0: เดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี้
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงไปถึงเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตะลิงแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
3: ลุ่มน้ำบางประกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยก็เข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
4: ห
3: รือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดและเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
2: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
5: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
2: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับ

0: ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
1: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสับสนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
2: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
3: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนและตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดมันก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้คณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
0: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน

0: 30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
1: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้และผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @SSO Thai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมา และการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทางนิสือรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
1: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
0: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน20%หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพระรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พูเก้าลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20ขับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอีเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร88เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
7: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ พราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
10: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัตเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากพลตำรวจตรีทวัตเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
13: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
14: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมครับ
13: ค่ะท่านรองคะในวันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัด การประชุม IMF ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกำลังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างไรบ้างคะ
14: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่12-18นี้นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเรามีความพร้อมนะครับ 100% ในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการจัดการจราจรนะครับในเขตพื้นที่การประชุมซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าการประชุมนะครับเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเคยจัดนะครับเราจัดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปี2534ก็เป็นเวลา35ปีนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความพร้อมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าทางท่านพลเอกสำราญวนมาท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการประชุมนะครับเตรียมการเรื่องนี้เราประชุมกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการจัดกำลังคือในส่วนกำลังเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะครับไม่รวมหน่วยอื่นที่เราร่วมไปบัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลหรือสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเมืองหรือหน่วยสำนวนต่างๆที่อยู่ในหน่วยของกองสำนักงานตำรวจชาตินะครับเราบูรณาการกำลังในการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับก็เรียนให้พี่น้องชนได้รับทราบตรงนี้ครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัดการจราจรในการประชุมในครั้งนี้ครับ
13: เรียกได้ว่าเป็นการรวมกำลังของเจ้าหน้าที่ตั้ง 5,000 นายนะคะในการดูแลเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
14: ครับ
13: ค่ะทีนี้เรื่องของการดูแลเส้นทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดประชุมค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนค่ะท่านรองค่ะตำรวจมีการจัดกำลังแล้วก็เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมกระทบต่อเส้นทางสำคัญระหว่างการประชุมเนี่ยค่ะเรามีแผนมีการปรับเส้นทางหรือว่าแผนฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะ
14: ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้ครับคือในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับเรามีการประชุมนะครับเตรียมการกันอย่างที่เรียนให้ทราบคือในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับในส่วนของเส้นทางเนี่ยเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางสำรองนะครับกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1-2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็กำหนดในการเตรียมเส้นทางนะครับก็ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราทางครม.เนี่ยก็มีการประกาศให้เป็นwork from home นะครับที่เราทราบกันในวันที่12-14-15แล้วก็มีวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะครับตุลาซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปริมาณลดในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โดยรอบโรงแรมที่พักซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีเยอะมากครับก็ประมาณ190ประเทศนะครับทั่วโลกที่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,300 คนนะครับที่จะมาประชุมนะครับโรงแรมที่พักที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ประมาณ22โรงแรมซึ่งก็อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเพราะนั้นเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือในเส้นทางถนนสุขุมวิทพระราม4ถนนรัชดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีภารกิจสำคัญหรืออะไรเร่งด่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผมได้นำเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้าเย็นซึ่งมีการประชุมแล้วก็เลิกประชุมนะครับก็บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
13: ค่ะเรามีเส้นทางสำรองอื่นๆไหมคะแม้ว่าจะมีการประกาศ work from home บ้างแล้วนะคะกับประชาชนค่ะได้มีเส้นทางแนะนำไหม
14: เราเตรียมไว้หมดแล้วครับคือตรงนี้ขอให้ทราบว่าคือเรามีแผน1แผน2แผน3น นะครับกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางสำรองถ้าสำรอง1ไม่ได้ก็มีสำรอง2ซึ่งเรามีการประชุมแล้วก็เตรียมการแล้วเรามีการซักซ้อมลูกขบวนที่จะขบวนต่างๆที่จะเข้าในที่ประชุมเนี่ยต้องมีการซักซ้อมกันนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าคือเราจะพยายามให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับนอกจากที่จะสำคัญจริงๆเราถึงจะปิดแต่ว่าโดยหลักการนโยบายที่ทางท่านผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติได้ให้นโยบายคือเราจะปิดการจราจรให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจธุระสำคัญหรือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมได้นำเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับ
13: ค่ะท่านรองค่ะเมื่อตอนต้นท่านรองบอกว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วเขาเรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนจากการประชุมในครั้งแรกมาปรับกับในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
14: เราก็นำมาประกอบการประชุมการวางแผนครับเราเน้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแผนประชันเหตุนะครับไม่เรามีการเตรียมการนะครับโดยเราดูพิจารณาจากในเรื่องของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับและเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มีช่วงฤดูฝนในช่วงนี้รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องต่างๆรวมทั้งแผนประชันเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้ว่าทางสำนักงานวิชาโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราได้มีการเตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมนะครับที่จะรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ครับ
13: ค่ะท่านรองคะตำรวจเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเป็นกังวลห่วงกังวลในเรื่องไหนมากที่สุดคะในการดำเนินการตลอดช่วงการประชุมค่ะ
14: คือในส่วนนี้ผมว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วครับก็เป็นห่วงก็นะครับก็เรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่ตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรื่องแผนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
13: ค่ะการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการประชุมค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานการณ์แบบวันต่อวันไหมคะ
14: คือตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีการมีศูนย์นะครับศูนย์ในการที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยนะครับเราได้มีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเรามีการติดตามสถานการณ์มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลนะครับด้านการข่าวอย่างที่ผมเรียนไปการข่าวเรื่องของสถานการณ์จราจรในแต่ละวันหรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่ากลุ่มชุมนุมผู้ชุมนุมต่างๆที่อาจจะมาแสดงความออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ในส่วนของกรณีถ้ามีสถานการณ์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแผนต่างๆตามแผนที่เรามีการเตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับกำลังต่างๆเนี่ยเราก็มีเพียงพอนะครับที่จะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนกำลังที่ถ้าเกิดกำลังที่เราจัดอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับการปฏิบัติได้ครับ
13: ค่ะ
14: ก็เรียนพี่น้องประชาชนครับก็ผมว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมระดับนานาชาติแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพร้อมนะครับศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาซึ่งก็ผมว่าเยอะมากนะครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกันในนามของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรที่ผิดสังเกตไม่ว่าเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต้องสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้รีบแจ้งให้ทางเจ้าที่ได้รับทราบนะครับผมว่าลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยนะครับเรา เราไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับมีความปลอดภัยอย่าง 100% ครับผมครับ
13: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
14: ครับสวัสดีครับ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัยในห่วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างรอบด้านติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
16: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแม้ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับอุทกภัยและยังต้องเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในห้วงของการประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซักซ้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
17: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
16: ด้านการจัดการจราจรและการคมนาคมในระหว่างการจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดส่วนพื้นที่ท่าอากาศยานการต้อนรับและการจัดการสัมภาระยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างแน่นอน
18: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดลดยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
16: เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกถือเป็นหนึ่งในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะเป็นการรวมตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก191ประเทศการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจึงนับเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค ดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเสถียรภาพและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาจึงได้เน้นย้ำการยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติและใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
19: อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะระบบการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาครัฐนายนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาระบุว่าประเทศไทยสูญเสียประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 16,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยมากกว่า40รายต่อวันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 9,816 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 690,000 รายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุและกลุ่มความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี2030ตามกรอบของสหประชาชาติ
20: ในระดับสากลนะครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย2021ถึง2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ล็อกนึงแล้วถึง2020ผมไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสรุปว่าเราทำไม่ได้คำประกาศของ UN ครั้งนั้นนะครับแล้วเราก็ทำไม่ได้จริงปัญหาเนี่ยคือเรายิงผิดเป้าปัญหาในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราพูดถึงจะฮาฟของเราเนี่ยจาก 16,000 เราจะให้เหลือ 8,000 ในปี73เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเราไปควานหาทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมีทางสำเร็จแต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ไซค์เราอาจจะทำสำเร็จก็ได้
19: นายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตคือระบบบัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยนำมาใช้ทำให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเป้าหมายและมาตรการร่วมกันทางด้านการบังคับใช้กฎหมายวิศวกรรมการให้ความรู้การประเมินผลและระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวถูกแบ่งออกไปหลายส่วนส่งผลให้การดำเนินงานขาดความเป็นเอกภาพดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐสภาสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอนโทรลโดยใช้กลไกด้านนิติบัญญัติการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำกับและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเดินไปในทิศทางเดียวกัน
20: ภารกิจของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอนโทรลก็คือระบบรัฐสภา1ออกกฎหมายสภาเป็นผู้ออกกฎหมายดังนั้นเราต้องทำแผนออกกฎหมายแผนแม่บทความประเภททั้งหลายในพรบต่างๆในการเร่งรัดด้านงบประมาณเราก็เป็นคนผ่านงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเรื่องตรงนี้ได้นอกจากนั้นภารกิจที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งขาดแคลนแล้วตอนนี้แต่ว่าดันมาเสียชีวิตซะอีกดังนั้นเนี่ยภารกิจที่เป็นรูปธรรมก็คือคอนโทรลด้านกฎหมายด้านงบประมาณและด้านการบริหารสร้างทักษะวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น
19: นอกจากการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านกลไกของคณะกรรมการและกลไกรัฐสภาอื่นๆแล้วยังได้มีการจัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาไทยหรือ TPEX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเพื่อปรับดันประเด็นความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐสภาและภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนเชิงนโยบายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลจริงและนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
0: ปิดท้ายที่การสร้างสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอีกต่อไป
10: แต่ทุกการเลือกซื้อหรือดูแลสุขภาพล้วนมีสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดด้วยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเวที NCDH 2026กำลังร่วมกันตีโจทย์และออกแบบเศรษฐกิจที่เติบโตได้โดยไม่ทำร้ายสุขภาพรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข้อข่าวเล่าประเด็น
21: This is not just about individual choices. It's about how markets are designed, who gains, and who bears the costs. Commercial activity can create jobs, innovation, and access to essential goods. Public policy must maximize those benefits while protecting people from harm.
22: นี่คือคำกล่าวของดร.เท็ดรอสอัดฮานอมเกรเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าที่เราคิดสุขภาพประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยพาณิชย์ตั้งแต่อาหารยาพลังงานไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพการทำงานการทำธุรกิจและการตลาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังออกแบบสิ่งที่เราเห็นอยากได้และเลือกบริโภคมาตั้งราคาทำโฆษณาโปรโมชั่นไปจนถึงโลกออนไลน์ล้วนมีส่วนกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพของเราในทุกวันโดยไม่รู้ตัวการแก้ปัญหาจึงต้องมองทั้งระบบโดยพิจารณาว่าตลาดถูกออกแบบอย่างไรใครได้ประโยชน์และใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนด้านสุขภาพองค์การอนามัยโลกไม่ได้มุ่งต่อต้านธุรกิจแต่เสนอให้ใช้นโยบายสาธารณะและแรงจูงใจที่เหมาะสมเพราะความท้าทายไม่ใช่การเลือกระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่คือการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยดีไปพร้อมกันด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านยุคสงครามกับเชื้อโรคแล้วกำลังเข้าสู่ยุคที่2ของโรคจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรค NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า80%ของคนไทยและยังมีโรคทางสังคมเช่นการติดยาเสพติดความยากจนจึงมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศหรือ IHPP องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและสสส.ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้เพื่อระดมสมองหาทางทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ทำลายต้นทุนทางสังคม
23: เราก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่เป็นต้นทุนสังคมที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้เราเห็นระบบมันเป็นยังไงแล้วเห็นเราจะปรับระบบอย่างไรปรับแรงจูงใจให้ธุรกิจทำยังไงและมีกติกาที่สังคมยอมรับทุกภาคส่วนแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่มากที่ต้องขับเคลื่อนได้ทั้งสังคมและก็เป็นปัญหาของทั้งโลกเราก็คาดว่ากลางปีนี้การประชุมองค์การอนามัยโลกทั้งโลกคงจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันแล้วเกิดกติกาของสังคมโลกด้วยเพราะขณะนี้มันไม่มีพรมแดนของธุรกิจการค้าโดยทั้งสิ้นแล้ว
22: เมื่อสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียวคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะออกแบบกติกาเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรให้คนมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องจับตาข้อเสนอจากเวที NCDS 2026ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรและท้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
24: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
25: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
26: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโรครับ
2: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังข่าวประกวดราคาครับการรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เช่าอาคารร้านจำหน่ายสินค้าที่สถานีนครศรีธรรมราชเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพมีกำหนดอายุสัญญาเช่า3ปีโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น8แปลงด้วยวิธีเสนอราคาค่าธรรมเนียมการเช่าและค่าเช่ารายเดือนซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองการพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าสิทธิ์ในการให้บริการห้องสุขาที่สถานีนครศรีธรรมราชมีกำหนด3ปีด้วยวิธีการเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ประกอบด้วยครุภัณฑ์587รายการและวัสดุสำนักงานจำนวน25รายการโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มประมูลด้วยวาจาในวันที่7ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5ตุลาคม2569ติดต่อที่คณะกรรมการจำหน่ายโดยวิธีการขายท่อตลาดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์021417594คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่4เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีครั้งที่4ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562711ต่อ15การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Power Circuit Breaker and All the Disconnecting Switch สำหรับแผนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบส่งในสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยะที่3แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เช่าอาคารร้านจำหน่ายสินค้าที่สถานีนครศรีธรรมราชเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพมีกำหนดอายุสัญญาเช่า3ปีโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น8แปลงด้วยวิธีเสนอราคาค่าธรรมเนียมการเช่าและค่าเช่ารายเดือนซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองการพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าสิทธิ์ในการให้บริการห้องสุขาที่สถานีนครศรีธรรมราชมีกำหนด3ปีด้วยวิธีการเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ประกอบด้วยครุภัณฑ์587รายการและวัสดุสำนักงานจำนวน25รายการโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มประมูลด้วยวาจาในวันที่7ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5ตุลาคม2569ติดต่อที่คณะกรรมการจำหน่ายโดยวิธีการขายท่อตลาดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์021417594คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอนท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่4เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอนท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีครั้งที่4ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การ

ให้เช่าอาคารร้านจำหน่ายสินค้าที่สถานีนครศรีธรรมราชเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพมีกำหนดอายุสัญญาเช่า3ปีโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น8แปลงด้วยวิธีเสนอราคาค่าธรรมเนียมการเช่าและค่าเช่ารายเดือนซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองการพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าสิทธิ์ในการให้บริการห้องสุขาที่สถานีนครศรีธรรมราชมีกำหนด3ปีด้วยวิธีการเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ประกอบด้วยครุภัณฑ์587รายการและวัสดุสำนักงานจำนวน25รายการโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มประมูลด้วยวาจาในวันที่7ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5ตุลาคม2569ติดต่อที่คณะกรรมการจำหน่ายโดยวิธีการขายท่อตลาดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์021417594คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่4เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีครั้งที่4ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562711ต่อ154การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Power Circuit Breaker and All Disconnecting Switch สำหรับแผนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบส่งในสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยะที่3แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เช่าอาคารร้านจำหน่ายสินค้าที่สถานีนครศรีธรรมราชเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพมีกำหนดอายุสัญญาเช่า3ปีโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น8แปลงด้วยวิธีเสนอราคาค่าธรรมเนียมการเช่าและค่าเช่ารายเดือนซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองการพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าสิทธิ์ในการให้บริการห้องสุขาที่สถานีนครศรีธรรมราชมีกำหนด3ปีด้วยวิธีการเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ประกอบด้วยครุภัณฑ์587รายการและวัสดุสำนักงานจำนวน25รายการโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มประมูลด้วยวาจาในวันที่7ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5ตุลาคม2569ติดต่อที่คณะกรรมการจำหน่ายโดยวิธีการขายท่อตลาดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์0

2141-7594คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่4เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีครั้งที่4ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562-7111ต่อ154การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Power Circuit Breaker and All Disconnecting Switch สำหรับแผนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบส่งในสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยะที่3แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เช่าอาคารร้านจำหน่ายสินค้าที่สถานีนครศรีธรรมราชเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพมีกำหนดอายุสัญญาเช่า3ปีโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น8แปลงด้วยวิธีเสนอราคาค่าธรรมเนียมการเช่าและค่าเช่ารายเดือนซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองการพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าสิทธิ์ในการให้บริการห้องสุขาที่สถานีนครศรีธรรมราชมีกำหนด3ปีด้วยวิธีการเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ประกอบด้วยครุภัณฑ์587รายการและวัสดุสำนักงานจำนวน25รายการโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มประมูลด้วยวาจาในวันที่7ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5ตุลาคม2569ติดต่อที่คณะกรรมการจำหน่ายโดยวิธีการขายท่อตลาดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024175-94คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่4เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีครั้งที่4ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562-7111ต่อ154การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Power Circuit Breaker and All Disconnecting Switch สำหรับแผนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบส่งในสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยะที่3แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เช่าอาคารร้านจำหน่ายสินค้าที่สถานีนครศรีธรรมราชเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพมีกำหนดอายุสัญญาเช่า3ปีโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น8แปลงด้วยวิธีเสนอราคาค่าธรรมเนียมการเช่าและค่าเช่ารายเดือนซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองการพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02204841
การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าสิทธิ์ในการให้บริการห้องสุขาที่สถานีนครศรีธรรมราชมีกำหนด3ปีด้วยวิธีการเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ประกอบด้วยครุพันธ์587รายการและวัสดุสำนักงานจำนวน25รายการโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มประมูลด้วยวาจาในวันที่7ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5ตุลาคม2569ติดต่อที่คณะกรรมการจำหน่ายโดยวิธีการขายท่อตลาดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์021417594คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอนท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่4เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอนท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีครั้งที่4ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562711ต่อ15การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Power Circuit Breaker and All Disconnecting Switch สำหรับแผนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบส่งในสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยะที่3แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เช่าอาคารร้านจำหน่ายสินค้าที่สถานีนครศรีธรรมราชเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพมีกำหนดอายุสัญญาเช่า3ปีโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น8แปลงด้วยวิธีเสนอราคาค่าธรรมเนียมการเช่าและค่าเช่ารายเดือนซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองการพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าสิทธิ์ในการให้บริการห้องสุขาที่สถานีนครศรีธรรมราชมีกำหนด3ปีด้วยวิธีการเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ประกอบด้วยครุพันธ์587รายการและวัสดุสำนักงานจำนวน25รายการโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มประมูลด้วยวาจาในวันที่7ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5ตุลาคม2569ติดต่อที่คณะกรรมการจำหน่ายโดยวิธีการขายท่อตลาดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์021417594คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอนท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่4เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอนท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีครั้งที่4ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562711ต่อ15 4
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Power Circuit Breaker and All Disconnecting Switch สำหรับแผนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบส่งในสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยะที่3แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เช่าอาคารร้านจำหน่ายสินค้าที่สถานีนครศรีธรรมราชเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพมีกำหนดอายุสัญญาเช่า3ปีโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น8แปลงด้วยวิธีเสนอราคาค่าธรรมเนียมการเช่าและค่าเช่ารายเดือนซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองการพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าสิทธิ์ในการให้บริการห้องสุขาที่สถานีนครศรีธรรมราชมีกำหนด3ปีด้วยวิธีการเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ประกอบด้วยครุพันธ์587รายการและวัสดุสำนักงานจำนวน25รายการโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มประมูลด้วยวาจาในวันที่7ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5ตุลาคม2569ติดต่อที่คณะกรรมการจำหน่ายโดยวิธีการขายท่อตลาดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์021417594คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอนท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่4เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอนท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีครั้งที่4ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562711ต่อ15การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Power Circuit Breaker and All Disconnecting Switch สำหรับแผนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบส่งในสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยะที่3แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เช่าอาคารร้านจำหน่ายสินค้าที่สถานีนครศรีธรรมราชเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพมีกำหนดอายุสัญญาเช่า3ปีโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น8แปลงด้วยวิธีเสนอราคาค่าธรรมเนียมการเช่าและค่าเช่ารายเดือนซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองการพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าสิทธิ์ในการให้บริการห้องสุขาที่สถานีนครศรีธรรมราชมีกำหนด3ปีด้วยวิธีการเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดในวันที่6ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย
4เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ประกอบด้วยครุภัณฑ์587รายการและวัสดุสำนักงานจำนวน25รายการโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มประมูลด้วยวาจาในวันที่7ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5ตุลาคม2569ติดต่อที่คณะกรรมการจำหน่ายโดยวิธีการขายท่อตลาดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์021417594คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่4เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีครั้งที่4ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562711ต่อ15การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Power Circuit Breaker and All Disconnecting Switch สำหรับแผนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบส่งในสถานีไฟฟ้าแรงสูงระยะที่3แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวประกวดราคาได้ที่ www.prdnews.go.th จบข่าวประกวดราคาทราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2อาคารรัฐสภาถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะซึ่งในวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมและในขณะนี้ที่ห้องประชุมพร้อมดำเนินการแล้วค่ะขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังบรรยากาศการประชุมณบัดนี้ค่ะ
2: สวนทุเรียนเนี่ยบางคนกู้กยศ.มาทำปลูกมาได้ 5-6 ปีกำลังจะได้ผลผลิตปีที่6ปีที่7แต่เขาต้องมาเสียหายเขาก็กังวลเรื่องการเยียวยาบางคนอยู่ในระหว่างการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรไม่รู้ว่าจะได้รับการเยียวยาหรือไม่อย่างไรอยากจะฝากท่านประธานครับการปลูกสวนทุเรียนของชาวสวนทุเรียนในภาคตะวันออกเนี่ยมีชื่อเสียงระดับโลกและรักสวนทุเรียนเหมือนลูกแต่วันนี้ต้องมาเจอภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยแล้วเขาก็กังวลเรื่องเขาจะได้เยียวยาหรือไม่อย่างไรฝากรัฐบาลฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลครับให้ดูกลุ่มนี้ด้วยครับสุดท้ายครับสั้นๆครับท่านประธานการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองอยากให้คิดใหม่ทำใหม่ครับบริหารจัดการเขื่อนให้ดีครับไม่ใช่เพื่อเกษตรกรจริงๆไม่ใช่เพื่อบริษัทใดบริษัทหนึ่งครับขอบคุณมากครับท่านประธาน
3: ครับต่อไปท่านการดีเลียวไพโรจน์ครับเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเช้านี้ดิฉันมี2ประเด็นค่ะต้องเรียนว่าวันนี้คนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยกลายเป็นโรคกลัวน้ำกันไปหมดแล้วนะคะฝนตกทีนั้นเป็นกังวลเลยทีเดียว2ประเด็นวันนี้ประเด็นแรกค่ะดิฉันได้รับแจ้งจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.คนึงนิดศรีบัวเอี่ยมนะคะซึ่งเป็นลูกบ้านของหมู่บ้านรอยัลพาร์ควิลที่สุวินทวงศ์44เขตหนองจอกค่ะเราอาจจะได้ยินในข่าวในเรื่องของหมู่บ้านฟลอรัลวิลที่อยู่ในใกล้น้ำมาเป็นเวลากว่าสัปดาห์หมู่บ้านใกล้เคียงกันก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่มีมานานแล้วก็ระดับพื้นที่เนี่ยต่ำกว่าหมู่บ้านใหม่ปรากฏว่าผ่านมาเนี่ยวันนี้ยังมีน้ำขังอยู่นะคะและเน่าเป็นฟองแล้วตอนนี้ยุงก็เริ่มชุมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราเป็นกังวลก็คือว่าโรคระบาดจะตามมาสิ่งที่เราต้องการวันนี้ค่ะไม่ใช่ว่าลูกบ้านในหมู่บ้านนี้ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองนะคะเนื่องจากขอไปแล้วผ่านทางเขตในเรื่องของเครื่องสูบน้ำก็ไม่ได้ Blue House พรรคประชาธิปัตย์ช่วยประสานไปหลายรอบก็ไม่ได้ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางบ้านทางหมู่บ้านนี้ก็ลงขันกันเองซื้อเครื่องสูบน้ำมาแล้วก็ใช้กันอยู่แต่ประเด็นคือว่าเราจะทำยังไงไม่ให้เกิดลูปตรงนี้เป็นวงจรต่อไปเพราะว่าระบบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นั้นเนี่ยมันเชื่อมโยงไปหมดออกจากหมู่บ้านหนึ่งก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากจะเร่งให้ท่านประธานช่วยแจ้งไปทางกทม.สำนักงานเขตหนองจอกสำนักงานระบายน้ำนะคะช่วยดูแลในจุดตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เปราะบางหมู่บ้านรุ่นเก่าๆที่มีความลึกในหมู่บ้านเองแล้วก็ส่วนน้ำที่ลึกนะคะส่วนประเด็นที่2ค่ะดิฉันกับเพื่อนสมาชิกคุณกรจติกวณิชได้แถลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าวันนี้เนี่ยอย่าเพียงแค่เยียวยาเพียงแค่โครงสร้างของพื้นที่อาศัยเครื่องมือทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอยากจะขอเร่งรัดให้ติดตามในเรื่องของซอฟท์โลนนะคะสำหรับเครื่องมือทำหากินสำหรับผู้ค้ารายย่อย 20,000 ถึง 200,000 บาทผ่านกระบวนการทางธนาคารออมสินและกระบวนการการพิสูจน์ทราบตัวตนต้องง่ายที่สุดเพราะข้อมูลทุกอย่างมีอยู่ที่รัฐแล้วไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องขอข้อมูลให้ยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้วอย่างที่ท่านเพื่อนสมาชิกประสิทธิ์ได้แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่ขอบพระคุณค่ะ
3: ครับต่อไปท่านพงศ์สรณัฐทองดีเชิญครับ
5: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวงศ์สรณัฐทองลีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตจอมทองและเขตบางขุนเทียนของพรรคประชาชนครับวันนี้ภายหลังปัญหาน้ำท่วมครับทรัพย์สินเสียหายครับของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นบ้านเรือนนะครับรถทรัพย์สินในการประกอบอาชีพธุรกิจครับสถานประกอบการร้านค้าต่างๆครับ เหล่านี้ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดบางคนสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนนะครับชีวิตเขาถูกทำลายครับมองกลับมาครับที่ปัญหาที่เขามีดั้งเดิมนะครับนั่นคือหนี้ที่มีก่อนน้ำท่วมวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถนะครับหนี้ในการใช้จ่ายครัวเรือนวันนี้พวกเขาไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่สามารถที่จะกลับไปทำงานได้อย่างปกติครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับรัฐบาลได้พูดว่าเรื่องนี้เอาอยู่คนที่เตือนรัฐบาลก็บอกว่าเป็นเฟกนิววันนี้รัฐบาลจะทำอย่างไรครับรัฐบาลต้องรับผิดชอบครับนั่นก็คือการพักหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินต้นดอกเบี้ยที่มีอยู่แต่ก่อนนะครับพักหนี้ทันทีครับ3เดือนนะครับไม่จำเป็นจะต้องให้เขาไปลงทะเบียนไม่จำเป็นจะต้องให้เขาไปเข้าร่วมโครงการเงินที่ส่วนเกินนะครับที่ธนาคารไม่สามารถรับผิดชอบได้รัฐบาลต้องเอางบกลางมารับผิดชอบครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องปัญหานะครับของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนนะครับที่มีแต่ดั้งแต่เดิมนะครับผมได้ฟังเรื่องนี้ครับเป็นปัญหา 30-40 ปีแล้วนะครับฟังกับมีโอกาสปรึกษาลือกับบรรดาประธานชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองพิทยาลงกรณ์นะครับชุมชนแสงตอศรีกุมารนะครับชายทะเลรวมถึงชุมชนต่างๆบริเวณชายทะเลบางขุนเทียน

0: นะครับฝากท่านประธานไปยังกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพิ่มถนนนะครับเพิ่มพัฒนาคมนาคมให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเชตวันเตือประคุณเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพเชตวันเตือประโคนครับส.ส.พรรคประชาชนปทุมธานีพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเมืองลำสามแก้วเทศบาลตำบลหลัก6และตำบลบ้านใหม่ครับท่านประธานครับเรื่องที่ผมจะหารือท่านประธานในวันนี้มีอยู่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือเรื่องปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ท่านทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้คนคูคตคนลำสามแก้วคนรังสิตจมน้ำมานาน2 อาทิตย์แล้วครับ2 อาทิตย์แล้วครับท่านประธานแล้วปัจจุบันนี้คนคูคตคนลำสามแก้วคนรังสิตคนล่าสวายเขารู้สึกว่าพวกเขากำลังกลายเป็นแก้มลิงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมกรุงเทพมหานครได้ครับยินดีพร้อมที่จะเป็นแก้มลิงแต่อุโมงค์ยักษ์ฟลัดเวย์ที่จะระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขอทำมาตั้งแต่ที่ลำลูกกาขอทำมาตั้งแต่ที่รังสิตได้ไหมครับยอมรับน้ำให้แต่สูบน้ำให้เราหน่อยความผิดพลาดของรัฐบาลครั้งนี้ปี54น้ำท่วมผมเห็นรถทหารวิ่งเต็มไปหมดเลยรอบนี้ไม่มีภาครัฐไม่มีหน่วยงานไหนก็ไปวิ่งเลยซิงเกิลคอมมานด์การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ไม่มีเลยครับสเปะสปะมากบางบ้านได้ข้าวแทบจะกองเน่าเหม็นแต่บางบ้านไม่ได้น้ำไม่ได้อะไรเลยท่านประธานผมมีข้อเสนอ2 เรื่องแก้ปัญหาเรื่องนี้สนามกอล์ฟทูปะเตมีผมพูดว่าเอามาทำสวนสาธารณะล่าสุดน้ำเต็มกองทัพอากาศบอกว่าจะให้เป็นพื้นที่รับน้ำยินดีครับขุดเลยให้ลึกมากกว่านี้รองรับน้ำได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยขุดแล้วก็กลายเป็นสวนสาธารณะให้พี่น้องประชาชนได้มาวิ่งได้มาออกกำลังกายได้มาปั่นจักรยานกันขุดเลยครับอีกเรื่องนึงเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลเดียวกันแต่มี2 เทศบาลเมืองตำบลคูคตตำบลเดียวแต่มี2 เทศบาลเมืองผมเสนอควบรวมเลยครับแล้วพื้นที่ที่เป็นรอยต่อที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาท่อระบายน้ำไม่ตรงกันไม่เชื่อมกันนายกคนเดียวพื้นที่คูคต 12.0 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ลำสามแก้ว 12.5 ตารางกิโลเมตร24 ตารางกิโลเมตรนายกคนเดียวเอาอยู่ขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านณวินดาสวัสดีดีเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวณวินดาสวัสดีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคใหม่วันนี้นำปัญหามาหารือผ่านท่านประธานด้วยกัน3 เรื่องค่ะเรื่องที่1ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องป้ายบอกทางจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยวแยกป่าแดงบ้านนาเขตรอยต่อระหว่างอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกกิโลเมตรที่40ป้ายบอกทางดังกล่าวมีสภาพชำรุดตัวอักษรได้เลือนหายส่งผลเสียให้เกิดความสับสนแก่ผู้เดินทางและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจึงขอหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่สำรวจซ่อมแซมหรือจัดทำป้ายใหม่ให้มีความชัดเจนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวเป็นการต่อไปค่ะเรื่องที่2ช่วยเร่งรัดโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักหมู่9บ้านห้วยคาตำบลในเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์งบประมาณประจำปีพ.ศ. 2564ปัจจุบันพบว่าสัญญาจ้างได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2568ซึ่งล่วงเลยมาแล้วเป็นเวลา10เดือนแต่ความคืบหน้ายังไม่มีเท่าที่ควรค่ะจึงขอหารือเพื่อทราบว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองมีแนวทางหรือวางกรอบระยะเวลาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเมื่อใดค่ะเรื่องที่3แนวทางการพัฒนาจุดพักรถทัวร์และศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เนื่องด้วยบริเวณ4 แยกชำบอนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์มียานพาหนะและนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านเป็นจำนวนมากจึงเห็นสมควรพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์รวมการบริการและการท่องเที่ยวแบบครบวงจรอันประกอบด้วย1จุดพักรถทัวร์มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง 2. สินค้าโอท็อปเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพิชัยอย่างยั่งยืนจึงหารือผ่านท่านประธานฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยพิจารณาและหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านณัฐวัฒน์พิมพนิษฐ์เชิญครับ
4: กราบ บเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายณัฐวัฒน์พิมพนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต 4พรรคเพื่อไทยครับ

0: วันนี้ขออนุญาตปรึกษาหารือปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกระผมอันประกอบไปด้วยด้านชลประทานเรื่องแรกผมได้รับรายงานจากท่านสุริยันการลุกนายกเทศมนตรีตำบลมหาชัยและคณะผู้บริหารเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งพวกเขาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเป็นประจำทุกปีในช่วงหน้าแล้งจึงขอให้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบขึ้นณบริเวณบ้านบุ่งนางเลิศหมู่7ตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จเพื่อเป็นการกระจายน้ำไปสู่ทั้งตำบลและบรรเทาปัญหาภัยแล้งครับเรื่องที่2โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยหลัวพร้อมระบบส่งน้ำตั้งอยู่ที่ตำบลผาเสวยอำเภอสมเด็จเป็นโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดกลางมีความจุ 8.269 ล้านลูกบาศก์เมตรมีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนซึ่งหากได้รับการอนุมัติจะบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีของตำบลผาเสวยตำบลลำห้วยหลัวตำบลมหาชัยโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 4,695 ไร่มีพี่น้องประชาชนรวมทั้งสิ้น 2,557 ครัวเรือน 12,888 คนที่ได้รับผลประโยชน์แต่เป็นที่น่าเสียดายโครงการนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพานซ้อนทับกับเขตป่าสงวนแห่งชาติแก่งกระอามได้มีการขออนุมัติใช้พื้นที่อุทยานไปแล้วเมื่อวันที่8มิถุนายน2564แต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้ากระผมขอฝากไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานงานดำเนินการต่างๆให้พี่น้องประชาชนด้วยครับด้านการคมนาคมเรื่องแรกผมได้ลงพื้นที่กับท่านนายกยนต์ไถยฤทธิ์นายกเทศมนตรีตำบลโนนศิลาเพื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบนถนนเส้นเชื่อมระหว่างบ้านหนองขามพัฒนาหมู่11กับบ้านโนนศิลาหมู่1พบว่าถนนแคบไม่มีหลายทางและชำรุดอย่างหนักเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะด้านในประชาชนขอให้ผู้ใช้เส้นทางต้องการให้ขยายถนนและไหลทางเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรครับก็ขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านบุรหันสมะครับ
2: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายบุรหันสามะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเขต3พรรคภูมิใจไทยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอยะรังทุ่งยางแดงและก็แม่ลานวันนี้ผมขอหารือ2เรื่องครับเรื่องแรกท่านประธานครับผมได้รับการร้องเรียนจากนายฮักพิพุทธีนสะเดียมูกำนันตำบลยะรังและนายมูฮัมหมัดเปาซีโตฮิเลกำนันตำบลปิตุมุดีถนนริมแม่น้ำช่วงตำบลยะรังปิตุมุดีถูกกัดเซาะจนใต้ถนนเป็นโพรงเสี่ยงต่อการซุบตัวและเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนเมื่อประมาณ2ปีก่อนผมได้ลงพื้นที่ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและผลักดันโครงการป้องกันตลิ่งเข้าสู่แผนแล้ววันนี้ผมขอมาตามครับขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการก่อนที่จะเกิดความสูญเสียเรื่องที่2ครับท่านประธานครับผมขอฝากกระทรวงต่างประเทศดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศมาเลเซียไม่ว่าจะเจ็บป่วยแจ้งเกิดเสียชีวิตหรือถูกควบคุมตัวหรือมีเรื่องร้องทุกข์ที่พึ่งสำคัญของเขาคือสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยกระทรวงการต่างประเทศมีระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศพ.ศ. 2562รองรับการใช้การให้ความช่วยเหลือไว้อยู่แล้วครับท่านประธานที่ผ่านมาพี่น้องผมนายหลายจังหวัดเช่นจังหวัดสุรินทร์จังหวัดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะคนไทยที่ถูกควบคุมตัวโทษทีครับจากการเสียชีวิตจากการไปทำงานบนเรือรวมถึงพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาเรื่องการแจ้งตายเพราะไม่รู้ขั้นตอนและไม่มีผู้ชี้แนะก็เลยเรื่องนี้มันเป็นสำคัญนะครับผมอยากฝากท่านประธานเพราะว่าความเดือดร้อนในเรื่องของการแจ้งเกิดแจ้งตายนี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าตอนนี้เป็นเวลาผ่านไปแล้ว1ปีที่ผมได้รับการร้องเรียนยังไม่รับการแจ้งตายทีนี้ผมฝากไปยังท่านประธานด้วยครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านกรมีดีครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนท่านประธานครับวันนี้ผมขอหารือท่านประธานเรื่องความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจำนวน2เรื่องด้วยกันผ่านท่านประธานนะครับเรื่องที่1เกี่ยวกับเรื่องเสาและสายโทรคมนาคมที่หมู่บ้านสวัสดิการกทมตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีท่านประธานครับจากการตรวจสอบพบว่าสายโทรคมนาคมที่นี่นะครับเกิดมีน้ำหนักที่สะสมจำนวนมากจนทำให้เกิดสายหย่อนยานและอีกทั้งเสาที่รับน้ำหนักนี้มีระยะห่างที่มากเกินไปทำให้เกิดอาการเกิดการตกท้องช้างและที่สำคัญที่สุดครับท่านประธานเสาที่รับน้ำหนักทั้งสองข้างซึ่งรับน้ำหนักมากเกินไปนั้นเกิดการเอียงและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุล้มลงมาทับประชาชนหรือทรัพย์สินของประชาชนได้ทุกเมื่อนะครับแล้ววันที่4ที่ผ่านมาในหมู่บ้านสวัสดิการกทมนั้นมีสายโทรคมนาคมในหมู่บ้านเนี่ยเกิดไฟลุกไหม้อย่างไม่ทราบสาเหตุนะครับสร้างความไม่พึงพอใจให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับกระผมจึงขอให้ท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้กสทช.และผู้ประกอบการเร่งเข้าไปสำรวจจัดระเบียบสายโทรคมนาคมและมีการตั้งเสาเพิ่มรับน้ำหนักให้ดียิ่งขึ้นนะครับเรื่องที่สองครับท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องคลองบางตลาดน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับปัญหาคลองบางตลาดเป็นปัญหาที่ใหญ่นะครับเนื่องจากว่ามีหน่วยงานที่ดูแลทับซ้อนถึงสองหน่วยงานด้วยกันระหว่างเทศบาลนครนนทบุรีกับกรมชลประทานนะครับเพื่อความสะดวกและความใกล้ชิดต่อประชาชนที่ได้รับรู้ปัญหาอยากจะให้ทางกรมชลประทานนะครับมอบทรัพย์สินและการบริหารจัดการให้กับเทศบาลนครนนทบุรีให้บริหารจัดการการระบายน้ำที่ปากคลองตลาดนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านกิติศักดิ์พรมรัตน์ครับเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายกิติศักดิ์พรมรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องหารือกับท่านประธานกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรขอฝากผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นที่1ขอให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างกำแพงกันตะลิงหมู่ที่4ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรกับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายกิตแก้วรักนายปิยวัฒน์ศรีมาลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามนายชวลิตชุ่มละอออดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยกรมชลประทานผ่านสำนักงานชลประทานก่อสร้างที่14ใช้งบประมาณปี2568ประมาณ 32-38 ล้านบาทดำเนินการแล้วเสร็จและตรวจรับในปี2569แต่ภายหลังประมาณ3เดือนกับพบความชำรุดเสียหายทั้งแนวกำแพงคานคอนกรีตและโครงสร้างเหล็กกันตกจึงขอให้หน่วยงานดังกล่าวได้ตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการโดยชลประทานทำเองหรือมีการจ้างเหมาและผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความโปร่งใสซึ่งเสียรายงบประมาณประเด็นที่2ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทางคลองท่าแซะหมู่ที่7ตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรผมได้รับเรื่องขอติดตามความคืบหน้าจากนายสุนทรบรรพตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยร่วมกับนายกิตพงษ์หนูบำรุงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ปัญหานี้ดำเนินเรื่องขอความช่วยเหลือมาตั้งแต่ปี2555ปัจจุบันแนวดินสไลด์ขนาดจะขยายจากประมาณ200เมตรเป็น600เมตรถนนบางช่วงเดิมกว้างประมาณ6เมตรเหลือใช้พื้นที่สัญจรประมาณ1เมตรเสี่ยงต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปโรงเรียนหรือทางสินค้าทางการเกษตรกระผมจึงขอฝากเรื่องนี้ถึงท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านศักดิ์สารมครับเชิญครับอยู่ไหมครับต่อเชิญ
5: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมศักดิ์สารามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย ในพื้นที่อำเภอหนองหงส์อำเภอระมาดอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ท่านประธานครับภาพจำของคนบุรีรัมย์จากอดีตจนถึงปัจจุบันบุรีรัมย์เป็นเมืองแห้งแล้งจนได้รับขนานนามว่าคนบุรีรัมย์ตามน้ำกินแต่ในอนาคตข้างหน้าผมอยากเห็นบุรีรัมย์เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการน้ำตุ่มแม่น้ำมูลของอีสานใต้ซึ่งแม่น้ำมูลไหลผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ในพื้นที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพศอำเภอพุทธสงฆ์อำเภอนาโพอำเภอคูเมืองอำเภอแคนดงอำเภอสติกของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นระยะทางประมาณ130กิโลเมตรในฤดูน้ำหลากน้ำจะไหลผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 3,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งทั้ง6อำเภอที่ผมกล่าวมาข้างต้นมีพื้นที่เกษตรกรรม2ฝากฝั่งห่างระยะทางอยู่ที่5กิโลเมตร2ฝากฝั่ง 220,000 กว่าไร่จำนวนประชากร70,000 กว่าครัวเรือนท่านประธานครับถ้าเรามาสร้างอ่างเก็บน้ำทำแก้มลิงในพื้นที่อำเภอพุทธสงฆ์อ่างเก็บน้ำสาขาทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ลำน้ำมูลไหลผ่านจะทำให้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะมีน้ำเพื่อการสาธารณูปโภคน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยพิบัติในฤดูน้ำหลากลดความเสียหายของนาข้าวของพี่น้องชาวนาที่จะช่วยทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นท่านประธานครับผมขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประธานจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำเกินสำรวจจัดหาพื้นที่ออกแบบเพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ในพื้นที่ติดลำแม่มูลวางระบบการบริหารจัดการน้ำเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาซึ่งจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวอำเภอบ้านใหม่ชัยพศอำเภอนาโพอำเภอพุทธสงฆ์อำเภอคูเมืองอำเภอแคนดงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และผมเชื่อว่าโครงการนี้เป็นไปได้ฉะนั้นเราจึงมาร่วมกันสร้างพันเบืองหน้าอยู่ครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านธีรชัยพันธุมัตรเชิญครับ
6: ท่านประธานที่เคารพผมธีรชัยพันธุมัตรผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต18หนองจอกมีนบุรีราชกระบังพรรคประชาชนท่านประธานครับน้ำท่วมกรุงเทพมหานครผ่านมา13วันแล้วกรุงเทพชั้นในแห้งหมดแล้วแต่ในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกหนองจอกมีนบุรีราชกระบังน้ำยังไม่ลดนะครับแต่ยังคงท่วมขังยาวนานจนเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นและมียุงชุกชนอย่างหนักโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ติดคลองท้ายซอยท้ายหมู่บ้านในแขวงสำคัญทั้งแขวงแสนแสบโคกแฝกลำผักชีลำต้อยติ่งและลำปะทิวพี่น้องประชาชนของผมยังคงเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ประสบภัยจากน้ำท่วมครั้งนี้ที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับผมขอหารือท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครเร่งรัดการระบายน้ำอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเน่าเสียด่วนที่สุดในพื้นที่ที่ประชาชนประสานอย่างผมมาบางส่วนดังนี้นะครับแขวงลำเต้าติ่งหมู่1ถึงหมู่8ซอยทุมเทวง17 30 33 41 42 64 88 3 98 1ซอยลำไซพื้นที่ขนส่ง4หมู่บ้านฟอร์ลาวิวทุกเฟสหมู่บ้านรอยัลพาร์ควิวหมู่บ้านสุภาลัยเลข2หมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮมหมู่บ้านมายทาวลำผักชีหมู่บ้านพัฒนสิริซอยชุมชนหลังวัดทิพวาสหมู่7แขวงลำผักชีหลังการเคหะฉลองกรุงชุมชนแผ่นดินทองวัดลำผักชีเรียบคลองซอยถนนเรียบคลองวัดอุตภาซอยร่วมพัฒนา3ซอยวากับร่วมพัฒนา8ทับ6ทับ1สุเหร่าลำอีรั้วชายคลองลำตามีลำตาอินและรอบข้างซอยเชื่อมสัมพันธ์25ฝั่งชายคลองบึงขวางทำซอยต่างๆทุกซอยหมู่17แขวงแสนแสบเขตมีนบุรีซอยลาดอุทิศ5ทับ1ถึงซอย7ทับ2ซอยลาดอุทิศ3ทับ4กองเอียดซอยลาดอุทิศ48ถึง58ชุมชนคลอง4วังเล็กชายคลองริมคลองลำกอไผ่ซอยคุ้ม9 41ถึง43ซอยคุ้ม9 50ซอยดาวเทียมติดคลองถนนเรียบคลองลำตามีพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนถนนสนองกรุงเช่นชุมชนและหมู่บ้านวัดบึงบัวหมู่บ้านลุงอรุณหมู่บ้านแฮปปี้เพจทุกโครงการคาริเบียนโฮมเป็นต้นขอให้ท่านได้โปรดเข้าไประบายน้ำและโปรดนำอาหารนะครับยากันยุงนะครับน้ำเสียและกระจายเป็นอาหารปรุงสุกนะครับอาหารแห้งไปถึงมวลชนทุกซอยทุกแขวงด้วยครับ
1: ครับต่อไปท่านทองลีมีนกองครับเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายทองลีมีนกองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร10176พรรคเพื่อไทยวันนี้ผมมีเรื่องที่ขออนุญาตนำหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของติดตามเรื่องไร่ละ 1,000 บาทปีการผลิต 2569/70 ครับที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้มีการจัดสรรไร่ละ 1,000 ปี68ถึง69ซึ่งเป็นการต่อลมหายใจให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ต่อสู้กับปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงอย่างต่อเนื่องจากตัวชี้วัดของสสก.หรือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ชี้ว่าการปลูกข้าวของพี่น้องเกษตรกรซึ่งต้องใช้ทุนในการลงทุนไร่ละประมาณ 24,600 บาทต่อไร่และเมื่อนำไปซึ่งเป็นการใช้จ่ายในปัจจัยหลายอย่างหลังจากที่นำเกี่ยวผลผลิตแล้วนำไปขายก็จะมีผลกำไรอยู่ที่ประมาณไร่ละ 1,200 บาทต่อไร่ซึ่งเป็นผลกำไรที่น้อยนิดที่สำคัญก็ต้องให้หน่วยงานที่ดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องของไร่ละพันเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีรายรับพอกับรายจ่ายเรื่องที่สองเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนของตำบลทุ่งหลวงซึ่งเป็นหมู่บ้านโพนเดือซึ่งมีลำน้ำพระพากั้นระหว่างสองอำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอสนพูมตำบลทุ่งหลวงแล้วก็ตำบลทุ่งลาอำเภอท่าตูมซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้จะมีพื้นที่ปลูกข้าวของพี่น้องชาวตำบลทุ่งหลวงอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลทุ่งลาอำเภอท่าตูมซึ่งมีหน่วยงานชนประทานได้ไปทำการขุดลอกแต่ก็ปรากฏว่าชนประทานที่ไปทำการขุดลอกยังเป็นการไม่สิ้นสุดโครงการซึ่งมีส่วนที่เหลือที่จะต้องทำกั้นคันกั้นน้ำอยู่ประมาณ 1,500 เมตรถึง 2,000 เมตรฉะนั้นขอฝากท่านประธานฝ่ายไปยังกรมชลประทานให้ดำเนินการช่วยเหลือในการขุดลอกทำคันกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำทะลักเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรของพี่น้องเกษตรกรต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสุไลมานบูเนียบีเนียครับเชิญครับ
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบูเนียบีเนียสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติวันนี้มีเรื่องหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3เรื่องด้วยกันนะครับท่านประธานครับเรื่องแรกเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับก็จะมีในเรื่องของการรับมือของน้ำท่วมซึ่งรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญในการที่จะรับมือนะครับโครงการน้ำท่วมสไลด์ก่อนหน้านี้นิดนึงครับผิดสไลด์ครับท่านประธานครับก็ในเรื่องของการเตรียมอีกสไลด์หนึ่งครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบคุณนะครับทางท้องถิ่นนะครับที่วันนี้ได้บูรณาการกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาท่านมุกตามาธารวมไปถึงท่านนายกอาท่านพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลาร่วมกับอปทหรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณโดยรอบไม่ว่าจะเป็นตาเซยุโปพารอนนะครับท่าสารวมไปถึงสเต็งนอกและก็บุดีด้วยนะครับก็พยายามที่จะรับมือในการที่จะขุดลอกนะครับคูคลองต่างๆเพื่อที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่จะมาขึ้นในอนาคตฉะนั้นแล้วผมอยากให้ท่านประธานมีหนังสือไปยังรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมครับเนื่องจากว่าทางทหารก็จะมีเครื่องจักรสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะได้ช่วยท้องถิ่นในการช่วยที่จะขุดลอกคูคลองในการที่จะรับมือกับน้ำท่วมด้วยครับเรื่องที่2ครับท่านประธานครับผมได้เรื่องร้องเรียนจากนายกโกฉอยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำใหม่ครับเนื่องจากว่าบริเวณปตท.หรือว่าบริเวณที่บริษัทพิธาลำใหม่ขอสไลด์ด้วยฮะบริเวณนั้นเนี่ยเวลาน้ำท่วมมันจะมีน้ำขังนะท่านประธานครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทางนายกเนี่ยอยากที่จะให้อยู่บนสายถนนทร409ครับอยากที่จะให้ท่านประธานนั้นมีหนังสือไปยังกรมทางหลวงนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มท่อลอดเพื่อที่จะระบายน้ำอีกฝั่งไปยังอีกฝั่งนึงได้ครับเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าทางเทศบาลนครยะลาเนี่ยก็จะมีเครื่องสูบน้ำ PC จารูนะครับซึ่งทางวันนี้เองเนี่ยต้องขอบคุณทางรัฐบาลผมเองก็พยายามเรียกร้องนะครับเพื่อที่จะให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลได้จัดสรรก็ประมาณแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มดำเนินการครับท่านนั้นครับฉะนั้นแล้วมันเสียโอกาสครับฉะนั้นแล้วผมอยากให้ท่านประธานเนี่ยมีหนังสือพยายามกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อเร่งรัดในโครงการนี้220กว่าล้านบาทนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการสูบน้ำเวลาน้ำท่วมขังสุดท้ายท้ายสุดครับบริเวณดังกล่าวก็จะเป็นบึงแบมเมาะต้องขอบคุณนะครับทางรัฐมนตรีนะครับพระดอนปิศาณนันทกุลนะครับที่ช่วยผลักดันนะครับเพื่อที่จะให้ทำการขุดลอกบึงแบมเมาะเพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพในการรับน้ำต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านนายกครับ
1: ครับต่อไปท่านวิรดาอินชัดเชิญครับ
9: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันวิรดาอินชัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต7พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องขอสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเข้าสู่สภาแห่งนี้2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกคือเรื่องปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ตำบลสวายอำเภอปรางกู่ลำห้วยทับทันและห้วยปูนมีสภาพตื้นเขินเมื่อถึงฤดูฝนระบายน้ำไม่ทันพอถึงฤดูแล้งกลับแห้งขอดไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้กระทบพี่น้องกว่า120ครัวเรือนขอให้เร่งขุดคลองและปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำนะคะตำบลดูอำเภอปรางกู่คลองหนองตราดได้รับการขุดลอกแล้วแต่ยังขาดฝายกักเก็บน้ำทำให้น้ำไหลผ่านไปหมดและไม่มีน้ำเหลือใช้ในฤดูแล้งขอให้พิจารณาสร้างฝายกักเก็บน้ำเป็นระยะตลอดคลองนะคะเรื่องที่3นะคะตำบลโพนยางอำเภอวังหินห้วยคล้าตื้นเขินทำให้พี่น้องกว่า400ครัวเรือนต้องเผชิญวิกฤตน้ำแล้งในฤดูแห้งแล้งในฤดูแล้งแล้วก็ฝนมาน้ำก็ท่วมซ้ำซากทุกปีขอให้ขุดลอกคลองพร้อมพัฒนาระบบสูบและกระจายน้ำเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนค่ะจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยนะคะเรื่องที่สองคือเรื่องรถการแพทย์ฉุกเฉินของอบต.สวายอำเภอปรางกู่ใช้งานมายาวนานกว่า18ปีสภาพเสื่อมโทรมและต้องซ่อมบ่อยครั้งซึ่งทางอบต.ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอจะซื้อคันใหม่ดิฉันจึงขอฝากท่านประธานสภาไปยังกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้อบต.สวายมีรถการแพทย์ฉุกเฉินที่พร้อมรองรับเหตุและช่วยชีวิตประชาชนตำบลสวายตำบลตูมและตำบลใกล้เคียงได้ทันท่วงทีด้วยนะคะและเรื่องสุดท้ายนอกจังหวัดค่ะอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเวลานี้น้ำท่วมหนักนะคะโดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามสี่แยกนะคะน้ำเริ่มเน่าเสียไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปดูแลนะคะจะมีเล้าไก่มีฟาร์มไก่นะคะมีบ่อกุ้งบ่อปลามีสนามกอล์ฟเป็นพื้นที่ที่รับน้ำนะคะอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปช่วยดูแลด้วยนะคะที่ผ่านมาไม่มีใครเข้าไปดูแลเลยและตอนนี้น้ำก็เริ่มเน่าเสียเป็นจำนวนมากนะคะจึงขอฝากท่านประธานสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีอำนาจสามารถสั่งการดูแลพี่น้องชาวอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านชัยพลสะท้อนดีครับเชิญครับ
10: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จตุจักรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครผมก็เชื่อว่าเรื่องที่จะปรึกษาหารือกันน่าจะมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับก็คือจะวนๆกันอยู่ในเรื่องประเด็นของน้ำท่วมนะครับท่านประธานครับประเด็นของผมเลยก็คือว่าเรื่องของน้ำท่วมนะครับผมอยากขอความชัดเจนจริงๆนะครับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งท่านนายกรัฐมนตรีก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครว่าสรุปแล้วเราจำเป็นจะต้องเตรียมแผนรับมือในอนาคตอย่างไรต่อไปประชาชนนั้นมีคำถามสงสัยมากมายนะครับว่าของที่เขาได้ยกเก็บไปแล้วเขาสามารถย้ายกลับที่เดิมได้หรือยังหรือเขายังจะต้องเก็บไว้ต่อเนื่องเพื่อที่จะเตรียมตัวรับมือในตอนไหนอีกนะครับก็อยากจะขอแผนรับมือที่ชัดเจนแล้วก็การประกาศเตือนภัยที่ชัดเจนนะครับประชาชนจะได้วางแผนในการที่จะเตรียมตัวรับมือกันได้ทันนะครับต่อมานะครับก็คืออยากจะให้ช่วยดูกำกับดูแลเรื่องของการเยียวยาด้วยเหมือนกันนะครับที่มีสิทธิ์ของรัฐจะรองรับผู้ที่ได้รับประสบภัยนะครับว่าอยากให้ช่วยกำกับดูแลให้การเยียวยานั้นเป็นไปด้วยความว่องไวรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนนะครับผมเพื่อที่จะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการที่จะแบบรับเรื่องของเอกสารหลักฐานต่างๆก็จะได้ทำงานได้อย่างสบายใจด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากให้หลังจากที่มันมีการท่วมไปแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์ได้คลี่คลายไปแล้วในพื้นที่บางส่วนนะครับก็อยากให้ช่วยกันกำกับดูแลเรื่องของการทำความสะอาดการลอกท่อลอกคลองนะครับแจกจ่ายยาที่จำเป็นพร้อมกับมีการประกาศในเรื่องของแผนในอนาคตด้วยเหมือนกันถ้าเกิดมีการประสบเหตุภัยแบบนี้อีกนะครับว่ารีภัยที่ไหนพักแรมที่ไหนดูแลตัวเองกันอย่างไรดีนะครับต่อมานะครับเรื่องที่สองนะครับที่ผมอยากจะปรึกษาหารือก็คืออยากจะให้ทางนายกรัฐมนตรีกับทางครม.ทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับกำกับเรื่องของคปภ.นะครับให้คุ้มครองผู้ที่ได้รับประสบภัยโดยเร็วด้วยนะครับก็ไม่อยากให้ทางประกันภัยเจ้าไหนต้องมาบิดพริ้วกับผู้ที่ควรจะต้องได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องแล้วนะครับณจังหวัดนี้ณเวลานี้คือมีผู้ที่ได้รับประสบภัยแล้วก็ต้องการการเยียวยากันมากมายก็อยากให้กำกับดูแลคปภ.ให้ดูแลประกันภัยที่เกี่ยวข้องให้เยียวยาทุกท่านอย่างรวดเร็วด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านบุญญาภานาชัยเวียงบุญนิธิถาครับเชิญครับ
11: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันแพทย์หญิงบุญญาภานาชเวียงปุณณิฐาค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินและจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องความเดือดร้อนด้านที่ดินของพี่น้องประชาชนบ้านคอพัฒนาหมู่3และหมู่12ตำบลเหล่าอ้อยอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ปัจจุบันมีพี่น้องประชาชนอยู่ประมาณ165ครัวเรือนค่ะอยู่อาศัยและทำมาหากินในพื้นที่เป็นเวลานานแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินค่ะส่งผลต่อความมั่นคงในการอยู่อาศัยการเข้าถึงสาธารณูปโภคและไม่สามารถนำที่ดินไปใช้เป็นหลักประกันในการประกอบอาชีพได้ที่สำคัญนะคะเรื่องนี้มีการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2565แล้วค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อยร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านคอพัฒนาซึ่งอยู่ติดกับที่ดินที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงหรือแปลงโคกโนนหินแห่ค่ะผลการตรวจสอบในระดับพื้นที่ระบุว่าบริเวณที่อยู่นอกแนวแปลงโคกหินแห่นั้นไม่เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ไม่เคยมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันและไม่เป็นที่ดินห่วงห้ามค่ะแต่จนถึงทุกวันนี้พี่น้องประชาชนก็ยังคงรอคอยความชัดเจนเรื่องเอกสารสิทธิ์ค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอให้กรมที่ดินและจังหวัดกาฬสินธุ์เร่งตรวจสอบและรับรองแนวเขตให้ได้ข้อยุติและหากพื้นที่ส่วนใดไม่มีสถานะที่เป็นสาธารณประโยชน์หรือที่ห่วงห้ามจริงก็ขอให้เร่งนำเข้าสู่กระบวนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและพิสูจน์สิทธิ์ตามกฎหมายพร้อมกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้ชัดเจนค่ะเพราะเรื่องนี้นะคะท่านประธานผ่านมาหลายปีแล้วค่ะจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการให้เกิดข้อยุติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านอนันต์อมรินทร์ครับเชิญครับ
12: ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมอนันต์อมรินทร์ผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนของคนอุดรธานีเขต1ตำบลหมากแข้งตำบลหนองบัวตำบลนาดีตำบลมะเลื่อมครับวันนี้มีเรื่องหารือกับท่านประธาน2เรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่องปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลนครอุดรธานีบริเวณหน้าสถานศึกษาต่างๆโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ปกครองและประชาชนต้องเผชิญในทุกวันปัญหานี้เป็นปัญหาที่เชื่อมต่อกันทั้งโครงข่ายครับเพราะเมื่อรถสะสมบริเวณหน้าโรงเรียนก็จะสะสมไปตามแยกสำคัญต่างๆผมจะขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกของจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาจัดทำระบบทราฟฟิกคอนโทรลเน็ตเวิร์กของเมืองอุดรธานีโดยรวบรวมแยกในเขตเทศบาลนครและแยกที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางอุดรธานีที่1ทั้ง10หมด11แยกเข้ามาอยู่ในแผนเดียวกันทำการสำรวจข้อมูลจริงในช่วงเวลาเร่งด่วนปริมาณรถระยะเวลาการติดขัดรวมถึงจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อให้การแก้ไขปัญหารถติดในเมืองอุดรธานีเกิดการบูรณาการกันทั้งระบบไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทีละแยกแต่เป็นการบริหารทั้งโครงข่ายและที่สำคัญที่สุดครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนครับเรื่องที่สองครับผมได้รับเรื่องประสานงานจากท่านธนเดชทองทิพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีเกี่ยวกับเรื่องไฟส่องสว่างบริเวณถนนสันอ่างเก็บน้ำกุลิงเงาะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานอ่างเก็บน้ำกุลิงเงาะเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายของพี่น้องตำบลนาดีและตำบลใกล้เคียงปัจจุบันยังไม่มีไฟส่องสว่างทำให้การใช้พื้นที่ยังไม่ใช้อย่างเต็มที่ขอฝากท่านประธานไปถึงกรมชลประทานครับช่วยลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแผนติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างปลอดภัยขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสุริยาเป็นสุขาเชิญครับ
13: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสุริยาแป้นสุขาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขต2พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมขอสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนด้านเส้นทางคมนาคมของพี่น้องประชาชนผ่านผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่4อบต.ได้แก่ท่านนายกกิตติยมโคตรองค์การบริหารส่วนตำบลโศกกามท่านนายกชูศักดิ์วสันต์องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังท่านนายกสุภชัยอังคราชองค์การบริหารส่วนตำบลโพหมักแข้งและท่านนายกวิทยาพานจลัดเทศบาลตำบลบึงคงหลงขออนุญาตเอ่ยนาม ไม่เสียหายครับ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลโศกกามขอรับการสนับสนุนปรับปรุงผิวถนนสายบ้านบ่อพนาหมู่5ไปยังบ้านโนนสนปอและสายบ้านนาตะไกไปยังบ้านหนองปลาดุกหมู่2 2. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังขอรับการสนับสนุนปรับปรุงผิวถนนสายบกทอถุง 25-056 เซกาเหล่าหลวงซอย23หมู่6บ้านโนนสวัสดิ์ครับ 3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพมะแข้งขอรับการสนับสนุนปรับปรุงผิวถนนสายบกทอถุง 48-012 บ้านโบโคกหมู่4ไปยังบ้านโบโคกใต้หมู่8สายบกทอถุง 48-008 บ้านนาสารหมู่12ไปยังห้วยสารสายบกทอถุง 48-006 บ้านโบโคกใต้หมู่8ไปยังบ้านนาสารหมู่12 4. เทศบาลตำบลบึงคลองหลงขอรับการสนับสนุนปรับปรุงไหลทางบริเวณบ้านดงสว่างหมู่6สายข้างวัดป่าอรัญญวาสีและสายเชื่อมไปเมรุพร้อมไฟส่องสว่างในพื้นที่ครับท่านประธานครับทั้ง4พื้นที่นี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสัญจรและการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬครับกับผมจึงขอกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดเร่งรัดพิจารณาจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านวิรัตพิมพนิชครับเชิญครับ
14: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมวิรัตพิมพนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต1พรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับผมได้รับการประสานและร้องเรียนจากท่านนายกและก็ช่างของเทศบาลและอบต.ต่างๆท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ดีๆในบ้านเมืองมีเยอะแยะมากโดยเฉพาะไฟนวัตกรรมไฟนวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีๆเกิดกับบ้านเมืองเราแต่ไฟนวัตกรรมเนี่ยท่านประธานดูสิครับมีเสา1ต้นมีไฟ1อันแล้วก็ราคา 68,000 บาทถึง 70,000 บาทมันแพงเกินไปครับท่านประธานมันควรจะได้สัก2อันท่านประธานทราบไหมครับว่า SML จัดตั้งไฟขึ้นมาอันหนึ่งมีกล้องด้วยมีลำโพงเพื่อกระจายเสียงด้วยราคาแค่ 30,000 ผมไม่ได้โทษความเป็นนวัตกรรมเพราะว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่ดีแต่มันมีเยอะมากแล้วก็ไปพ่วงถนนมีไฟ12ต้นพ่วงถนนอีก8ล้าน7ล้านท่านประธานครับคนติดคุกคือนายกนะครับกับช่างครับและติดมาเยอะแล้วครับปปช.ลงทุกที่ที่มีผมประสานกับท่านประธานกรรมธิการท้องถิ่นท่านบอกว่าจะยกเลิกกาฬสินธุ์งวดนี้ถึง100กว่าล้านครับบางเทศบาลถูกตัดทั้งเลยทั้ง5อันแต่ว่ามันไม่ตัดทั่วประเทศนะครับมันตัดเฉพาะเป็นบางที่ผมบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีครับผู้ทําก็เป็นคนดีนวัตกรรมใช้8ปีแต่มันไปพ่วงอันอื่นด้วยราคาไม่เกินหมื่นกว่าบาทครับไฟหลอดนึง 3,000 ครับเดี๋ยวนี้ให้แพงสุดเลยครับเสาต้นนึง 3,000 ครับแล้วพื้นฐานอีกประมาณ 3,000 ครับรวมแล้วให้กำไรด้วย 30,000 พอแล้วล่ะครับผมว่ายกเลิกนะครับผมบอกท่านประธานไว้เลยว่าถ้าวันนี้ใครทำผมจะขอแจ้งท่านประธานและขอแจ้งความไว้ด้วยว่าใครทำผิดกฎหมายครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านกัญจนาพรจิรพันธ์วณิชครับเชิญครับ
15: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันกัญจนาพรจิรพันธ์วานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขต3พรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะปภ.จังหวัดลพบุรีให้มีการประกาศพื้นที่ลพบุรีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นเขตภัยพิบัติอย่างเร่งด่วนเนื่องจากในช่วงกันยายนที่ผ่านมามีฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25 และเริ่มมีน้ำท่วมขังครัวเรือนตั้งแต่วันที่28กันยายนจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาแล้วกว่า10วันซึ่งกระทบต่อการใช้ชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างในเขตดิฉันได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่า9ตำบล 1,800 กว่าครัวเรือนแม้ประชาชนในเขตพื้นที่อุทกภัยจะทราบดีว่าพื้นที่ที่ตัวเองอยู่เป็นพื้นที่รับน้ำเสี่ยงน้ำท่วมเมื่อฝนตกหนักติดต่อกันแต่ในเมื่อเราปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าเราไม่สามารถเอาชนะลักษณะทางธรรมชาตินี้ได้เราก็ควรใช้กลไกของรัฐที่มีคือการชดเชยให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยให้ได้รับการเยียวยาจึงขอฝากไปยังปภ.จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการประกาศเขตภัยพิบัติอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะได้มีการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปยิ่งในตอนนี้จังหวัดใกล้เคียงอย่างอ่างทองหรืออยุธยาที่ระยะเวลาท่วมเริ่มพร้อมกันปัจจุบันเริ่มมีการสำรวจเพื่อเยียวยาเงินน้ำท่วมกันแล้วแต่จังหวัดลพบุรีเรายังไม่มีการประกาศเขตภัยพิบัติดิฉันจึงขอเป็นตัวแทนในการทวงสิทธิ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในจังหวัดลพบุรีครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านพิมพ์ปริดาตันจรรักษ์ครับเชิญครับ
16: ท่านประธานที่เคารพพิมพ์ปริดาตันจรรักษ์ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต3อำเภอวังน้อยอำเภออุทัยอำเภอภาชีพรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานคะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกหนักเลยค่ะทั่วทุกพื้นที่นะคะทำให้เกิดน้ำรอระบายเป็นจำนวนมากนะคะน้ำจากอำเภอภาชีอำเภอนครหลวงอำเภออุทัยมารวมกันค่ะที่ประตูระบายน้ำเข้าเม่านะคะวัดกระสังอำเภออุทัยค่ะซึ่งการที่เราอยู่ในแนวกันน้ำท่วมนะคะก็ทำให้เราเหมือนน้ำที่ถูกขังอยู่ในอ่างค่ะท่านประธานนิ่งอยู่หลายวันจนกลายเป็นน้ำเน่าไปหมดแล้วค่ะถ้าไม่ได้เปิดประตูระบายน้ำนะคะหรือว่าสูบออกก็ไม่มีทางเลยค่ะที่น้ำจะออกไปทางไหนนอกจากรอระเหยนะคะการที่จะขอให้น้ำผ่านไปทางไหนจะระบายไปทางไหนเนี่ยก็ลำบากยากเย็นเหลือเกินค่ะไม่มีใครอยากจะเอาน้ำไปเติมในพื้นที่ของตัวเองค่ะท่านประธานในสถานการณ์หน้าน้ำแบบนี้นะคะการที่จะต้องมาตั้งเครื่องสูบก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสูบหมดค่ะเปลืองทั้งทรัพยากรทั้งเวลานะคะอีกทั้งยังต้องสูบสองต่อนะคะคือสูบจากเหนือบานประตูเข้าเม่านะคะแล้วไปสูบต่อที่บานประตูระบายน้ำหันตราประตูระบายน้ำกระมังประตูระบายน้ำวัดเกาะแก้วและประตูระบายน้ำบ้านโพค่ะในวันที่เราต้องพบเจอกับสภาวะโรครวนแบบนี้นะคะก็ไม่มีใครมั่นใจค่ะว่าการที่ฝนตก4วัน4คืนเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่นะคะท่านประธานดิฉันจึงขอฝากท่านประธานค่ะไปยังกรมชลประทานนะคะให้เร่งรัดออกแบบนะคะและจัดสรรงบประมาณลงมาค่ะก่อสร้างสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบ้านโพ2อำเภอบางปะอินค่ะและก่อสร้างสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะเมื่อเรามีสถานีสูบน้ำแล้วนะคะอำเภอใกล้เคียงก็จะได้มีความเต็มใจค่ะและมีความพร้อมที่จะให้เราเปิดประตูระบายน้ำค่ะเพื่อระบายน้ำต่อจากเราไประบายความทุกข์ของเราออกไปนะคะและเครื่องสูบน้ำก็จะได้กระจายไปอยู่ตามจุดที่มีความจำเป็นเช่นกันค่ะวันนี้ค่ะท่านประธานดิฉันจึงอยากจะมาวิงวอนค่ะมาขอความเห็นใจนะคะเพื่อขอให้ช่วยเหลือค่ะขอให้ช่วยเหลือพี่น้องอำเภออุทัยทั้ง11ตำบลพี่น้องอำเภอภาชีนะคะให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตบ้านเรือนหลายพันหลังคาเรือนนะคะรวมไปถึงพืชสวนไร่นาของพี่น้องประชาชนค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านพรชัยศรีสุริยันโยธินครับเชิญครับ
17: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพพรชัยศรีสุริยันโยธินเขต7จังหวัดบุรีรัมย์ท่านประธานครับหน้าฝนที่กำลังตกพี่น้องเดือดร้อนท่านนายอำเภอยาดาหอมหวนนายอำเภอโนนสุวรรณท่านนายกทัชชัยมณีราชกิจนายกองค์การผันส่วนตำบลโนนสุวรรณท่านผู้ใหญ่บุญร่วมบุตรชุมแสงหมู่ที่สองตำบลนี้มีอ่างเก็บน้ำเป็นสระถ้าพูดว่าอ่างเก็บน้ำคงไม่ใช่เป็นสระขุดสมัยตั้งแต่พื้นที่ยังเป็นสีแดงโดยหน่วยราชการท่านประธานครับถ้าไม่มีสระสองลูกนี้โนนสุวรรณน้ำท่วมแน่นอนตรงนี้นี่เป็นที่กักเก็บน้ำถ้าพูดว่าเป็นแก้มลิงขนาดเล็กก็ไม่ผิดแต่มันเล็กถ้ามันขุดให้ใหญ่โตกว่านี้จะรองรับน้ำเวลาน้ำหลากมันก็จะช่วยกันทดน้ำไม่ให้น้ำมันหลากเร็ว แล้วอำเภอโนนสุวรรณตั้งแต่โกกลกฟ้าของตำบลดงอีจานมาสาน้ำบกของตำบลโนนสุวรรณแล้วก็ไปถึงโกแก้วมันมีที่รองรับน้ำท่านประธานครับทำให้โนนสุวรรณอำเภอโนนสุวรรณของผมไม่น้ำไม่ท่วมแต่ถ้าขุดให้มันใหญ่กว่านี้ท่านอำเภอผมได้ประชุมกับท่านอำเภอเมื่อวานว่าทำอย่างไรทางงบประมาณของรัฐหน่วยงานรัฐขุดเพิ่มของโกกลกฟ้าเนี่ยผมพูดเมื่อเดือนที่แล้วมีเนื้อที่ประมาณ200ไร่มี4สระด้วยกันแต่ของโนนสวรรค์นี่สระบกเนี่ยมี2ลูกถ้าขุดเพิ่มให้มันมีจำนวนเพิ่มขึ้นก็จะเป็นแก้มลิงขนาดเล็กถ้าเป็นแก้มลิงขนาดกลางน้ำไม่ท่วมแน่นอนมันช่วยระบายแล้วก็ต้องไม่น้ำก็จะไปไม่ไหลไปถึงโนนสุวรรณอำเภอนางรองแล้วก็ลำไปมาศของท่านประธานด้วยฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าทำอย่างไรจะอนุมัติงบประมาณให้ขุดแก้มลิงขนาดเล็กเพิ่มเติมเพื่อรองรับน้ำในโอกาสต่อไปขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านณัฐวุฒิบัวประทุมครับเชิญครับ
18: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมนักธุรกิจบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับผมมีเรื่องหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด5เรื่องด้วยกันขอสไลด์ด้วยนะครับเรื่องที่1ครับเป็นเรื่องของตลิ่งและแนวคันดินนะครับในพื้นที่ชุมชนย่อยที่1ครับบ้านวัดอัมพวันหมู่1ตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับถ้าท่านประธานดูตามรูปนะครับรูปนี้กับรูปหลังสุดเนี่ยถ่ายห่างกันแค่ไม่ถึง2สัปดาห์นะครับคันดินตรงนี้นะครับเคยแตกและน้ำท่วมไปหลายหมู่บ้านในพื้นที่ของอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับตรงนี้200เมตรอยากให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอ่างทองพิจารณาดำเนินการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งด้วยครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของแนวเขื่อนเรียงหินนะครับที่อยู่กับเขื่อนป้องกันตลิ่งครับในพื้นที่ชุมชนย่อยที่5บ้านเอกราชตะวันออกนะครับหมู่ที่3ตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับจุดนี้ทรุดตัวมาเกือบปีกว่านะครับตอนนี้น้ำเต็มเลยครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประคับประคองไม่ให้มีการที่น้ำจะทะลุเข้าไปแล้วก็ท่วมพื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าโมกอีกนะครับประเด็นนี้ก็อยากฝากไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอ่างทองพิจารณาดำเนินการแก้ไขด้วยครับเรื่องที่3ครับยังขออยู่กับเขื่อนแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมนะครับเป็นเรื่องของเขื่อนป้องกันตลิ่งครับในชุมชนย่อยที่10นะครับบ้านวัดพินิจธรรมสารนะครับหมู่ที่6ตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับมีจุดรอยแยกแบบนี้เนี่ยทั้งหมด3จุดด้วยกันครับท่านประธานครับและในแต่ละปีนะครับจุดรอยแยกแบบนี้ครับที่น้ำจะทะลุเข้าไปแล้วส่งผลให้น้ำท่วมหลายสิบหลังคาเรือนนะครับผมเชื่อมั่นท่านประธานเคยไปรัฐมนตรีคมนาคมทราบดีว่าแบบนี้เนี่ยในทางโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยมันสามารถอุดไม่ให้น้ำมันเข้าไปได้ครับอย่างไรก็ฝากกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะครับและจังหวัดทองพิจารณาแก้ไขด้วยครับเรื่องที่4ครับขอเลยไปจังหวัดลพบุรีนิดนึงครับผมไปพบกับเพื่อนสมาชิกอดีตส.ส.สาธิตทวีผลครับท่านแจ้งว่าไฟส่องสว่างทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับพหลโยธินกิโลเมตรที่178ครับตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีไฟส่องสว่างไม่มีเลยครับเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งประเด็นนี้ก็ต้องฝากไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมและจังหวัดลพบุรีดำเนินการแก้ไขนะครับเรื่องสุดท้ายท่านประธานครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาครับพี่น้องประชาชนสับสนครับว่าจะใช้เรื่องของมติครม.จะใช้เรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติหรือประเด็นแบบใดในการเยียวยาที่เกิดขึ้นทั้งก่อน1ตุลาและหลังตุลาเป็นต้นมาก็ฝากนายกรัฐมนตรีครับกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกำกับกิจการประกันภัยหรือคปภ.พิจารณาดำเนินการเร่งประชาสัมพันธ์ครับขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังรับภัยจากน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานทุกท่านครับกราบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านบัวเงินรอดขันเมืองครับเชิญครับ
19: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางบัวเงินรอดขันเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต5พรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยถึงกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดอุดรธานีดังนี้ค่ะท่านประธานเนื่องจากจังหวัดอุดรธานีกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินการขาดเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ไม่ได้รับเงินทุนของรัฐในการพัฒนาผลผลิตและขาดสิทธิ์อันชอบธรรมที่ควรจะได้รับดิฉันจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยถึงกรมที่ดินให้เร่งรัดกระบวนการและออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดอุดรธานีด้วยค่ะท่านประธานเรื่องที่สองขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในประเด็นการส่งเสริมและยกระดับการจัดงานมรดกโลกบ้านเชียง เนื่องด้วยแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมีความสำคัญยิ่งในระดับสากลในทุกๆปีจะมีการจัดเทศกาลเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียงขึ้นดิฉันเห็นว่าการสนับสนุนงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของมรดกโลกแห่งนี้ทำให้สูญเสียโอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเท่าที่ควรดิฉันจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโปรดพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแผนงานและบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับการจัดงานมรดกโลกบ้านเชียงให้เป็นเทศกาลระดับนานาชาติที่มีความยิ่งใหญ่และเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและรายจ่ายรายได้สู่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกราบขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านชาตรีลาภพรมครับเชิญครับ
0: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชาตรีลาภพรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2ส.ส.ลูกชาวนาพักกล้าทำครับท่านประธานครับผมมีเรื่องจะหารือท่านประธานอยู่หนึ่งเรื่องสืบเนื่องจากผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายอภิชาติพันคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครเนื่องจากพี่น้องประชาปราเนื่องจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จำนวน20ครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทำให้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิตซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียงโดยท่านนายกอภิชาติพันคำได้ส่งหนังสือถึงท่านผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครเพื่อขอขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวไปแล้วดังนั้นผมจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุสุมานและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครได้ออกไปประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียงเพื่อสำรวจออกแบบและจัดหางบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนฐานรากในพื้นที่ตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านเอกลักษณ์ผลซื้อเชิญครับ
20: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเอกลักษณ์ผลซื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต2พรรคก้าวธรรมวันนี้ขอหารือท่านประธานถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่3เรื่องครับเรื่องแรกผมได้ลงพื้นที่ถนนและพนังกั้นแม่น้ำชีบริเวณบ้านหนองแก่งไปยังบ้านวังยาววังเจริญตำบลพับพาอำเภอเชียงขวัญร่วมกับนายสุดใจโยธิบาลนายกอบต.พับพาพื้นที่บริเวณนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำจากแม่น้ำชีกัดเซาะตลิ่งกินมาเกือบครึ่งถนนสุ่มเสี่ยงที่จะพังทลายอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผมจึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและพิจารณาก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนพร้อมพนังกั้นน้ำในบริเวณดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและป้องกันความเสียหายในระยะยาวครับเรื่องที่2ปัญหาการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีโพชัยหมู่9บ้านเชียงใหม่อำเภอโพชัยการก่อสร้างทางรถไฟมีการปิดกั้นเส้นทางสัญจรเดิมทำให้ชาวบ้านเข้าออกบ้านและเดินทางไปพื้นที่ทำกินได้ลำบากบางจุดต้องอ้อมเพิ่มถึง 4-5 กิโลเมตรและสร้างทั้งภาระค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการประกอบอาชีพจึงขอฝากไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่แก้ไขและพิจารณาจัดทำทางลอดทางข้ามหรือสะพานข้ามทางรถไฟในจุดที่เหมาะสมเพื่อคืนเส้นทางสัญจรให้กับประชาชนโดยเร็วครับเรื่องสุดท้ายสะพานข้ามลำห้วยบงบ้านหนองขอนแก่นหมู่ที่2ตำบลคำนาดีปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเป็นท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพชำรุดไม่สามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขณะที่อบต.คำนาดีโดยท่านนายกพยอมสิงห์นาแพงได้จัดทำประมาณการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กไว้แล้วแต่โครงการมีขนาดเกินศักยภาพด้านงบประมาณของท้องถิ่นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยบงเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยครับทั้ง3เรื่องเป็นความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนฝากผมมาผมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่และดำเนินการแก้ไขให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านบุญชัยกิติธาราทรัพย์ครับเชิญครับ
21: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายบุญชัยกิติธาราทรัพย์
2: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์เขต3วันนี้ผมขอหารือปัญหาในเขตพื้นที่ผ่านท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับ 1. ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนบ้านหนองยาวหมู่ที่1ตำบลหินฮาวอำเภอลมเก่าถนนทางหลวงหมายเลขพ.ช.ค.128014สายบ้านหนองยาวตำบลหินฮาวเชื่อมต่อกับบ้านเหล่าเพิ่มหมู่ที่13ตำบลลมเก่าสุดโทรมและเป็นหลุมเป็นบ่อและยังขาดไฟส่องสว่างตามสายทางขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนด้วยครับ2ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องหมู่ที่12บ้านขี้นาคหมู่ที่13บ้านห้วยหอยตำบลวังบานเรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้าในครัวเรือนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลมเก่าและนายอำเภอหลมเก่าช่วยเร่งประสานงานเพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ3ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องชาวตำบลบุงค้าอำเภอหลมสักมีความต้องการใช้ไฟฟ้าทางการเกษตรไฟฟ้าครัวเรือนเป็นจำนวนมากฝากท่านประธานถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านกลางอำเภอหลมสักช่วยเร่งประสานงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อขยายไฟให้กับพี่น้องชาวตำบลบุงค้าอำเภอหลมสักด้วยครับ4ได้รับการร้องเรียนจากประธานกองทุนหมู่บ้านของเขตอำเภอหลมเก่าว่ามีบุคคลแอบอ้างได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนอำเภอหลมเก่าให้เป็นผู้ได้รับงานของกองทุนหมู่บ้านอำเภอหลมเก่าซึ่งทำให้ประธานกองทุนและพี่น้องประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกบริษัทหรือผู้รับจ้างที่จะมาทำงานให้กองทุนหมู่บ้านขอฝากประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยลงตรวจสอบให้ด้วยครับ5ได้รับแจ้งจากพี่น้องหมู่2ตำบลสระพงอำเภอเขาค้อถนนสายห้วยลึกเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ซึ่งระยะทางยาวประมาณ6กิโลเมตรเป็นเส้นทางเชื่อม2ตำบลมีผู้ใช้ถึง4หมู่บ้านขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยแก้ไขเร่งด่วนครับสุดท้ายผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวงานประเพณีอุ้มน้ำอุ้มพระดำน้ำหนึ่งเดียวของโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่8ตุลาคมถึง17ตุลาคมซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลเป็นประธานเปิดงานในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวัชรพงษ์กูวิจิตรสุวรรณเชิญครับ
21: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายวัชรพงษ์กูวิจิตรสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีพรรคภูมิใจไทยในวันนี้หารือท่านประธานเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดสระบุรีที่ผ่านมาครับทำให้มีเรื่องที่ต้องหารือท่านประธาน 2-3 เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือจะเป็นปัญหาเดียวกันกับท่านส.ส.อัตพลวงประยูรสระบุรีเขต2ซึ่งก็คือปัญหาจากการที่น้ำท่วมของจังหวัดสระบุรีครั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากแนวท่อและแนวคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางสระบุรีและชนประทานจังหวัดสระบุรีครับเนื่องจากพวกเราพบว่าน้ำนั้นไม่สามารถไหลผ่านท่อดังกล่าวได้ลงไปยังคลองระบายต่างๆได้เนื่องจากว่าท่อบางท่อนั้นมีเศษดินเศษโคลนไปอุดตันทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านไปได้บางท่อนั้นตันเลยครับท่านประธานน้ำไม่สามารถไหลผ่านไปได้จึงเป็นสาเหตุหลักของน้ำท่วมหลายๆตำบลของจังหวัดสระบุรีครั้งนี้ดังนั้นฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับเรื่องที่สองครับท่านประธานเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องครับก็คือหลังจากน้ำลดแล้วจะพบว่าถนนหนทางนั้นน้ำท่วมขังเป็นเวลานานทำให้ถนนพังหลายเส้นโดยเฉพาะถนนเส้นสุวรรณศรตั้งแต่สี่แยกหินกองผ่านอำเภอวิหารแดงไปชนรอยต่อตำบลบ้านพีกจังหวัดนครนายกนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าการไฟฟ้าอำเภอวิหารแดงเสียหายหนักมากแล้วก็เป็นสภาพนี้ทั้งขาไปและขากลับฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับเรื่องที่3ครับเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานเป็นเรื่องที่ผมเคยหารือหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่รับการแก้ไขก็คือปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนพหลโยธินนะครับตั้งแต่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับผ่านมายังตำบลห้วยทรายตำบลห้วยขมิ้นตั้งแต่หินกองนะครับผ่านมายังหน้าโรงสีทวัชชัยจนกระทั่งสุดหน้าโรงพยาบาลอำเภอหนองแคนะครับแล้วก็ตั้งแต่เทศบาลไปยังหน้าโรงงานบิดต้นไผ่ต่ำไม่ติดเลยเป็นระยะเวลานานฝากท่านประธานด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสุรพจน์ต่อเจริญสุขครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสุรพจน์ต่อเจริญสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต7พรรคเพื่อไทยวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือกับท่านประธานสภา3เรื่องครับมีดังนี้ครับเรื่องที่

0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้โดยด่วนด้วยครับเรื่องที่สองผมได้รับเรื่องราวความเดือดร้อนจากนางอมรพันธ์มูลแก้วนายกเทศบาลตำบลเรือหงแจ้งเรื่องถนนลาดยางชำรุดเส้นทางจากบ้านเหล่าคำเจริญตำบลหนองเรือถึงประตูน้ำบ้านกุดแคนตำบลโนนทองอำเภอหนองเรือระยะทางโดยรวมกว่า3กิโลเมตรเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดความเสียหายหลายจุดตลอดทั้งเส้นทางผมจึงขอฝากปัญหาความเดือดร้อนนี้ผ่านท่านประธานสภาไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้โดยด่วนด้วยครับเรื่องที่3ขอฝากความเดือดร้อนนี้ผ่านสภาไปยังรัฐบาลครับโปรดพิจารณาเรื่องเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันรอบปี 69/70 พี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรยังรอความหวังอยู่นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านรัชนีผลซื่อครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางรัชนีผลซื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต3พรรคกล้าธรรมขอหารือท่านประธานเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งค่ะด้วยดิฉันได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนได้รับแจ้งจากสจ.ภูชิตถนัดค้าสจ.อำเภอเมยวดี พร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์สวัสดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเมยวดีอำเภอเมยวดีชาวบ้านพื้นที่ในอำเภอหนองพอกจังหวัดละเอ็ดขอให้ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2418เส้นอำเภอเมยวดีไปอำเภอหนองพอกเริ่มต้นจากหน้าที่ว่าการอำเภอเมยวดีถึงหน้าโรงเรียนเมยวดีวิทยาคมระยะทางประมาณ1กิโลเมตรค่ะและเริ่มต้นจากโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมถึง4แยกไฟแดงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพอกระยะทางประมาณ12กิโลเมตรเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้สัญจรไปมาสะดวกขึ้นและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากจุดเสี่ยงเนื่องจากกลางคืนมืดมากและเกิดอุบัติเหตุตรงจุดทางโค้งบ่อยครั้งจึงขอหารือท่านประธานไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนด้วยค่ะและขออนุญาตติดตามเรื่องขอให้กรมทางหลวงเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการขยายถนน4เลนหมายเลข2046ช่วงที่ผ่านบ้านงิ้วหมู่5หมู่10ตำบลโนนชัยศรีซึ่งดิฉันได้หารือท่านประธานไปแล้วนั้นขอให้เร่งรัดลงไปดำเนินการด่วนด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านนิยมช่างพินิจครับเชิญครับ
3: เรื่องเดียวไม่จะได้เลย
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมช่างพินิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยครับสิ่งที่ผมจะขออนุญาตหาหรือแล้วก็สะท้อนปัญหาและความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะครับในเขตพื้นที่ของอำเภอบารากรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2554ที่น้ำท่วมหนักที่ตั้งว่าเป็นบารกรรมโมเดลนะครับแต่สิ่งที่สำคัญวันนี้มาถึง15ปีนะครับสิ่งที่ปัญหาของพี่น้องที่ว่ายังเดือดร้อนอยู่ก็คือแม่น้ำที่อยู่ฝั่งขวานะครับของแม่น้ำยมวันนี้ไม่ว่าจะน้ำท่วมแกก็ต้องโดนไม่ว่าน้ำลดแล้งก็ต้องโดนท่านประธานลองคิดดูนะครับมีน้ำมาท่วมแต่ถึงเวลาทำกินไม่มีครับไม่มีน้ำให้ใช้นี่คือสะท้อนถึงความรู้สึกว่าเขาต้องอยู่กับความเจ็บปวดนะครับจนวันนี้เองเนี่ยพี่น้องเผื่อบารกรรมคิดว่าคำว่าบารกรรมโมเดลเนี่ยพร้อมแล้วเหรอเพราะนั้นผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าถ้าวันนี้เองเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าฟังพี่น้องประชาชนแล้วผมจะมาสะท้อนในปัญหาในสภาแห่งนี้นะครับผมถามในช่างชลประทานนะครับหลายท่านบอกว่ามันมีแนวทางได้ไหมที่จะช่วยเหลือพี่น้องในเขตพื้นที่ของฝั่งขวาซึ่งประกอบไปด้วยตำบลนิคมตำบลบึงกอกตำบลชุมแสงตำบลคุยม่วงอย่างเงี้ยนะครับ 4-5 ตำบลนะครับแต่สิ่งที่ผมถามว่าได้ไหมเพราะวันนี้เองเนี่ยแม่น้ำยมมีประตูนะครับกักเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นสตือท่าแหท่าดังงามนะครับ3ที่ก็สามารถที่จะดันน้ำนะครับไปตามคลองซอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลองเล็กคลองน้อยนะครับแต่วันนี้เองงบประมาณไม่มีเลยครับแล้วก็ประมาณที่ผ่านมานี่ก็ไม่มีเลยครับบารกรรมบากระทุ่มไม่มีแทบไม่มีงบเลยครับ

0: นี่คือทำให้ผมสะท้อนความรู้สึกว่า15ปีนะครับที่ผ่านมาสลับพี่น้องของอำเภอบารากรรมเพราะนั้นผมอยากจะฝากครับถึงรัฐมนตรีนะครับที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับช่วยนะครับวันนี้เองนะครับถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้ผมว่าพี่น้องคนบารากรรมเขาก็มีจิตใจครับเขารับไม่ได้นะครับถึงปีนี้จะไม่ท่วมนะครับแต่สิ่งที่ปัญหาที่จะตามมาก็คือปัญหาภัยแล้งนะครับถ้าเราทำขุดลอกคลองหรือทำประตูกักเก็บน้ำได้เราสามารถผันน้ำมาจากแม่น้ำปิงได้อีกนะครับเขาเรียกว่าท่อทองแดงนะครับนั่นก็ผันมาได้อีกนะครับวันนี้เองเนี่ยครับน้ำท่วมอะไรท่วมเอาเครื่องไปสูบน้ำชมประทานก็ไม่มีสิทธิ์ที่ทำได้เพราะนั้นอยากจะฝากประเด็นนี้ว่ายกระดับนะครับให้เป็นพื้นที่ของชมประทานนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลชมประทานจะได้เข้าไปบริหารจัดการได้ฝั่งขวาครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านบุญยิ่งนิติกัญจนาครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันบุญยิ่งนิติกาญจนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต2พรรคกล้าธรรมวันนี้ดิฉันขอเป็นหนึ่งเสียงในสภาแห่งนี้เพื่อเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องคนไทยและชาวราชบุรีบ้านของดิฉันติดตามเร่งรัดมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเป็นการด่วนที่สุดนะคะสืบเนื่องจากการแจ้งเตือนภัยของปภ.เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมากรณีเขื่อนแม่กลองปรับเพิ่มการระบายน้ำขั้นถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มแต่ระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำใน7อำเภอเสี่ยงของจังหวัดราชบุรีก็ได้แก่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงอำเภอจอมบึงและอำเภอปากท่อจนต้องมีการอพยพพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยติดเตียงไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรอไม่ได้นะคะดิฉันขอฝากท่านประธานสภาไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรับประเด็นที่สำคัญแล้วก็น้ำที่ท่วมที่จังหวัดราชบุรีนี้นะคะไม่ใช่น้ำฝนตกจนน้ำจนท่วมตกจากการระบายน้ำนะคะซึ่งตรงนี้ก็ฝากรัฐบาลนะคะว่าช่วยไปสำรวจแล้วก็ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าต่อไปค่ะแล้วก็มีเรื่องการเร่งรัดเงินเยียวยาค่าดำรงชีพและที่อยู่อาศัยขอให้เร่งโอนเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเหมาจ่าย 9,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านระบบพร้อมเพย์โดยเร็วควบคู่กับเร่งส่งทีมสำรวจจ่ายค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามจริง 49,500 บาทถึง 88,600 บาทค่าชดเชยเครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน 13,500 และค่าเช่าบ้านครอบครัวละไม่เกิน 2,500 บาทเพื่อคืนความมั่นคงให้กับทุกครอบครัวที่เกิดปัญหาอุทกภัยด้วยไม่ได้ทำผิดด้วยตนเองนะคะการชดเชยความเสียหายด้านเกษตรกรรมก็ขอให้เรื่องการจ่ายเงินชดเชยตามเกณฑ์ใหม่ได้แก่เกษตรกรชาวนารายละ 2,140 บาทพืชไร่และพืชผักและพืชผักไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลและไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทไม่เกิน30ไร่ค่าขุดลอกดินโคลนทับถมไร่ละ 66,000 บาทไม่เกิน5ไร่การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจุดรับเรื่องหน้าอบต.หรือเทศบาลในพื้นที่เพื่อพี่น้องเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วไม่ตกหล่นฉันขอฝากท่านประธานสภาแจ้งไปยังรัฐบาลเพื่อเร่งรัดการช่วยเหลือในครั้งนี้กับขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างมากค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านนเรศดำรงทิพยคุณทิพยคุณนะครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายนเรศดำรงทิพยคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต9พรรคกล้าธรรมครับกับผมใครขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเนื่องจากกับผมได้รับหนังสือจากเครือข่ายผู้ปลูกข้าวโคตรเลี้ยงสัตว์นะครับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีมากกว่า 7,623 รายนะครับมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเนี่ย 128,300 ไร่นะครับโดยขอประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการและกลไกเพื่อช่วยพยุงราคาข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ซึ่งขณะนี้อำเภอแม่แจ่มนะครับผลผลิตเริ่มออกแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ ในโดยจุดรับซื้อเนี่ยเปิดราคาที่ 5.60 ที่ความชื้น 30% ขึ้นไปนะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการผลิตเนี่ยสูงไม่ว่าค่าปุ๋ยค่าแรงงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอแม่แจ่มเนี่ยพื้นที่เป็นพื้นที่ห่างไกลนะครับเป็นภูเขาทำให้ต้นทุนในเรื่องของค่าขนส่งเนี่ยสูงขึ้นนะครับจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับหามาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นการซื้อนำตลาดนะครับการช่วยค่าขนส่งแก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อเป็นการพยุงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ให้ตกต่ำนะครับนอกจากนี้ผมอยากจะเสนอมาตรการไปยังกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยขอให้มีการชะลอนะครับอย่างจริงจังนะครับข้าวโพดนำเข้าตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงสิ้นปีนะครับแล้วก็ขอให้เข้มงวดในเรื่องของการนำเข้าโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับและก็ขอให้เสนอนะครับประกันราคาข้าวโพดตามมติคณะกรรมการนบขพนะครับที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศกำหนดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สดนะครับความชื้น 30% ในราคาที่ไม่ต่ำกว่า 7.05 บาทต่อกิโลกรัมนะครับตามโครงการประกันควบคุมราคารับซื้อเช่นเดียวกับพื้นที่5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรอุทัยธานีและขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการสหกรณ์นะครับได้หามาตรการเข้าช่วยเหลือเกษตรสหกรณ์การเกษตรนะครับที่เป็นจุดรับซื้อข้าวโพดนะครับเพื่อเป็นการพยุงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ให้ตกต่ำนะครับและเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเครือข่ายต่อไปครับขอกราบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านที่วันรัตน์อังกินันครับเชิญครับ
4: ข่าวเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางทิวารัตน์อังกินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดเพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันมีหัวข้อหารือต่อท่านประธาน3ประเด็นดังต่อไปนี้ประเด็นที่1ดิฉันได้รับเรื่องจากท่านธีรศักดิ์พานิชวิทย์ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหม้อเกี่ยวกับปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟจราจรจำนวน2จุดดังนี้จุดที่1บริเวณแยกแนวคลองชนประทาน1ขวาสายใหญ่ฝั่งซ้ายของสุเอซสะพานที่7จุดที่2บริเวณแยกหัวกฐินหมู่6ตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองบนเส้นทางเพชรบุรีบ้านลาดซึ่ง2จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงขอนำเรียนฝากท่านประธานไปยังกรมทางหลวงชนบทขอให้พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทั้ง2จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะประเด็นที่2ดิฉันขอหารือเกี่ยวกับแนวทางยกระดับบทบาทอาสาสมัครท้องถิ่นหรืออสมสซึ่งจังหวัดเพชรบุรีมีโบราณสถานโบราณวัตถุวัดและมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมจำนวนมากและปัจจุบันในจังหวัดเพชรบุรีมีอสมสมากกว่า200คนและแต่ละคนก็เป็นคนในพื้นที่ที่มีความพร้อมและช่วยเข้ามาดูแลดิฉันจึงอยากขอเสนอให้กรมศิลปากรพัฒนาทักษะและจัดระบบประเมินระดับความสามารถของอสมสเพื่อให้อสมสสามารถเป็นกำลังสนับสนุนในการดูแลโบราณสถานโบราณวัตถุในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอให้มีค่าตอบแทนให้กับอสมสดิฉันจึงขอฝากกระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรพิจารณาจัดทำโครงการนำร่องพัฒนาศักยภาพอสมสเพื่อยกระดับให้ประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้และมีมาตรฐานรวมถึงให้มีค่าตอบแทนด้วยค่ะและประเด็นที่3ดิฉันขอฝากติดตามทวงถามปัญหาประตูเปิดปิดน้ำในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่4ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งดิฉันเคยนำปัญหาดังกล่าวมาหารือในสภาแล้วแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่รับการแก้ไขประตูเปิดปิดน้ำดังกล่าวส่งผลให้น้ำทะเลหนุนเข้าชาวบ้านและชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวน600หลังคาเรือนจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานขอให้เร่งรัดในการดำเนินการแก้ไขโดยเร็วเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านนัจจิลาอิ่มวิเศษครับเชิญครับ
5: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวนัจจิลาอิ่มวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต4พรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะก่อนอื่นเลยดิฉันขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะที่วันนั้นได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงศ์นะคะมาตอบกระทู้สดในสภาของดิฉันรับทราบถึงปัญหาพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินชาวจังหวัดนครราชสีมา านะคะที่บริเวณจุดกลับรถหน้านวนครอำเภอสูงเนินนะคะถือว่าเป็นประตูสู่ภาคอีสานและเล็งเห็นว่าต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะจึงได้จัดสรรงบประมาณปี2570งบผูกพันวงเงิน980ล้านบาทดิฉันขอเป็นตัวแทนพี่น้องในพื้นที่ขอบคุณทุกท่านที่คำนึงถึงความปลอดภัยลดอุบัติเหตุผู้ที่สัญจรไปมาบนถนนมิตรภาพค่ะเรื่องที่2ค่ะท่านประธานคะปัญหาภัยแรงและขาดน้ำอุปโภคบริโภคของตำบลมะเกื่อใหม่ค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านนายกธนงชัยใจบุญนายกอบต.มะเกื่อใหม่และผู้ใหญ่บ้านชูเกียรติผู้ใหญ่บ้านหมู่4และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลมะเกื่อใหม่อำเภอสูงเนินค่ะขณะนี้พี่น้องเกือบ400หลังคาเรือนกำลังจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำค่ะในการอุปโภคบริโภคในอนาคตเนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ2หมู่บ้านนะคะ400ครัวเรือนค่ะท่านประธานคะดังนั้นนะคะดิฉันได้ลงพื้นที่นะคะพบว่ามีอ่างเก็บน้ำวังหมาลี่แต่อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3-4 กิโลเมตรนะคะที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำให้พ่อแม่พี่น้องใน2หมู่บ้านนี้นะคะได้ใช้อย่างยั่งยืนดิฉันจึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งสำรวจและจัดสรรงบประมาณนะคะโครงการสูบน้ำนะคะจากอ่างเก็บน้ำวังหมาลี่มาให้พ่อแม่พี่น้องหมู่4และหมู่7ตำบลมะเกื่อใหม่อำเภอสูงเนินนะคะที่จะมีน้ำใช้อย่างสะอาดอย่างเพียงพอและไม่ต้องเผชิญการขาดแคลนน้ำอีกต่อไปค่ะน้ำคือปัจจัยพื้นฐานของชีวิตค่ะขอให้เร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านเทพฤทธิ์ภาษีเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเทพฤทธิ์ภาษีส.ส.สมุทรปราการเขต8ท้องที่อำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงเฉพาะตำบลบางเสาธงและตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่ครับก่อนอื่นผมขอให้กำลังใจพี่น้องที่ยังประสบภาวะน้ำท่วมนะครับขอให้น้ำแห้งโดยไวขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่กำลังทำหน้าที่อย่างหนักเพื่อกอบกู้ด้วยครับหลังน้ำท่วมเราคงต้องพูดกันเรื่องการติดตามการเยียวยาฟื้นฟูนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนทรัพย์สินถนนหนทางที่ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมนะครับและโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรปราการนะครับพี่น้องประชาชนโทรมาหาผมนะครับว่าน้ำท่วมรอบนี้พังหมดกุ้งตายปลาตายนะครับตรงไหนที่น้ำไหลถึงบ่อปลาก็ออกไปเที่ยวแทบจะหมดบ่อแล้วนะครับเกี่ยวกับความทุกข์ตรงนี้พี่น้องสอบถามมาว่าเรื่องเงินช่วยเหลือนะครับที่ถามไปทางประมงอำเภออาจจะไม่ได้เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมงนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องใบทบ.1คือใบขึ้นทะเบียนเกษตรกรของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับที่มีอายุ3ปีบางคนลืมต่ออายุบางคนยื่นต่อแล้วแต่เอกสารไม่ครบนะครับเช่นอาจจะไม่มีภาพถ่ายผมจึงขอหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับว่าถ้าทบ.1หมดอายุแต่เกษตรกรประกอบอาชีพจริงขอให้เปิดช่องประกอบตรวจสอบหลักฐานอื่นประกอบด้วยเช่นใบซื้อพันธุ์กุ้งใบซื้ออาหารสัตว์น้ำหลักฐานการใช้พื้นที่หรือหลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ลงตรวจเกษตรกรที่ยืนอยู่ข้างบ่อวันนี้นะครับไม่ได้ต้องการอภิสิทธิ์แต่เขาต้องการให้รัฐตรวจสอบว่าความเสียหายของเขาเกิดขึ้นจริงผมเองก็ไม่ได้ขอให้รัฐบาลจ่ายเงินโดยไม่ตรวจสอบนะครับจึงขอให้รัฐมนตรีสั่งการกรมประมงและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการให้มีแนวทางตรวจสอบกรณีนี้ที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันและแจ้งให้ประชาชนทราบว่าต้องใช้หลักฐานอะไรและต้องยื่นเรื่องที่ไหนขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านว่าที่ร้อยตรีสมชาติเดชทาวันเจริญเชิญครับ
7: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่1จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนครับผมมีเรื่องมาหารือท่านประธาน5เรื่องด้วยกันครับขอสไลด์แผ่นที่1ด้วยครับเรื่องที่1ครับท่านประธานนักท่องเที่ยวประสบปัญหาการขอ e วีซ่าของประเทศไทยดังตัวอย่างภาพที่ปรากฏตรงหน้าประธานครับระบบของกระทรวงการต่างประเทศแจ้งนักท่องเที่ยวชาวอุซเบกิสถานว่าให้เดินทางไปชำระค่า e วีซ่าที่สถานทูตไทยณกรุงมอสโกเป็นคนละประเทศกันเลยครับ ผมขอให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งเชื่อมระบบ Payment Gateway ของประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชำระค่าธรรมเนียม e-visa ผ่านทางบัตรเครดิตด้วยครับขอสไลด์แผ่นที่2ครับมีผู้แจ้งเบาะแสการปล่อยน้ำเสียลงหน้าหาดลาวัยปรากฏว่าถูกคุกคามจากนายจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐผมขอให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าไปดูแลด้วยครับขอสไลด์แผ่นที่3ครับเรื่องที่3ครับท่านประธานมีการปล่อยน้ำเสียลงคุ้มเหมืองซอยพะเนียง3กองตำบลสนาจอดภูเก็ตมีทั้งขยะมีทั้งส่งกลิ่นเหม็นไม่มีทางระบายน้ำเสียออกไปจากคุ้มเหมืองชาวบ้านแจ้งว่าแจ้งไปหลายหน่วยงานแล้วทุกหน่วยงานลงพื้นที่หมดครับแต่10ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่รับการแก้ไขผมขอให้เทศบาลตำบลรัศดาและเทศบาลนครภูเก็ตนำเรื่องนี้ไปหากันหาลือกันระหว่าง2เทศบาลว่าท่านจะเปิดทางให้น้ำไหลออกไปทางคลองบางใหญ่ได้หรือไม่อย่างไรรวมไปถึงการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยครับเรื่องที่4ขอสไลด์แผ่นที่4ครับหน้าหมู่บ้านศรีสุชาติแกรนด์วิว5ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตบริษัทค้าปลีกค้าส่งตักดินถมดินโดยไม่ขออนุญาตผมขอให้เทศบาลตำบลรัศดาเข้าไปตรวจสอบว่ามีการทำกำแพงกันดินหรือ retaining wall หรือไม่เนื่องจากชาวบ้านเป็นกังวลเรื่องว่าดินโคลนจะไหลลงไปที่ดินรอบข้างเมื่อวานนี้ก็มีพลเมืองดีแจ้งเข้ามาว่ามีการตักดินในที่ดินบริเวณด้านหลังไปถมที่บริเวณด้านหน้าที่มักจะเกิดน้ำท่วมนะครับผมขอให้เทศบาลตำบลรัศดาเร่งทำการตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยครับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5ครับท่านประธานเกาะแก้วซอย33/5น้ำประปาขุ่นขาวประกอบกับไหลบ้างไม่ไหลบ้างนะครับ2เดือนมาแล้วนะขอให้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตเร่งทำการตรวจสอบด้วยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านอาจพลสันติภพครับเชิญครับ
8: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมอาจพลสันติภพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อ นำเสนอท่านประธานสภาส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน2เรื่องนะครับเรื่องที่1เป็นเรื่องที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวนาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกข้าวจนกระทั่งอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วมาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวนารอบปีการผลิต 69/70 มีอย่างไรบ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนี้ยังไม่มีการประชุมใดๆเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาที่ปลูกข้าวปีนี้นะครับซึ่งอย่างที่พวกเราทราบกันดีจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางเนี่ยก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันในบ้านเราสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบกับพี่น้องผู้ปลูกข้าวเป็นอย่างยิ่งผมก็ขอเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ช่วยพิจารณาจัดการประชุมและหามาตรการช่วยเหลือให้กับพี่น้องผู้ปลูกข้าวโดยเร่งด่วนครับเรื่องที่2เป็นเรื่องการขอแยกหมู่บ้านของบ้านขยับหมู่ที่8ตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษเป็นเรื่องที่ผมได้ตั้งกระทู้แล้วก็ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษาซึ่งได้ส่งเอกสารไปนานกว่า5เดือนแล้วก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากกระทรวงมหาดไทยก็ขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยว่ากระทู้ที่ผมได้ส่งเรื่องผ่านสภาไปเนี่ยเป็นระยะเวลากว่า5เดือนแล้วยังไม่ได้ตอบในการขอแยกหมู่บ้านจากบ้านขยับออกจากบ้านปะโดหมู่8ตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษว่าจะแยกหมู่บ้านได้หรือไม่จะได้มีคำตอบให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาเฝ้ารอครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์เชิญครับ
9: ท่านประธานครับธรรมชาติเป็นเหตุสังเกตได้เราคนไทยทุกคนเศร้าหนักหนาวันนี้ตัวผมจึงได้มาขออาสาหาลือเร่งจัดการครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้ผมขอนำปัญหาของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งจังหวัดครับนั่นก็คือเรื่องของภัยน้ำท่วมซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีครับเคยเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ขนาดนี้แบบนี้เมื่อปี2539เป็นระยะเวลา30ปีแล้วครับที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาของน้ำท่วมครับจังหวัดกาญเริ่มเกิดเหตุน้ำท่วมตั้งแต่วันที่26กันยาครับจนมาถึงวันนี้บางพื้นที่เมื่อคืนนี้ครับก็ยังจะมีน้ำท่วมเช่นในเขตของท่านสสชูเกียรติจีนภักดิ์เขตอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวผมเองและก็สสของพรรคภูมิใจไทยได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกๆคนครับและไม่ใช่เพียงแค่ตัวผมครับต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่กำชับสั่งการทุกหน่วยงานให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเพราะฉะนั้น วันนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูวันนี้ครับพี่น้องประชาชนที่ผมได้ไปช่วยเหลือในการฟื้นฟูนะครับล้วนแล้วแต่เห็นคราบน้ำตานอกเหนือจากการวอนขอให้ทางผมได้เป็นกระบอกเสียงมายังรัฐบาลว่าการช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นขอบคุณในน้ำใจแต่วันนี้ครับระเบียบเก่ามันเก่ามากไปแล้วครับยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่เข้ายากหมากแพงครับวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนนั้นก็สูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ของการเกษตรครับเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนครับภาคการเกษตรบางเกษตรกรบางรายครับไม่สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนได้เพราะเป็นการปลูกพืชเกษตรกรระยะสั้นเช่นปลูกข้าวโพดครับท่านประธานครับการปลูกข้าวโพดนั้นการเก็บเกี่ยวจนการเก็บเกี่ยวมีระยะเวลา 4-5 วันในการลงทะเบียนภาคของการเกษตรเขาบอกว่าจะต้องลงทะเบียนในทุกๆการผลิตเพราะฉะนั้นครับที่ผ่านมา30กว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องการเกษตรไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่ปลูกข้าวโพดนะครับหลายๆอย่างครับไม่สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ในทุกๆรอบการผลิตผมจึงอยากจะขอให้ท่านประธานนำเสนอไปยังรัฐบาลครับว่าพี่น้องที่ได้รับผลอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้โดยเฉพาะภาคการเกษตรครับบางรายหลายรายครับไม่ได้ไปลงทะเบียนเกษตรเนื่องจากเป็นการปลูกพืชระยะสั้นเขาทำมาหากินหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไม่มีเวลาที่จะไปขึ้นทะเบียนในทุกรอบการผลิตครับผมจึงขอให้ท่านประธานเรียนไปยังท่านนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือพี่น้องการเกษตรเหล่านี้ที่ได้รับน้ำท่วมครับขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านสุดท้ายครับท่านพุทธิตาชัยนันท์เชิญครับ
10: เรียนท่านประธานสภาดิฉันพุทธิตาชัยนันท์ผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนเขตอำเภอสันทรายและแม่ริม3ตำบลดอนแก้วเหมืองแก้วแม่สาค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาหารือกับท่านประธานค่ะเป็นปัญหาในพื้นที่ทั้งหมด2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะในบริเวณหน้าตลาดเจดีแม่ครัวอำเภอสันทรายค่ะเรื่องนี้ค่ะดิฉันได้ติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ประสานงานกับทางหลวงนะคะขอให้มีการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตรงนี้นะคะแต่เนื่องจากว่านะคะถนนตรงนี้เนี่ยเป็นถนน4เลนนะคะปัญหาเนี่ยเกิดจากการที่เป็นถนน4เลนแล้วก็ถนนตรงนี้เนี่ยมีการขับรถไวนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณหน้าตลาดนะคะมีการคนข้ามถนนไปมานะคะแต่ว่าพอเป็นถนน4เลนเนี่ยทางหลวงได้แจ้งกลับมาว่าไม่สามารถที่จะติดตั้งสัญญาณไฟคนข้ามได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเวลาจะเดินข้ามถนนเนี่ยก็ต้องลุ้นเอานะคะว่ารถจะจอดหรือไม่แล้วก็ต้องถือเป็นธงแดงนะคะยกขึ้นสูงๆแล้วก็เดินข้ามถนนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุได้นะคะทางหลวงเนี่ยก็ได้มีการช่วยติดเป็นป้ายนะคะป้ายแจ้งเตือนแล้วก็ทำเป็นตีเส้นสีขาวนะคะเตือนนะคะให้มีการชะลอรถแต่ว่าก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะเมื่อดิฉันได้ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้รับข้อเสนอว่าชาวบ้านต้องการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรโดยการให้มีการเปิดเป็นทางแยก3แยก4แยกแล้วก็ย้ายนะคะจุดข้ามทางม้าลายไปบริเวณทางแยกค่ะก็ตรงนี้ก็อาจจะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้ค่ะเรื่องที่2ค่ะท่านประธานเรื่องของปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากนะคะบ่อยครั้งนะคะที่อำเภอแม่ริมค่ะตำบลดอนแก้วซอยพระนอน21ค่ะตรงนี้นะคะทางเทศบาลได้มีการแก้ไขไปทุกทางแล้วนะคะมีการร่วมมือระหว่างเทศบาล2เทศบาลนะคะตั้งเครื่องสูบน้ำทุกครั้งนะคะแต่ปัญหาตรงนี้ขออีกนิดนึงค่ะท่านประธานปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเกินที่จะเทศบาลแก้ไขแล้วเพราะว่าเป็นปัญหาที่ลำเหมืองหายนะคะดิฉันก็อยากจะขอให้ทางกรมทางหลวงชนบทนะคะช่วยรับเป็นแม่งานค่ะก็อย่าให้เกี่ยงกันไปมาระหว่างหน่วยงานนะคะทางหลวงชนบทกับโยธาค่ะช่วยกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: จบการหารือปรึกษาหารือด้วยวาจาแล้วนะครับเรียนท่านสมาชิกครับในส่วนการขอปรึกษาหารือเป็นหนังสือในการประชุมครั้งที่14เป็นพิเศษในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ได้มีสมาชิกขอปรึกษาหารือจำนวน15ท่านตามรายละเอียดที่ปรากฏตามหน้าจอนะครับท่า ท่านสมาชิกครับขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อเข้าประชุม330ท่านครบวงประชุมแล้วขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระระเบียบวาระที่1กระทู้ถามไม่มีระเบียบวาระที่2เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องวุฒิสภาตั้งกรรมธิการร่วมเพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.ด้วยประธานวุฒิสภามีหนังสือแจ้งว่าในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่7สมัยประชุมประจำปีครั้งที่2วันจันทร์ที่14กันยายน2569ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมธิการร่วมกับฝ่ายวุฒิสภาจำนวน10ท่านเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา137วงเล็บ3วงเล็บ33จึงขอวงเล็บ3จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่3เรื่องรับรองรายงานการประชุมไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วไม่มีต่อไปจะเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนเรื่องด่วนที่1ร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ซึ่งท่านสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิกับคณะเป็นผู้เสนอจากการที่จากการประชุมครั้งที่14เป็นพิเศษในวันพฤหัสที่สบดีที่1ตุลาคม2569ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและร่างพระราชบัญญัติในทํานองเดียวกันรวม3ฉบับตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนที่1ที่3โดยผู้เสนอได้แถลงหลักการและเหตุผลจากนั้นประธานได้สั่งปิดประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อในครั้งนี้ดังนั้นจึงขอดำเนินการประชุมต่อนะครับในการนี้จะอนุญาตให้ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมชี้แจงในที่ประชุมตามข้อบังคับที่76ดังนี้1นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบก2นางสาวปณิศลาสิริทวีพรผู้อำนวยการกฎหมาย3ท่านอังคณาอังคณางนงนูสันเตียผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งทางบก4ท่านวันพุทธสุดใจผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งสินค้าเชิญท่านสมาชิกที่ลงชื่ออภิปรายตามลำดับดังนี้นะครับเชิญท่านเพชรรัตน์ใหม่ชมพูเชิญครับ
11: ขอบคุณค่ะท่านประธานเรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันเพชรรัตน์ใหม่ชมพูค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากพรรคประชาชนผู้แทนจากชาวเชียงใหม่ค่ะท่านประธานค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างแก้ไขพรบขนส่งทางบกฉบับนี้นะคะซึ่งครั้งที่แล้วดิฉันก็ได้อภิปรายไปในวันที่7สิงหาคม2517ค่ะแต่ถูกเสียงข้างมากในสภาแห่งนี้นะคะปัดตกร่างพรบฉบับนี้ไปค่ะทั้งที่ร่างพรบฉบับนี้นะคะจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของรถติดค่ะเพราะไม่มีระบบขนส่งสาธารณะค่ะจะแก้ไขให้จุดจอดเวลาความเชื่อมโยงระหว่างเส้นทางค่ะเชื่อมบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็สถานที่จำเป็นต่างๆให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เดินทางไปอย่างสะดวกสบายค่ะและร่างพรบฉบับนี้นะคะจะแก้ไขไม่ให้เด็กจบใหม่ทุกคนที่จะใช้เงินที่ได้รับมาจากการทำมาหากินค่ะส่วนใหญ่แล้วนำไปซื้อรถเพื่อที่จะขับรถไปทำงานหรือไปสถานที่ต่างๆค่ะถ้ามีระบบขนส่งสาธารณะก็จะดีกว่านี้นะคะและครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่2ที่ดิฉันได้ร่วมอภิปรายร่างพรบฉบับนี้ในสภาแห่งนี้นะคะเราคาดว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดของเราในประเทศของเราค่ะจะโน้มน้าวให้เพื่อนสมาชิกเห็นด้วยกับร่างพรบฉบับนี้ค่ะโดยเฉพาะร่างพรบของพรรคประชาชนค่ะที่จะทำให้เกิดการกระจายอำนาจขนส่งอย่างแท้จริงค่ะท่านประธานคะการที่จะทำให้ระบบขนส่งสาธารณะเกิดขึ้นจริงและทำได้จริงในทุกๆจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมนะคะในระดับประเทศค่ะก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมนะคะในการจัดการค่ะแต่ระดับจังหวัดหรือระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ควรที่จะกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลอบต.นะคะในการที่จะเข้ามาบริหารจัดการค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะต้องปลดล็อก3ข้อด้วยกันค่ะ ข้อแรกในเรื่องของการปลดล็อกงานค่ะอย่างที่ว่าค่ะก็คือต้องปลดล็อกการแก้ไขร่างพรบขนส่งทางบกฉบับนี้นะคะโดยสาระสำคัญที่สำคัญที่สุดค่ะในเรื่องของการปลดล็อกให้ประธานคณะกรรมการขนส่งระดับจังหวัดค่ะเป็นนายกอบจแทนที่จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะจากที่ทราบกันดีค่ะที่เรามีเจตนารมณ์ในการเปลี่ยนเป็นนายกอบจค่ะเพราะว่ามาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนและวาระการทำงานก็คาดว่ายาวนานกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างแน่นอนค่ะเพราะโดยเฉลี่ยผู้ว่ากว่าจะมาดำรงตำแหน่งกว่าจะเรียนรู้งานค่ะโดยเฉลี่ยอายุงานของผู้ว่าอยู่ที่11เดือนเท่านั้นเองค่ะท่านประธานนอกเหนือจากนี้ค่ะในเรื่องของปลดล็อกที่2ค่ะปลดล็อกในเรื่องของงบประมาณค่ะหากเราปลดล็อกแก้ไขร่างพรบไปแล้วนะคะงบประมาณก็จะตามมาด้วยค่ะเราต่างทราบกันดีค่ะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะมีภารกิจในการจัดทำบริการสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมากมายค่ะแต่ในส่วนของงบประมาณก็มีอย่างอยู่จำกัดค่ะการเรียงลำดับความสำคัญของภารกิจเป็นสิ่งสำคัญนะคะหากผู้บริหารท้องถิ่นเห็นความสำคัญของการจัดทำขนส่งสาธารณะก็ประเทศนั้นหรือจังหวัดนั้นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่นั้นก็จะมีระบบขนส่งสาธารณะได้ใช้กันแต่หากจะดีกว่าไหมถ้าเราปลดล็อกงานแล้วปลดล็อกการแก้ไขร่างพรบแล้วนะคะแล้วจะทำให้เกิดการปลดล็อกในเรื่องของงบประมาณค่ะท้องถิ่นสามารถที่จะของบอุดหนุนเฉพาะกิจนะคะเป็นงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจะทำระบบขนส่งสาธารณะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้กันค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันที่มีระบบขนส่งสาธารณะได้ใช้กันแล้วนะคะก็มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณที่จะนำงบประมาณในส่วนต่างๆส่วนอื่นๆมาสนับสนุนให้ระบบขนส่งสาธารณะได้เดินต่อไปได้ค่ะปลดล็อกที่3ค่ะปลดล็อกความร่วมมือค่ะท่านประธานในช่วงการเปลี่ยนผ่านการใช้ร่างพรบฉบับนี้นะคะหากกระจายอำนาจขนส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็ควรมีการร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะทำให้ระบบขนส่งสาธารณะเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราต้องทำให้พี่น้องประชาชนที่จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยมีความสะดวกสบายถูกต้องไหมคะหากไม่มีสถานีจอดรถหรือว่าไม่มีจุดจอดรถเนี่ยเราสามารถที่จะไปขอความร่วมมือกับภาคเอกชนค่ะที่เขามีพื้นที่เป็นห้างสรรพสินค้าหรือคอมมูนิตี้มอลล์ค่ะเพื่อที่จะนำมาทำเป็นจุดจอดแล้วจอหรือเป็นจุดจอดรถให้พี่น้องประชาชนได้มาจอดรถแล้วใช้ระบบขนส่งสาธารณะของเราได้ค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะการที่ทำให้ผู้มาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะคะจะทำให้ฟุตบาทดีทางเท้าดีค่ะทำให้เกิดเป็นเมืองที่เดินได้เดินดีค่ะการเดินทางของพี่น้องประชาชนก็จะสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะหลากหลายงานวิจัยค่ะก็ได้ระบุแล้วชี้แจงได้ว่าย่านที่มีคนเดินนะคะเป็นย่านที่เดินได้เดินดีน่ะมักจะมีราคาที่ดินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้นค่ะจะทำให้มีการเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะนอกเหนือจากนี้ในเรื่องของการที่จัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำภาษีเหล่านี้ค่ะไปพัฒนาเมืองให้ดีมากขึ้นด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้การที่เป็นย่านที่เดินได้เดินดีแล้วเนี่ยก็จะเกิดการดึงดูดของร้านค้าผู้ประกอบการต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาตั้งร้านค้าในจุดย่านนั้นนะคะให้พี่น้องประชาชนได้มาจับจ่ายใช้สอยค่ะซึ่งนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีการเกิดการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้นด้วยในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นการแก้ไขร่างพรบฉบับนี้ค่ะไม่เพียงแค่เป็นการแก้ให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีแล้วเกิดขึ้นจริงนะคะแต่ว่าเป็นการแก้ไขแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นได้ค่ะนอกเหนือจากนี้เงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะท่านประธานก็ขอบคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำโดยท่านชัชวาลแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดพรรคไทยสร้างไทยจำนวน12ท่านเข้าฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านจักรพงศ์เพ็ญแขเชิญครับ
12: ท่านประธานที่เคารพกระผมนายจักรพงศ์เพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้กระผมได้รออภิปรายมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและกระผมมองว่าจะเป็นการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงในวิธีทางหนึ่งท่านประธานที่เคารพครับเราได้ผ่านระยะเวลาของการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่ครั้งสงครามโลกแล้วก็มีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาเรื่อยจนบัดนี้ แต่กระผมยังมีความรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยนั้นยังคงได้รับปัญหาหรือถ้าพูดให้แรงอีกนิดก็คือยังทุกข์ทรมานอยู่กับแนวความคิดที่เรียกว่ากรุงเทพคือประเทศไทยท่านประธานครับกระผมเป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยกำเนิดแต่มีความอึดอัดใจในเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นว่าปัญหาเรื่องของการขยายโครงการพัฒนาต่างๆนั้นมันมีลักษณะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากจนเกินไปเรารู้แล้วครับว่านครหลวงนั้นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทุกอย่างเป็นที่รวมของสมองประเทศแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าร่างกายของประเทศนั้นควรจะต้องอ่อนโรยรวยแรงหรือว่ารับผลที่ได้มาจากการใส่ทรัพยากรเข้าไปในส่วนกลางมากกว่ากระผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกครั้งนี้อย่างเต็มที่แต่ขณะเดียวกันก็อยากจะขอตั้งข้อสังเกตเอาไว้สำหรับการพัฒนากฎหมายให้สมบูรณ์และการเตรียมการบังคับใช้ในขั้นตอนต่อไปประการแรกก็คือว่าท่านประธานครับกระผมอยากเสนอให้มองการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะในเมืองไทยว่าเป็นระบบเศรษฐกิจอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องของการขนส่งมองว่านี่คือระบบเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าทุกอย่างที่ได้วางแผนลงไปโดยส่วนกลางเชื่อมกับส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายนี้กำลังจะให้อำนาจคืออปท.นั้นเนี่ยจะต้องคิดถึงเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นๆเป็นสำคัญเศรษฐกิจที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปสร้างเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวหรือการทำธุรกิจอย่างเดียวแต่การควบคุมต้นทุนส่วนตัวของพี่น้องประชาชนซึ่งใช้มากเหลือเกินในการเดินทางสัญจรก็เป็นเรื่องสำคัญของระบบเศรษฐกิจประเด็นอันดับแรกก็คือระบบขนส่งสาธารณะที่จะเกิดขึ้นจากกฎหมายนี้จะต้องคิดถึงเรื่องของผลได้และผลเสียทางเศรษฐกิจและคำนวณได้นั่นควรจะเป็นฐานในการตัดสินใจอย่างสำคัญและต้นทุนนี้ต้องคิดตั้งแต่ต้นทุนส่วนตัวของพี่น้องประชาชนเป็นปัจเจกบุคคลไปเลยครับจนถึงต้นทุนของชุมชนต้นทุนของทั้งพื้นที่นั้นๆประการที่สองเมื่อเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยผู้วางแผนจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจในกรอบอื่นด้วยในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและผู้มาเยือนในกรอบของสถานประกอบการทางด้านธุรกิจที่ควรจะมีความสะดวกในการทำงานธุรกิจของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านธุรกิจและจ่ายภาษีก่อนอย่างถูกต้องเหมาะสมให้กับราชการให้กับรัฐข้อที่3ก็คือว่าเรื่องการขนส่งทางบกนั้นเนี่ยจะต้องคิดถึงเรื่องความสามารถในการใช้จ่ายของประชาชนเป็นสำคัญเรื่องนี้กระผมขออนุญาตยกตัวอย่าง2กรณีที่กระผมได้มีโอกาสไปดูต้องขอประทานโทษจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยถึงเพราะว่ายังดูไปไม่ครบผมไปดูที่กาญจนบุรีกับเชียงใหม่ครับท่านประธานครับที่กาญจนบุรีนั้นได้มีการทำระบบ EV Bus คือระบบรถไฟฟ้าสาธารณะที่บริการประชาชนในประมาณ 50-60 เที่ยวต่อวันโดยมีค่าบริการ20บาทตลอดสายแล้วก็ลด10บาทให้กับนักเรียนนักศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้พิการผู้สูงวัยผมไปดูมาแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดียังไม่ได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนตามมานะครับแต่เริ่มต้นดูจะเป็นสัญญาณที่ดีส่วนที่เชียงใหม่นั้นก็ทำเรื่อง EV เช่นเดียวกันท่านประธานที่เคารพครับตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าการพัฒนาคือการใช้รถไฟฟ้าอย่างเดียวแต่รถไฟฟ้านั้นมาตอบโจทย์เรื่องต้นทุนส่วนตัวของพี่น้องประชาชนเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องการรักษาสุขภาพสาธารณะให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนอย่างที่เราได้พูดกันในกฎหมายฉบับอื่นๆเพราะนั้นตัวอย่างอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการพัฒนาที่เร็วขึ้นถ้าหากเรานำเอาตัวอย่างที่สำเร็จและไม่สำเร็จของจังหวัดต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวตั้งใครจะได้งานใครไม่ได้งานนั้นเดี๋ยวผมเรียนว่ายังสำคัญรองลงไปครับสำคัญคือมันตอบโจทย์หรือเปล่าซึ่งเมื่อมันตอบโจทย์แล้วเนี่ยก็จะได้ดำเนินการต่อไปประการต่อมาครับท่านประธานครับกระผมห่วงเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดขณะนี้เราได้ให้กฎหมายโทษครับกฎหมายได้ให้อำนาจเพิ่มเติมกับการพัฒนาภายในจังหวัดแต่ยังพูดน้อยมากเกี่ยวกับการเชื่อมระหว่างจังหวัดถ้าหากเราจะส่งเสริมเรื่องการสัญจรพี่น้องประชาชนการขนส่งสินค้าของนักธุรกิจ การท่องเที่ยวของผู้มาเยือนเราต้องคิดถึงการเชื่อมระหว่างจังหวัดเป็นสำคัญครับการพัฒนาเฉพาะจังหวัดแล้วเขาต้องไปตกระกำลำบากหารถต่อกันไปเองเนี่ยมันไม่ใช่การส่งเสริมที่ดีและไม่ใช่การส่งเสริมที่แท้จริงหรือสมบูรณ์เพราะฉะนั้นกระผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำต่อไปจากนี้ทันทีก็คือการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเพราะว่าที่สำคัญก็คือว่าเราต้องยึดมั่นกับหลักการของระบบเศรษฐกิจที่ผมได้เรียนผ่านท่านประธานไปตั้งแต่แรกว่านี่คือเป้าหมายของเรื่องนี้การขนส่งสาธารณะที่หมายถึงทั้งขนคนและขนของเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องของการจัดการด้านวิศวกรรมแต่หมายถึงเรื่องการจัดการด้านเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และการขยายผลขยายมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยอีกมากมายมหาศาลท่านประธานที่เคารพครับเราละทิ้งเรื่องนี้มานานเกินไปแล้วจนพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่ในประเทศไทยนั้นคุ้นชินกับความอัตคัดคุ้นชินกับความลำบากยากเข็ญจนผ่านนึกไปว่าประเทศนี้จะพัฒนาต่อไม่ได้ในเรื่องของเศรษฐกิจการขนส่งสาธารณะกระผมเชื่อว่าเราทำได้ครับและกฎหมายฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการพัฒนาต่อไปแต่ขอท่านอปท.ทั้งหลายซึ่งมีอำนาจเด็ดขาดเพราะประชาชนเลือกท่านมาในท้องถิ่นเนี่ยได้กรุณาดูตัวอย่างของจังหวัดอื่นๆมาเปรียบเทียบกันอย่าได้ยิงอย่าได้มีข้อสงวนเลยครับดูตัวอย่างแล้วเอาความสำเร็จมาใช้เพราะหลักการสำคัญก็คือว่ากรุงเทพต้องพัฒนาแต่กรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านสกลสุนทรวณิชกิจเชิญครับอยู่ไหมครับ
13: เรียนท่านประธานท่านชาติสุภัทรวณิช
1: โอ้ยโทษทีโทษทีท่านโทษทีครับท่านครับเชิญท่านชาติสุภัทรวณิชครับเชิญครับ
14: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมฉัตรสุภัทรวณิชผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต1นายาโมพรรคประชาชนครับวันนี้ครับผมขอร่วมอภิปรายในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับนี้ครับท่านประธานครับปัจจุบันระบบขนส่งสาธารณะในภูมิภาคของประเทศไทยครับกำลังเผชิญวิกฤตเชิงโครงสร้างครับโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับกำลังขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือกำลังทยอยล่มสลายไปเรื่อยๆส่งผลครับให้ประชาชนพี่น้องชาวบ้านของเราเนี่ยจะต้องพึ่งพายานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทางนะครับมันเป็นการผลักให้ชาวบ้านให้ประชาชนทุกคนต้องไปเป็นหนี้ครับไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อรถยนต์ต้นทุนการใช้ชีวิตสูงขึ้นจำเป็นต้องซื้อรถไม่จำเป็นก็ต้องซื้อรถครับเพราะขนส่งสาธารณะมันห่วยครับท่านประธานครับแล้วมีถึง 35% นะครับของเส้นทางเดินรถโดยสารในภูมิภาคครับที่ต้องหยุดวิ่งเนื่องจากผู้ประกอบการเอกชนครับแบกรับภาระการขาดทุนสะสมไม่ไหวอีกต่อไปแล้วมันเป็นปัญหางูกินหางวนไปเรื่อยๆครับในอดีตหลายสิบปีก่อนนั้นรัฐมองว่าการลงทุนเนี่ยรัฐไม่มีความพร้อมก็ใช้วิธีให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนเอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงผ่านมาหลายสิบปีครับปัญหาสะสมมากขึ้นมากขึ้นนะครับเราเห็นแล้วว่าปัญหาเนี่ยเริ่มเกิดกับเอกชนแล้วก็ทยอยล่มสลายกันไปเรื่อยๆครับท่านประธานครับผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยนะครับมันก็คือความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจครับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในต่างจังหวัดนะครับต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงถึง 20-30% นะครับของรายได้ในขณะที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครครับก็จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 8-12% นะครับนอกจากนี้ครับการที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักนะครับส่งผลให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมีอัตราเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ9ของโลกครับรถเนี่ยพอไปซื้อกันเยอะๆรถก็เยอะรถมากรถติดครับทำให้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้นด้วยนะครับและในมิติทางสังคมครับเรามีผู้พิการถึง 85% ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนขนส่งสาธารณะได้ด้วยตนเองครับทั้งนี้นะครับทั้งที่รัฐธรรมนูญมาตรา250นะครับและพ.ร.บ. ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542ครับมาตรา16และมาตรา17กำหนดไว้อย่างชัดเจนครับว่าการจัดทำบริการขนส่งมวลชนเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแต่ตลอดเวลาเกือบ30ปีที่ผ่านมาครับท้องถิ่นไม่สามารถจัดบริการที่ดีให้แก่ประชาชนได้จริงครับเพราะว่าติดขัดบทบัญญัติในพ.ร.บ.การขนส่งทางบกพ.ศ. 2522ครับที่ยังคงรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางครับท่านประธานครับหัวใจของระบบขนส่งสาธารณะมีเพียง3ปัจจัยเท่านั้นเองครับ1คือเส้นทางการเดินรถ2จำนวนรถและความถี่ในการให้บริการครับแล้วก็3อัตราค่าโดยสารครับแต่ตามพ.ร.บ.ขนส่งทางบกนะครับพ.ศ. 2522มาตรา19และ20ครับได้กำหนดให้หัวใจทั้ง3ด้านนี้นะครับเป็นของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางและคณะกรรมการควบคุมประจำจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานครับและประกอบด้วยข้าราชการส่วนภูมิภาคเป็นหลักผมอยากจะให้ขีดเส้นใต้ตรงที่บอกว่ามีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกี่สิบเป็นร้อยคณะแล้วมั้งครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็จะต้องนั่งเป็นประธานนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเป็นห่วงการทำงานของท่านผู้ว่าเพราะท่านเป็นหลายสิบหรืออาจจะเป็นร้อยคณะทีเดียวนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างที่โคราชเนี่ยเป็นจังหวัดที่ข้าราชการที่หนุ่มไฟแรงมีความสามารถถ้ามาเป็นผู้ว่าต่อไปท่านก็จะรีบทำโปรไฟล์แล้วก็ไปเติบโตในกระทรวงผู้ว่าท่านอื่นๆบางทีผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผู้ว่าท่านที่เพิ่งมาเนี่ยนะครับท่านมาพฤศจิกาแล้วก็เดือนที่แล้วท่านก็เข้าไปกระทรวงแล้วครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนอกจากจะเป็นประธานในหลายคณะกรรมการแล้วนะครับเงื่อนไขระยะเวลาที่ท่านจะต้องอยู่แล้วกว่าจะเรียนรู้งานในพื้นที่ท่านก็อาจจะต้องย้ายไปแล้วนะครับการรวมศูนย์อำนาจดังกล่าวเนี่ยนะครับก็สร้างปัญหาในการบริหารจัดการ2ประการสำคัญครับประการแรกคือความล่าช้าแล้วก็ประการที่2ครับเป็นการตัดขาดจากการพัฒนาเมืองครับเมืองในปัจจุบันครับเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับชุมชนใหม่แหล่งงานโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยครับขยายตัวตลอดเวลานะครับแต่เส้นทางการเดินรถในต่างจังหวัดกลับถูกแช่แข็งไว้ตามสัมปทานเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเมื่อท้องถิ่นต้องปรับเส้นทางเพื่อนำคนเข้าสู่ระบบรางหรือศูนย์ราชการกลับต้องผ่านขั้นตอนราชการข้ามกระทรวงครับส่งเรื่องเข้าสู่ส่วนกลางที่ใช้ระยะเวลานานเป็นปีๆหรืออาจจะถูกตีตกเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยเขากังวลเรื่องการทับซ้อนสัมปทานเดิมของเอกชนที่หยุดวิ่งไปแล้วนะครับจากปัญหาที่ผมกล่าวมาครับสะท้อนให้เห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ถือเป็นการปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะในเชิงโครงสร้างท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติฉบับพรรคประชาชนครับได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากเดิมที่ทำหน้าที่เพียงแค่การออกใบอนุญาตแล้วก็ปล่อยให้เอกชนแบกรับความเสี่ยงมาสู่การที่รัฐและท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันบริหารและจัดการสนับสนุนบริการสาธารณะมีหลักสาระสำคัญ3ประการนะครับ1ครับมีการแบ่งระดับอำนาจตามหลัก3ชั้นครับชั้นที่1การขนส่งภายในท้องถิ่นเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.หรือแม้กระทั่งกทม.ครับให้ท้องถิ่นนั้นมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการวางโครงข่ายกำหนดเที่ยววิ่งและกำหนดค่าโดยสารครับต่อมาชั้นที่2ครับการขนส่งเชื่อมต่อระหว่างท้องถิ่นในจังหวัดให้คณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้ดูแลครับและในชั้นที่3การขนส่งข้ามจังหวัดและระหว่างประเทศอันนี้ยกให้ส่วนกลางดูแลครับเพื่อรักษาเอกภาพของโครงข่ายระดับชาติท่านประธานครับการกระจายอำนาจนะครับคำว่ามีสิทธิ์ขอไม่เท่ากับมีอำนาจเพื่อบริหารจัดการเองนะครับประการที่2ครับการสร้างความยึดโยงทางประชาธิปไตยครับ ฉบับร่างพรรคประชาชนกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมกรุงเทพมหานครมีผู้ว่ากทม.เป็นประธานแล้วก็ปรับคณะกรรมการระดับจังหวัดให้นายกอบจ.ทำหน้าที่เป็นประธานตรงนี้ไฮไลท์ขีดเส้นใต้สองเส้นนะครับว่าเราอยากให้มีการกระจายอำนาจไปยังท่านนายกอบจ.อย่าไปสุมภาระเป็น10เป็น100คณะให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับแล้วก็พร้อมเพิ่มสัดส่วนตัวแทนเทศบาลและอบต.เข้ามาเป็นกรรมการส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าผู้บริหารเหล่านี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหากบริหารระบบขนส่งล้มเหลวไม่เป็นท่าประชาชนครับเขาจะสามารถลงโทษแล้วก็ถอดถอนได้ผ่านคูหาการเลือกตั้งเลยครับเพราะระบบปัจจุบันที่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคครับที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้โดยสารในพื้นที่ครับเราเป็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญด้านนโยบายที่สามารถทำได้จริงนะครับและประการที่3ครับเป็นการปลดล็อกความยั่งยืนทางการคลังและก็การร่วมทุนครับเมื่อกฎหมายรับรองอำนาจหน้าที่ชัดเจนท้องถิ่นจะสามารถจัดทำสัญญาจ้างบริการครับนำงบประมาณไปอุดหนุนค่าตั๋วให้เด็กผู้สูงอายุและผู้พิการหรือลงทุนในทุกเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นรถโดยสารไฟฟ้า EV ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบโดยไม่ต้องกังวลครับว่าจะถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบอีกต่อไปครับท่านประธานครับผมเข้าใจนะครับว่าเรายังมีข้อกังวลเรื่องความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือความเสี่ยงเรื่องการบริหารสถานีขนส่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องทางเทคนิคครับซึ่งเราสามารถกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำจากส่วนกลางครับอันนี้ผมไปส่งมาจากข้อเสนอของทางท่านอาจารย์นิกรนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนครับมาประสานและปรับปรุงให้สมบูรณ์ร่วมกันได้ครับผมจึงขอสนับสนุนให้รับร่างหลักการพรบขนส่งทางบกครับเพื่อร่วมกันพัฒนาสิทธิในการเดินทางอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวิรัติพิมพ์ประณิตครับเชิญครับ
15: ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวิรัติพิมพ์ประณิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต1พรรคเพื่อไทยวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ของรัฐบาลของท่านนิกรจำนงและของท่านสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิร่างทุกร่างมีเรื่องมีความคล้ายกันคือเป็นการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ส่วนกลางคณะขนส่งคณะกรรมการขนส่งกลางเนี่ยจะกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเพราะวันนี้ประชาชนในท้องถิ่นเองเขาควรจะได้มีการบริหารการขนส่งของเขาเองกรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ถือว่าช่วยท้องถิ่นมากที่สุดมากเป็นลำดับแรกๆเพราะอะไรเพราะกรมการขนส่งทางบกเก็บภาษีของล้อเลื่อนเก็บภาษีการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆส่งไปที่ท้องถิ่นปีหนึ่งมีเงินที่กรมขนส่งทางบกเก็บให้ท้องถิ่นนี่ 40,000 ถึง 60,000 ล้านโดยเฉพาะกทม.มีถึงเกือบ 10,000 กว่าล้านท่านประธานที่เคารพครับการที่จังหวัดบางจังหวัดได้รับมอบที่ในการพระราชบัญญัติขนส่งทางบกเนี่ยมอบอำนาจให้จัดสถานีขนส่งประจำจังหวัดจัดการทำเดินรถในจังหวัดเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากเพราะถ้าสมมุติว่าคนของท้องถิ่นเองรู้ว่าเส้นทางตัวไหนที่น่าจะมีการสัญจรไปมาแต่ผมยังห่วงอยู่อย่างหนึ่งคือวันนี้ที่เราจะให้นายกอบจเป็นประธานคณะกรรมการจะประจำจังหวัดคือนายกอบจเป็นเรื่องที่ดีฮะท่านมาจากการเลือกตั้งเหมือนพวกผมแต่วันนี้นายกอบจในปัจจุบันเนี่ยการสั่งงานขอร้องท่านผู้ว่าขอร้องท่านผู้การตำรวจข ขอร้องนายอำเภอทุกอำเภอขอร้องส่วนราชการต่างๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากอยู่นอกจากว่ากฎหมายจะต้องเขียนว่าถ้าไม่มาออกไอ้คำสั่งแล้วไม่มาเนี่ยมีโทษอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนคณะกรรมการสภาเนี่ยกรรมการกิจการสภากรรมการอะไรทุกอย่างของสภาเนี่ยผมว่าไม่งั้นถึงจะทำได้เพราะวันนี้การเลือกตั้งเนี่ยวันหนึ่งอบจยังกายยังผมว่ายังเป็นอยู่ใต้อันเดอร์ของส่วนราชการหลายส่วนราชการไม่เปิดปล่อยให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่ผมห่วงพะวงวันนี้เรามีท่านรัฐมนตรีที่คนหนุ่มที่ดูแลกรมการขนส่งมีท่านอธิบดีที่ข้ามหวออยู่ในกระทรวงคมนาคมทุกคน

0: ทราบวันนี้เราขับรถไปเนี่ยติดไฟแดงมอเตอร์ไซค์ชนกระจกข้างเราเนี่ยบางทีบางคนนะครับยังไม่รู้ยื่นอะไรให้เราผมก็บอกว่าวันนี้การจราจรมันจะต้องชัดเจนการผ่าไฟแดงมีตลอดเวลาเพราะงั้นเงิน 60,000 ล้าน 40,000 ถึง 60,000 ล้านเนี่ยทำไมไม่มาทำเรื่องจราจรบ้างเราเข้าใจฮะอบจ.ไปทำถนนอบจ.ไปทำสิ่งต่างๆที่เป็นพัฒนามันก็เป็นการพัฒนาเหมือนกันแต่เงินที่จากพ.ร.บ.ขนส่งเนี่ยมันควรจะกลับคืนไปในเรื่องวินัยการจราจรของประเทศบ้างวันนี้ผมขับรถมาสภาเนี่ยเห็นการจราจรของกรุงเทพเนี่ยแค่ระยะสั้นๆเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ประทับใจรถจักรยานที่เขาท่องโลกมอเตอร์ไซค์ที่ท่องโลกมาเสียชีวิตอยู่เมืองไทยกันเยอะแยะมากหมอที่ข้ามถนนทางม้าลายก็ยังถูกชนตายเพราะฉะนั้นวันนี้เงินจากการจราจรเงินจากพระราชบัญญัติขนส่งเนี่ยที่มีถึงเกือบ 60,000 ล้านต่อปีที่ให้ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยผมอยากให้กลับคืนมาหาและให้วินัยของคนในประเทศชาตินี้ดีขึ้นกว่านี้ท่านประธานที่เคารพครับผมรักและก็เห็นใจนะครับแต่วันนี้มันก็มีท้องถิ่นหลายท้องถิ่นนะครับที่ดำเนินกิจการเองได้แล้วยกตัวอย่างจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้เขาดำเนินการรถรับจ้างของตัวเองแต่วันหนึ่งถ้าเขามานั่งเป็นประธานแล้วเขามาคนการแข่งขันจะเกิดขึ้นน้อยมากผมอยากให้ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ถามว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยจริงอย่างใหญ่ยิ่งครับที่ท้องถิ่นจะต้องบริหารกันเองแต่บางครั้งเทคโนโลยีและความชำนาญงานของท้องถิ่นยังไม่พอเพราะงั้นบางอย่างการเดินรถอย่างการใบอนุญาตอย่างการตัดใบอนุญาตแต่ก่อนนี่ท่านตัดใบอนุญาตเนี่ยกว่าจะส่วนกลางกว่าจะตัดได้เนี่ย2ปีก็ไม่ได้ตัดไอ้คนที่ขับรถประมาทจนทำเสียหายต่อบ้านเมืองเนี่ยแต่วันนี้ถ้ากรรมการกลางที่ท้องถิ่นนี่สามารถตัดกันเองได้เนี่ยผมว่าใช้เวลาแค่7วันก็น่าจะเข้ากับกรรมธิการแล้วก็ตัดได้ท่านประธานที่เคารพครับการดูแลประชาชนผมบอกว่าวันนี้ทุกคนก็ต้องการดูแลประชาชนให้ดีเพราะงั้นผมอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ต้องแบ่งให้ท้องถิ่นให้ชัดเจนกว่านี้วันนี้สถานีรถโดยสารเนี่ยของต่างจังหวัดเนี่ยให้อบจ.แต่เทศบาลนะครับเทศบาลอย่างเมืองเนี่ยเทศบาลเมืองต้องดูแลสถานีโดยสารของตัวเองแต่เงินเนี่ยไปอยู่ที่อบจ.เพราะงั้นวันนี้ผมว่ายุติธรรมที่สุดคือประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดไหนมีอยู่อำเภอไหนให้ส่วนท้องถิ่นที่เขาดูแลตรงนั้นได้มีโอกาสดูแลและได้เงินงบประมาณตรงนั้นอย่างอำเภอเมืองก็ได้ของอำเภอเมืองอำเภอสัตว์สขันอย่างกาฬสินธุ์อำเภอเนี่ยได้ให้เขาได้ของเขาไม่ใช่ว่าวันนี้มากองกันอยู่ที่ตรงอบจ.อย่างเดียวตรงที่กรุงเทพมหานครพัทยาอย่างเดียวเพราะงั้นวันนี้ผมกราบขอบพระคุณท่านประธานขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่างและจะพยายามแก้ไขขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสกลสุนทรวณิชกิจครับเชิญครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพผมนายสกลสุนทรวณิชกิจผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนตัวแทนคนรังสิตคลองหลวงครับท่านประธานครับผมขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ที่เสนอโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิจากพรรคประชาชนและทุกฉบับนะครับและขอตอบประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้อภิปรายไว้ในการประชุมครั้งที่แล้วครับประเด็นแรกนะครับเรื่องของใครนั่งหัวโต๊ะนะครับถ้ารัฐมนตรีได้พูดไว้ประโยคหนึ่งที่ผมเห็นด้วยทุกคำนะครับก็คือประธานที่ประชุมมีส่วนอย่างยิ่งในการกำหนดการประชุมใช่ครับท่านประธานครับนั่นคือหัวใจของร่างฉบับนี้ทั้งฉบับครับถ้ารัฐมนตรีบอกว่าร่างของคณะรัฐมนตรีไม่ได้ด้อยค่าท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นเป็นองค์กรในการองค์ประกอบในคณะกรรมการครบทุกระดับครับและร่างนั้นก็ครอบคลุมเรื่องการกระจายอำนาจแล้วแต่ร่างของรัฐบาลครับยังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอยู่ผู้ว่าคืออะไรครับคือข้าราชการที่ส่วนกลางแต่งตั้งและโยกย้ายการย้ายอำนาจจากกรมที่กรุงเทพไปให้ผู้ว่าครับตำรากฎหมายปกครองเรียกว่าการแบ่งอำนาจไม่ใช่การกระจายอำนาจครับนี่คือการย้ายอำนาจจากกรุงเทพไปไว้ที่ศาลากลางคนนั่งหัวโต๊ะยังคงเป็นคนของส่วนกลางเหมือนเดิมครับท่านรัฐมนตรียังบอกว่าส่วนกลางคล่องตัวกว่าท้องถิ่น ความคล่องตัว

0: วันนั้นอาจมีจริงบนแผ่นผังองค์กรครับแต่คนปทุมธานีเนี่ยสัมผัสอีกแบบเลยครับผมเป็นส.ส.มา4ปีผมเจอผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีมาแล้ว5ท่านครับมีครั้งหนึ่งผมเคยยื่นหนังสือร้องเรียนท่านผู้ว่านะครับยื่นปุ๊บท่านก็ย้ายปั๊บแล้วเรื่องก็ต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งกับท่านถัดไปอีกแล้วกว่าท่านถัดไปเนี่ยจะเรียนรู้พื้นที่1เดือน3เดือน6เดือนแล้วแต่ละท่านที่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่เกิดที่ปทุมธานีด้วยซ้ำครับดังนั้นนะครับความคล่องตัวเนี่ยก็ไม่มีความต่อเนื่องเลยครับเรื่องนี้ไม่เคยพารถเมล์สายไหนไปถึงปากคลองของใครได้เลยท่านประธานครับร่างของรัฐบาลให้ท้องถิ่นได้นั่งในห้องส่วนร่างของพรรคประชาชนครับให้คนที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยได้เป็นคนหัวโต๊ะเกียรติและศักดิ์ศรีของท้องถิ่นไม่ได้อยู่ที่การได้นั่งในห้องประชุมแต่อยู่ที่การได้ตัดสินใจเรื่องในบ้านของตัวเองครับประเด็นที่2ครับเรื่องของธรรมาภิบาลครับท่านรัฐมนตรีบอกว่าถ้าให้อบจเป็นทั้งผู้กำกับและเป็นผู้เดินรถจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ธรรมาภิบาลจะลดลงและเอกชนจะไม่ร่วมมืออันนี้นะครับผมเห็นด้วยกับหลักการนะครับว่าผู้กำกับไม่ควรเอาเปรียบผู้ประกอบการรายอื่นผมจึงอยากชวนท่านประธานใช้หลักการเดียวกันนี้ส่องดูบ้านของท่านรัฐมนตรีเองบ้างนะครับคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรมการขนส่งทางบกเป็นนายทะเบียนออกใบอนุญาตและภายใต้กระทรวงเดียวกันนั้นครับก็มีขสมกเดินรถเมย์มีบขสเดินรถโดยสารระหว่างจังหวัดและบริหารสถานีขนส่งกระทรวงเดียวครับเป็นทั้งคนเขียนกติกาแล้วก็คนออกใบอนุญาตและเจ้าของรถที่วิ่งแข่งอยู่ในสนามถ้านี่ไม่ใช่การขัดกันแห่งผลประโยชน์ผมก็ไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรดีครับระบบนี้ครับอยู่มาตั้งแต่ปี2522ท่านรัฐมนตรีเห็นความเสี่ยงในบ้านที่ยังไม่ได้สร้างนะครับแต่ไม่เห็นในบ้านที่ท่านอาศัยอยู่มา40กว่าปีครับถ้าธรรมาภิบาลแบบรวมศูนย์ดีจริงก็อยากถามว่าแล้วหนี้ของขสมก 1.4 แสนล้านบาทหนี้การรถไฟ 3.2 แสนล้านบาทเกิดขึ้นภายใต้การกำกับของใครครับท่านประธานแต่ไม่ใช่ภายใต้อบจแน่นอนท่านรัฐมนตรีบอกด้วยว่าเอกชนทุกรายอยากได้สายที่ดีที่สุดข้อนี้จริงครับแต่ว่าวันนี้ใครเป็นคนชี้ว่าสายไหนเป็นของใครคำตอบคือคณะกรรมการไม่กี่คนที่กรุงเทพครับซึ่งประชาชนในจังหวัดมองไม่เห็นและไม่เคยได้เลือกส่วนร่างของพรรคประชาชนครับวางคณะกรรมการไว้ที่จังหวัดมีทั้งอบจ.เทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและอบต.นั่งดูกันอยู่ในห้องครับและยังมีสภาท้องถิ่นสตง.ปปช.รวมถึงประชาชนที่ถือบัตรเลือกตั้งคอยตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งครับอำนาจที่อยู่ในมือไม่กี่คนที่ห่างไกลสายตาประชาชนกับอำนาจที่หลายคนจับจ้องอยู่ในพื้นที่แบบไหนจะมีธรรมาภิบาลมากกว่ากันครับผมก็อยากขอให้ท่านประธานช่วยพิจารณานะครับและขอพูดให้ชัดอีกครั้งหนึ่งเรื่องเส้นทางที่ร่างนี้ตั้งใจแก้นะครับคือเส้นทางในคลองซอยที่ไม่มีเอกชนรายใดยอมวิ่งมาหลายสิบปีเพราะวิ่งแล้วขาดทุนครับท้องถิ่นไม่ได้ไปแย่งสายทองจากใครท้องถิ่นไปวิ่งสายที่ไม่มีใครเอาครับถ้าท่านรัฐมนตรีกังวลว่าเอกชนจะไม่ร่วมมือผมก็ขอเรียนว่าในคลองเหล่านี้เอกชนก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกครับร่างของคณะรัฐมนตรีเองก็เขียนให้อปท.ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้และเป็นผู้ดำเนินการสถานีขนส่งได้แปลว่ารัฐบาลยอมรับแล้วว่าท้องถิ่นเป็นผู้ประกอบการได้ครับปัญหาจึงไม่ใช่ว่าท้องถิ่นเดินรถได้หรือไม่แต่อยู่ที่รัฐบาลยอมให้ท้องถิ่นเดินรถโดยไม่ยอมให้ท้องถิ่นวางแผนเส้นทางครับหลังประกาศกระทรวงปี2567เปิดให้อปท.เดินขอรถได้เองก็มีเพียงแค่ราว5จังหวัดเท่านั้นที่ยื่นเข้ามาส่วนความเป็นธรรมต่อเอกชนนะครับผมเชื่อว่าเราพร้อมที่จะเขียนกลไกไว้ในชั้นกรรมาธิการเช่นให้สิทธิเอกชนก่อนในการเลือกเส้นทางเอกชนวิ่งได้ก่อนในเส้นทางที่เอกชนวิ่งได้ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการงดออกเสียงนะครับให้งดออกเสียงไปและให้เปิดเผยมติพร้อมเหตุผลทุกครั้งครับปัญหาธรรมาภิบาลนะครับต้องแก้ด้วยกลไกธรรมาภิบาลไม่ใช่การเก็บอำนาจไปที่เดิมแล้วเรียกสิ่งนั้นว่าธรรมาภิบาลนะครับประเด็นที่3ครับประสบการณ์กับจินตนาการครับท่านรัฐมนตรีเตือนว่าการบริหารที่ใช้จินตนาการมากเกินไปโดยไม่เอาประสบการณ์ของผู้ทำงานมาก่อนจะมีแต่หายนะครับผมก็เคารพประสบการณ์ขอบครับท่านประธานงั้นเราก็มาดูประสบการณ์กันนะครับ พรบการขนส่งทางบกมีใช้ตั้งแต่ปี2522พรบกระจายอำนาจออกมาปี2542ครับแผนปฏิบัติการปี2543และ2551เขียนไว้ชัดเจนว่าภารกิจเส้นทางและสถานีขนส่งต้องถ่ายโอนให้ท้องถิ่นครับ20กว่าปีผ่านไปยังไม่ได้โอนระหว่างนั้นครับงบกระทรวงคมนาคมเกือบ 80% ไปอยู่ที่การสร้างและปรับปรุงถนนครับแต่คนในคลองซอยของรังสิตและคลองหลวงยังคงต้องนั่งวินนั่งแท็กซี่ออกมาถนนใหญ่สุดท้ายครับเขาก็ต้องไปผ่อนรถกันเองนะครับนี่คือผลของประสบการณ์ใช่ไหมครับจะเรียกว่าอะไรนะครับจะเรียกว่าหายนะได้ไหมเพราะผมว่าสิ่งที่ประชาชนเจออยู่ทุกวันก็ใกล้เคียงแหละครับส่วนจินตนาการนะครับลอนดอนครับขอยกตัวอย่างต่างประเทศให้ระบบขนส่งอยู่ภายใต้นายกเทศมนตรีที่ประชาชนเลือกมา ปารีสครับท้องถิ่นและภูมิภาคร่วมกันวางแผนส่วนที่ญี่ปุ่นครับเทศบาลก็จัดรถบัสชุมชนเองโดยไม่ต้องรอโตเกียวครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จินตนาการแล้วครับแต่มันคือประสบการณ์ของประเทศอื่นที่เราเลือกจะไม่เรียนรู้มาตลอดและผมก็ไม่คิดว่าการเชื่อว่าคนปทุมธานีจะเลือกผู้บริหารที่วางสายรถเมล์ให้บ้านตัวเองได้เป็นจินตนาการที่เกินเลยครับท่านประธานครับถ้าร่างนี้ผ่านคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกจังหวัดปทุมธานีที่มีนายกอบจเป็นประธานจะร่วมทำงานกับนายกเทศมนตรีนครนะครับของปทุมก็เป็นนครรังสิตแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองคลองหลวงเมืองคูคตเมืองปทุมตำบลสามโคกอบต.ลำไทรเป็นต้นแล้วก็จะวางแผนรถเมล์สายรองจากคลองซอยเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าได้ในโต๊ะเดียวไม่ต้องรอหนังสือเดินทางไปกับผู้ว่าและไม่ต้องรอผู้ว่าท่านไหนจะอยู่รอในวันเรื่องที่เสร็จนะครับร่างของรัฐบาลนะครับย้ายโต๊ะไปที่ศาลากลางแต่ร่างของพรรคประชาชนนะครับคืนโต๊ะให้กับประชาชนนะครับผมจึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกรับร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับของอาจารย์สุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิและทุกฉบับและขอเสนอให้ร่างของอาจารย์สุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิเป็นร่างหลักครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชครับเชิญครับ
2: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อความมั่นคงของประเทศกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกโดยขอเสนอหลักการสำคัญ3ประการนะครับประการแรกกับผมเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจแต่ควรกระจายในระดับและมีขนาดที่เหมาะสมการให้ท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นมีข้อดีเพราะท้องถิ่นรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ดีกว่าส่วนกลางแต่ระบบขนส่งสาธารณะที่กำลังพูดถึงมีลักษณะพิเศษ7ประการก็คือต้นทุนสูงต้องมีรถมีบุคลากรมีระบบข้อมูลมีระบบตั๋วการซ่อมบำรุงและการบริหารเครือข่ายหากท้องถิ่นบางแห่งมีขนาดเล็กเกินไปมีประชากรน้อยหรือมีผู้โดยสารไม่เพียงพอการให้แต่ละแห่งจัดระบบขนส่งของตนเองทั้งหมดอาจทำให้ต้นทุนต่อผู้โดยสารสูงมากและต้องใช้งบประมาณอุดหนุนจำนวนมากดังนั้นกระผมจึงขอเสนอเรื่องการกระจายอำนาจว่าไม่ควรหมายถึงท้องถิ่นต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองบางเรื่องควรให้เทศบาลบางเรื่องควรให้อบต.ดูแลบางเรื่องควรอยู่ในระดับจังหวัดและบางเรื่องเชื่อมโยงหลายจังหวัดควรบริหารในระดับกลุ่มจังหวัดหรือเขตมหานครดังนั้นหลักสำคัญก็คือกระจายอำนาจให้ใกล้ประชาชนที่สุดแต่ต้องไม่เล็กจนขาดประสิทธิภาพประการที่2ครับระบบขนส่งต้องบริหารเป็นเครือข่ายไม่ใช่ตามเขตการปกครองประชาชนไม่ได้เดินทางตามเส้นเขตเทศบาลหรือเขตจังหวัดคนหนึ่งอาศัยอยู่ในท้องถิ่นหนึ่งแต่ไปทำงานอีกท้องถิ่นหนึ่งพาลูกไปเรียนหนังสืออีกแห่งหนึ่งและไปโรงพยาบาลอีกจังหวัดหนึ่งดังนั้นถ้าแต่ละท้องถิ่นกำหนดเส้นทางค่าโดยสารตารางเดินรถ และระบบตั๋วแยกจากกันทั้งหมดระบบขนส่งอาจไม่ต่อเนื่องและสร้างความยากลำบากให้ประชาชนเราจึงควรมีองค์กรระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดหรือเขตมหานครทำหน้าที่วางโครงข่ายให้เชื่อมกันส่วนท้องถิ่นควรดูเส้นทางย่อยรถเชื่อมต่อหรือฟีดเดอร์ที่เข้าถึงชุมชนกับผมขอสรุปหลักการนี้สั้นๆว่าปัญหาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นแก้ปัญหาเครือข่ายต้องบริหารในระดับเครือข่ายแต่ปัญหาที่มีบางท่านได้พูดไปแล้วก็คือว่าท้องถิ่นจะต้องมีความสามารถประสานกับระบบราชการได้มีท้องถิ่นหลายแห่งตั้งแต่ระดับอบจ.ลงไปต้องไปขอร้องระบบราชการเป็นเพราะว่าไม่สามารถสั่งระบบราชการได้โดยตรงอันนี้ต้องไปแก้ไขที่ใดที่หนึ่งให้ดีขึ้นท้องถิ่นต้องมีรายได้และมีเงินโอนเพียงพอกับผมไม่เห็นด้วยที่ท้องถิ่นจะไปกู้เงินได้ซึ่งตอนนี้ก็เห็นทำกันอยู่เนื่องจากว่าเงินกู้ขาดดุลงบประมาณเนี่ยมันจะรวมกับเงินขาดดุลรัฐบาลกลางจนเป็นขนาดสัดส่วนที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP สูงเกินไปทำให้ประเทศสามารถล้มละลายได้ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศบราซิลที่ปล่อยให้หน่วยงานท้องถิ่นทุกคนไปกู้ได้หมดจนกระทั่งหนี้ของระบบราชการต่อ GDP สูงจนคนถอนเงินทุนออกจากประเทศบราซิลประการที่สองที่ผมเห็นในหลายที่ก็คือท้องถิ่นที่กำลังจะหมดอายุเนี่ยนะมักไปกู้เงินใช้จนหมดแล้วก็คนมาใหม่ไม่มีเงินใช้ดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหลักการสำคัญเลยนะฮะว่าในประเทศน่ะรัฐบาลกลางกู้เงินได้เท่านั้นนะฮะกรุงเทพมหานครก็กู้ไม่ได้ที่อื่นๆเล็กลงไปก็ไม่ควรกู้เป็นเพราะว่าภาระความรับผิดชอบเป็นของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ของท้องถิ่นดังนั้นประการที่4ก็คือเรื่องของปัญหาการดูแลระบบจราจรซึ่งทุกวันนี้กับผมขับรถมาก็เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์จำนวนมากวิ่งสวนทางจราจรไปพูดหลายที่แล้วครับไม่มีการแก้ไขก็อยากจะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแก้ไขเรื่องการวิ่งสวนทางเส้นทางจราจรแล้วก็เห็นเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ว่ามีการถูกรถที่วิ่งมาตามเส้นทางชนตายก็หลายหนแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของความไม่เรียบร้อยของประเทศอ่ะไม่มีวินัยของประเทศอ่ะแล้วก็มันก็มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยว่าประเทศเราไม่มีระเบียบวินัยซึ่งตอนนี้เมืองจีนซึ่งเคยมีปัญหานี้ก็แก้ไขแล้วเวียดนามซึ่งเคยมีปัญหานี้ก็แก้ไขแล้วข้อ3ครับส่วนกลางยังต้องมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานเดียวกันประมาณ6เรื่องนะครับแม้ว่าเรากระจายอำนาจแล้วเนี่ยส่วนกลางต้องกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานรถมาตรฐานผู้ขับขี่ระบบข้อมูลและการเชื่อมต่อของระบบขนส่งซึ่งควรเป็นมาตรฐานกลางมิฉะนั้นประเทศอาจจะมีระบบขนส่งหลายมาตรฐานจนเชื่อมโยงกันไม่ได้กับผมจึงเห็นว่าโครงสร้างที่เหมาะสมก็คือส่วนกลางกำหนดมาตรฐานและระบบกลางจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดวางโครงข่ายหลักและระบบค่าโดยสารที่เชื่อมโยงกันส่วนท้องถิ่นจัดบริการในพื้นที่และเส้นทางย่อยที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนท่านประธานครับการกระจายอำนาจที่ดีไม่ใช่การโยนอำนาจจากส่วนกลางลงไปท้องถิ่นทั้งหมดแต่คือการแบ่งงานให้ถูกระดับเรื่องใดที่ท้องถิ่นทำดีกว่าก็ให้ท้องถิ่นทำเรื่องใดอาศัยขนาดและเครือข่ายก็ต้องบริหารในระดับที่ใหญ่พอถ้าเราวางโครงสร้างเช่นนี้ได้กับผมก็เชื่อว่าระบบขนส่งสาธารณะของไทยจะมีความคล่องตัวมีความเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพและสุดท้ายประชาชนทั้งหมดประโยชน์ทั้งหมดต้องกลับมาที่ประชาชนคือ4ข้อครับ หนึ่งประชาชนเดินทางสะดวกสองเสียเวลาน้อยสามมีค่าใช้จ่ายเหมาะสมและสี่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านพันธินม่วงเจิมครับเชิญครับ
3: ครับเรียนท่านประธานครับพันธินร่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยและเขตวัฒนาพรรคประชาชนนะครับก็ขอร่วมอภิปรายสนับสนุนหลักการนะครับที่จะแก้ร่างพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจขนส่งของพรรคประชาชนโดยท่านสุรเชษฐ์ปริมวงศ์วุฒินะครับโดยอยากจะนำเรื่องของการเดินทางของคนในย่านทองหล่อและครับชุมชนคลองเตยนะครับบางทีเราพูดกันเรื่องกระจายอำนาจขนส่งเราคิดว่าปัญหามีเฉพาะในต่างจังหวัดนะครับก็อยากจะให้มาประกอบการพิจารณาด้วยว่าการให้อำนาจท้องถิ่นจัดระบบขนส่งมากขึ้นเนี่ยจะช่วยประชาชนได้อย่างไรเฉพาะในกรุงเทพนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับเวลาพูดถึงคลองเตยพัฒนานะครับหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหเจริญแล้วอยู่ใจกลางเมืองมีรถไฟฟ้านะครับมีรถเมล์เยอะแยะมากมายจะมีปัญหาอะไรเรื่องการขนส่งนะครับการเดินทางน่าจะสะดวกอยู่แล้วแต่ถ้าเริ่มมองจากบ้านของประชาชนเนี่ยแทนที่จะเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้านะครับเราจะเห็นคำถามอีกหลายข้อครับว่าบ้านอยู่ห่างป้ายแค่ไหนนะครับกว่าจะออกมาที่รถไฟฟ้าเนี่ยจะต้องยังไงนะครับต้องต่อกี่ครั้งจ่ายรวมกี่บาทกว่าจะถึงที่ทำงานนะครับคือระบบฟีดเดอร์นั่นเองนะครับสำหรับผมนะครับขนส่งสาธารณะที่ดีไม่ใช่แค่มีรถให้ประชาชนนั่งครับแต่ต้องมีรถที่ประชาชนอยากใช้เข้าถึงง่ายนะครับรอไม่นานตรงเวลาปลอดภัยค่าใช้จ่ายไหวต่อรถสะดวกนะครับและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับจนประชาชนได้ใช้เดินทางในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องพึ่งรถส่วนตัวนะครับรถการพึ่งพารถส่วนตัวนะครับรถติดนะครับเราควรใช้สิ่งเหล่านี้วัดนะครับว่าการแก้กฎหมายครั้งนี้ทำให้ประชาชนเดินทางได้ดีขึ้นจริงหรือไม่ครับท่านประธานครับเริ่มต้นที่สุขุมวิท55หรือทองหล่อก่อนนะครับขอภาพประกอบด้วยนะครับเป็นรถโดยสารสาย1019นะครับไม่น่าเชื่อนะครับตารางวาที่ดินเราเป็นล้านนะครับคอนโดตารางเมตรเป็นแสนๆยังมีวัตถุโบราณวิ่งอยู่นะครับน่าจะเป็นคนไม่รู้ต่างชาติมาเห็นว่าเขายังแซวเลยว่าโอ้โหนี่อยู่มาตั้งแต่ผมเกิดแล้วนะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับเป็นรถเมล์แดง สภาพเนี่ยไม่ได้ตำหนินะครับคือมันก็ยังวิ่งได้อยู่นะครับแต่ว่าสีพื้นผิวตัวถังเนี่ยมันหลุดออกไปหมดแล้วนะครับแม้ภาพถ่ายอาจจะบอกไม่ได้ว่าเครื่องยนต์หรือระบบเบรกอยู่ในสภาพใดแต่สิ่งที่ตั้งคำถามได้ทันทีก็คือรถได้รับการดูแลอย่างไรตรวจครั้งล่าสุดเมื่อไหร่มีแผนการปรับปรุงอย่างไรนะครับผมก็เคยถามไปทางขนส่งเหมือนกันนะครับว่าท่านได้มาตรวจหรือเปล่านะครับว่าที่เขาขอใบอนุญาตไปจำนวนรถนะครับความถี่ในการวิ่งแวะจอดรับคนยังไงนะครับนอกจากภาพนี้นะครับในฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนของกรุงเทพมหานครยังพบข้อร้องเรียนเกี่ยวควันดำของรถโดยสารในเส้นทองหล่ออย่างน้อย4รายการนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งควรติดตามผลแล้วแก้ไขให้ชัดเจนนะครับปัญหาคือขนส่งทางบกครับท่านดูแลไม่ทั่วถึงครับการจัดรถในย่านทองหล่อซึ่งต้องมองไปสุขุมวิทในซอยย่อยด้วยซึ่งเป็นซอยคู่ขนานนะที่มันเชื่อมถึงกันเนี่ยคนที่พักอาศัยอยู่ทำงานในซอยเหล่านี้จะออกมาขึ้นตรงไหนจะไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลต่อเรือคลองแสนแสบกับ BTS ทองหล่อได้สะดวกอย่างไรนะครับผมจึงอยากให้พิจารณาเส้นทางร่วมกันทั้งย่านว่าจะจัดรถให้เชื่อมกันอย่างไรนะปัจจุบันก็ต้องไปใช้วินบ้างนะครับเพราะนั่งตรงนี้นะครับต่อให้โอเคค่าโดยสารไม่ได้แพงมากแต่ผมว่าคนในย่านทองหล่อที่อยู่คอนโดก็พร้อมยอมจ่ายในราคาที่สูงกว่านี้เราอยากให้มีรถมินิบัส EV ฟีดเดอร์ที่เป็นแอร์นะครับอาจจะจ่าย10-15บาทแพงกว่ารถเมล์แดงเล็กน้อยนะครับปัญหาหลายเส้นทางรถเมล์ของสมกรที่วิ่งยังไม่กล้าแวะเลยครับกลัวเจ้าถิ่นนะครับวิ่งผ่านทองหล่อเลยไม่แวะอะไรสักป้ายท่านจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงถ้าผมไม่กระจายอำนาจครับท่านต้องรอให้เขามานั่งเกาะโต๊ะถูกข้อคอรหานั่งแล้วต้องไปนั่งขอกับท่านแล้วสุดท้ายท่านก็แก้ปัญหาไม่ได้อย่างนี้แหละครับถึงเวลาแล้วครับท่านอย่าหวงอำนาจเลยครับกระจายอำนาจให้คนที่เขาอยู่หน้างานรู้ดีกว่าท่านนะครับจะได้แก้ปัญหาเรื่องความถี่เรื่องค่าโดยสารเรื่องจุดขึ้นลงของผู้สูงอายุคนพิการนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่ผมอยากพูดคือชุมชนคลองเตยครับลองเริ่มจากบ้านในชุมชน70ไร่นะครับชุมชนล็อก456บริเวณแฟลตคลองเตยคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะออกไปขึ้นรถที่ไหนครับจากบ้านไปถึงป้ายต้องใช้เวลาเท่าไหร่คลองเตยมีรถเมล์อยู่แล้วครับตอนนี้มีแทบจะเลิกไปแล้วด้วยนะครับ 3-44 ของไทยสมายซึ่งเข้าใจว่าเดิมทีเป็นของขสมกนะครับ72แทบไม่มีรถวิ่งอยู่แล้วครับเขาก็ไม่ได้อยากมาวิ่งเพราะว่ามันไม่มีคนนั่งมันไก่เกิดก่อนไข่ครับคนก็บอกว่าไม่มีรถก็เลยเลิกนั่งซื้อจักรยานยนต์กันใช้เองนะครับคือปัญหาเนี่ยผู้สูงอายุเอ่ยนะครับคนพิการลูกเล็กเด็กแดงที่ต้องไปโรงเรียนนะครับก็วิ่งก็ใช้รถแบบรถสองแถวครับวิ่งเต็มถึงออกใช่ไหมครับจากข้างในชุมชนมาโรงเรียนปทุมคงคาหรือตรงบขส.เอกมัย นะวิ่งก็วันละ2รอบ3รอบคือเขาไม่กำไรไงครับเขาก็ไม่วิ่งวิ่งเฉพาะตอนที่มันมีคนเท่านั้นซึ่งมันขัดกับหลักของขนส่งสาธารณะนะครับแล้วก็รถเมล์สายเดิมที่มันวิ่งเนี่ยที่ท่านปฏิรูปเส้นทางแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์เพราะท่านไม่รู้หน้างานจริงๆนะครับแล้วพอร้องเรียนไปทั้งขสมกทั้งไทยสมายกว่าจะไปเรื่องไปถึงขนส่งมันก็ใช้เวลานานมากนะครับแก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับรถมันก็ห่างออกไปเรื่อยๆค่อยๆตายไปสุดท้ายแล้วก็ไม่มีรถขนส่งสาธารณะให้บริการนะครับผมเคยเสนอไปแล้วท่านก็บอกว่าให้ไปทำฟีสมาให้ไปทำให้ผู้ออเปอเรเตอร์ผู้ดำเนินการเนี่ยไปสำรวจมามีความต้องการไหมแต่ที่บอกมันไก่เกิดก่อนไข่เมื่อไปสำรวจปั๊บคนต้องการใช้มันอยู่แค่ 2-3 คนมันน้อยมากนะครับมันก็ไม่เกิดในมุมมองของออเปอเรเตอร์หรือผู้เดินรถต้องให้กทม.สิครับเป็นคนเดินรถหรือเป็นคนออกใบอนุญาตเพราะจะได้แก้ปัญหาได้ไม่ใช่ขนส่งทางบกครับเพราะท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมก็เสนอเส้นทางสุขุมวิท50วิ่งถนนริมทางรถไฟสายเก่าอาจจะลงมาเชื่อม MRT ตรงตลาดคลองเตยก็ไม่เกิดสักทีนะครับเพราะมันไม่ได้กำไรครับปัญหาคือขนส่งสาธารณะโจทย์คือมันไม่ใช่กำไรขาดทุนครับมันเป็นบริการสาธารณะครับเนี่ยอยากให้ทบทวนเรื่องเส้นทางเดิมเมืองมันเปลี่ยนไปแหล่งงานที่อยู่อาศัยเมื่อมีรถไฟฟ้าเข้ามามีรถเมล์ก็ควรได้รับการทบทวนไปซึ่งขนส่งเนี่ยท่านขอบอเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์เลยนะครับกรณีที่มีการเพิ่มบริการตัดสิทธิ์ผู้เดินรถเดิมก็ต้องบอกให้ชัดว่าติดที่สัญญาติดที่ใบอนุญาตเงื่อนไขใดต้องแก้ยังไงนะครับไม่ใช่บอกว่าโอเคคิดว่าไทยสมายมาเดินรถแล้วมันจะกำไรอยากให้มันมีรถแอร์ที่ดีแต่ปัญหาของคนในชุมชนคลองเตยไม่ใช่รถแอร์ครับมันเป็นเรื่องค่าโดยสารครับเพราะว่าถ้าเกิดมันขึ้นไปถึง15บาท20บาทเนี่ยเขาจ่ายไม่ไหวท่านรู้ตรงปัญหาตรงนี้หรือเปล่านะครับแน่นอนผู้ประกอบการควรได้รับความเป็นธรรมควรมีโอกาสร่วมในการปรับปรุงแต่ถ้าบริการยังไม่พอประชาชนควรได้รับตอบว่าจะเพิ่มให้ได้เมื่อไหร่อย่างไรไม่ใช่จบเพียงว่ามีคนเดินรถอยู่แล้วนะครับเนี่ยเหตุผลที่ผมถึงสนับสนุนเรื่องการกระจายขนส่งแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครเองก็ขนส่งทางบกก็ไม่มีนะครับศักยภาพในการไปดูแลให้ทั่วถึงนะครับก็เสนอให้มีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกของกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งมาจากการเลือกตั้งเป็นประธานเพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่นตามที่กำหนดในร่างนะครับรวมถึงกทม.ในการจัดเส้นทางรถนะครับจำนวนรถอัตราค่าโดยสารจุดรับส่งภายในเขตของตนนะครับผมเห็นด้วยกับทิศทางในนี้แต่ในชั้นกรรมการเนี่ยก็คงต้องคุยกันต่ออย่างกทม.เขามีหน้าที่จัดทำป้ายนะครับตัวศาลาพักคอยต่างๆนะครับจริงๆมันต้องเชื่อมโยงไปเลยนะครับนะเรื่องที่ต้องติดตามนะครับว่าใครตัดสินใจเรื่องนี้โดยเฉพาะคณะกรรมการกับกรุงเทพมหานครรวมถึงเส้นทางที่จะข้ามพื้นที่เงื่อนไขการเดินรถเดิมต้องไม่เกิดปัญหาว่าท้องถิ่นได้รับมาแล้วพอจะทำจริงติดขัดไม่สามารถมีใครที่จะรับผิดชอบแก้ไขได้นะเรื่องที่สองต้องมีคนมีงบประมาณพอที่จะทำงานนะครับถ้าเส้นทางจำเป็นแล้วต่อประชาชนเนี่ยรายได้ค่าโดยสารไม่พอควรพิจารณาว่าจะสนับสนุนยังไงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับจะซับซิไดซ์ยังไงโดยกำหนดว่าประชาชนได้รับบริการอะไรจากที่ใช้ไปจากเงินที่ใช้ไปดูค่าเดินทางโดยรวมนะครับคือ door to door จากที่บ้านไปถึงที่ทำงานนะครับประชาชนจ่ายกระเป๋าใบเดียวบัตรใบเดียวนะครับจ่ายเมื่อออกจากชุมชนแล้วไปต่อรถเมล์รถไฟฟ้าต้องดูด้วยว่าเขารับภาระนั้นไหมนะครับเรื่องที่3ครับตรวจสอบบริการได้ทั้งจำนวนรถเที่ยววิ่งค่าโดยสารคือเป็นไปตามที่ขอใบอนุญาตหรือเปล่านะจำนวนรถความถี่การแก้ไขเรื่องร้องเรียนนะครับพร้อมประสานเรื่องกับจุดรับส่งให้มันปลอดภัยนะครับท่านประธานครับก็สนับสนุนให้รับร่างหลักการฉบับนี้นะครับให้ท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจนะครับมีงบประมาณแล้วก็มีความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดบริการนะครับไม่ว่าจะอยู่ทองหล่อชุมชนคลองเตยพื้นที่ใดเนี่ยประชาชนคนไทยก็ควรได้เดินทางด้วยความปลอดภัยและสะดวกนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับท่านวัชรพลตัววันศักดิ์ครับเชิญครับ
4: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลตัววันศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต2พรรคเพื่อไทยผมขออนุญาตได้ร่วมอภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ซึ่งมีการนำเสนอร่างทั้ง3ร่างจากร่างแรกก็คือท่านสุรเชษฐ์ ประวีณ บงวุฒิกับคณะร่างที่สองก็คือของท่านนิกรจำนงกับคณะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับร่างของทางคณะรัฐมนตรีที่ได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานครับโดยเนื้อหาสาระของทั้งสามร่างยึดโยงในการที่จะแก้ไขให้การขนส่งทางบกหรือการบริการสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะให้มีการกระจายตัวและทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างทั้ง3ร่างที่ได้นำเสนอมามี2ร่างก็คือร่างของทางรัฐบาลของท่านนิกรที่มีความคล้ายคลึงกันแต่อีกร่างหนึ่งโดยท่านสุรเชษฐ์ท่านยึดหลัก ในการของการกระจายอำนาจในการที่จะโอนถ่ายภารกิจให้กับท้องถิ่นเป็นไปตามพรบแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปี2542ท่านประธานครับในการที่ผมลุกอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยกับร่างฉบับไหนแต่อยากจะขออนุญาตได้นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งบริการสาธารณะในเขตพื้นที่ของตัวกับผมเองคือจังหวัดนครราชสีมาผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตครับว่าการกระจายอำนาจตามพรบแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจที่จะให้กับท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องที่ดีถ้านับเรื่องถอยหลังไปตั้งแต่การเริ่มต้นให้มีการกระจายอำนาจพี่น้องประชาชนและส่วนราชการหรือแม้กระทั่งองค์กรเอกชนมักจะพูดเสมอว่าการปกครองของประเทศไทยเราเนี่ยมี3ระดับระดับกลางระดับภูมิภาคและก็ระดับท้องถิ่นถ้าเปรียบเทียบงบประมาณที่พี่น้องประชาชนและคนส่วนใหญ่เขามักจะพูดว่าถ้าเป็นการดำเนินการโดยรัฐบาลจากส่วนกลางไปส่วนท้องถิ่นเนี่ยทางงบประมาณจากกรุงเทพและเดินทางไปสู่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเหมือนแท่งไอติมเงินงบประมาณก็จะเดินทางจากกรุงเทพพอมาถึงสระบุรีก็จะเริ่มละลายพอไปถึงโคราชก็จะเหลือแค่ไม้แล้วก็มีการปรามาสเสมอว่าการกระจายอำนาจนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาและที่สำคัญคนที่มาบริหารเป็นนายกเป็นสมาชิกไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจส่วนใหญ่ก็มักจะถูกปรามาสแต่นับถึงวันนี้การกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นนั้นได้เห็นผลชัดเจนว่าท้องถิ่นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับการที่เขาจะดูแลพื้นที่ของเขาเองในการรู้ปัญหาและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการตรวจสอบงบประมาณต่างๆที่เกิดผลประโยชน์อย่างมากทำไมผมถึงพูดเช่นนี้ครับเพราะการกระจายอำนาจนั้นไม่ได้ว่าทุกอย่างนั้นจะต้องกระจายอำนาจด้วยกันเสมอไปแต่การกระจายอำนาจนั้นบางครั้งก็จะต้องดูห่วงของเวลาในการที่เราจะดำเนินการผมเห็นแย้งนิดหนึ่งกับการกระจายอำนาจในเรื่องการขนส่งสาธารณะหรือการดำเนินการที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะให้อำนาจกับทางท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับจังหวัดซึ่งเดิมมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการหลายภาคส่วนเป็นคณะทำงานแต่ถ้าได้มีการดำเนินการแก้ไขตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอมาพร้อมคณะก็คือให้ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้นำท้องถิ่นนั้นเป็นประธานคณะกรรมการในระดับจังหวัดผมอาจจะเห็นแย้งนิดหนึ่งครับถ้าเราเปรียบเทียบในสมัยก่อนได้มีการถ่ายโอนภารกิจเรื่องถนนสายหลักไม่ว่าจะเป็นของทางรพช.เดิมหรือแม้กระทั่งทางหลวงชนบทที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นท่านประธานทราบไหมครับตอนแรกทุกท้องถิ่นเนี่ยเขาดีใจเพราะเขาคิดว่าการถ่ายโอนภารกิจให้เนี่ยจะถ่ายโอนทั้งโครงการจะถ่ายโอนทั้งคนจะถ่ายโอนทั้งงบประมาณแต่สุดท้ายครับถ่ายโอนแต่งานแต่เงินงบประมาณไม่ให้มาคนไม่ให้มาท้องถิ่นหลายท้องถิ่นต้องขอคืนสิ่งเหล่านี้กลับคืนไปผมกำลังมองในเรื่องของการพรบขนส่งทางบกว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยที่เราจะต้องเจอและทำไมไม่แก้ไขก่อนท่านประธานทราบไหมครับเรื่องอะไรโคราชบ้านผมเนี่ยเมืองมันเจริญทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสถานการณ์โควิดหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจต่างๆที่เราเห็นรถทัวร์วันนี้แทบจะหาไม่ได้เลยสมัยก่อนเนี่ยรถทัวร์ประจำจากโคราชมากรุงเทพสาย21นี่มีการประมูลมีการซื้อต่อคันหนึ่งนับ10ล้าน20ล้านบางสายนี่เป็นรถทัวร์ที่เดินทางไปอุบลไปจังหวัดต่างๆแต่วันนี้หาคนประมูลไม่ได้ละครับมีแต่รถจำนวนลงรถจำนวนลงรถทัวร์จากกรุงเทพมาโคราชวันนี้เนี่ยต้องแข่งขันกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลายเป็นรถตู้รถโดยสารเพราะอะไรครับเพราะคนได้เปลี่ยนวิถีชีวิตลงเมืองต่างๆมีการขยายตัวบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเรามีรถเมย์ในจังหวัดเดี๋ยวนี้รถเมย์ไม่มีสัมปทานต่างๆที่เกิดขึ้นได้มีการร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่กลับไม่เปลี่ยนแปลงเลยที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าต่อให้ท่านประธานให้ท้องถิ่นบริหารหรือมีการแก้ไขกฎหมายพรบ.ฉบับนี้แล้ว มันไม่ใช่ว่าเรื่องทั้งหมดจะจบสิ้นลงมีหลายต่อหลายครั้งครับท้องถิ่นเขาลุกขึ้นมาที่จะขอมีการเดินรถในสายต่างๆที่เป็นสายหลักเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเขาทำไม่ได้เพราะเวลาไปทับสัมปทานกับบริษัทเอกชนหรือใครต่อใครมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราโอนภารกิจนี้ให้กับท้องถิ่นเป็นคนดำเนินการผมกลัวจะเกิดปัญหาตามมาและสำคัญไปกว่านั้นครับเงินภาษีรอเลื่อนที่จัดสรรให้กับท้องถิ่นถ้าบอกตรงๆก็คือความไม่ชอบธรรมยกตัวอย่างโคราชบ้านผมอปจ.ได้งบปีนึงเนี่ยภาษีรอเลื่อนที่จัดส่งให้นี่ปีนึง800กว่าล้านแต่ท้องถิ่นต่างๆเป็นเทศบาลตำบลเป็นอปต.นี่ไม่ถึงล้านบางแห่งล้านกว่าบาทเงินเหล่านี้ครับท่านประธานท้องถิ่นเองก็ต้องเอาไปพัฒนาถนนหนทางแล้วเราจะเอามาสร้างสถานีขนส่งหรือมาปรับปรุงมาพัฒนาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ขนส่งโชคชัยบ้านผมเนี่ยวันนี้ไม่มีรถเข้าเพราะมันต้องไปยูเทิร์นไกลมีปัญหาคือประชาชนรถลงท้องถิ่นบริหารก็ขาดทุนมีหลายจังหวัดส่งคืนสถานีขนส่งและปัญหาเหล่านี้ต่างหากครับที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถ่องแท้ว่าถ้าเราเพิ่มอำนาจให้กับท้องถิ่นนั่นหมายความถึงท่านต้องให้ทั้งเงินโครงการให้งบประมาณและบุคลากรคือการกระจายอำนาจถึงเวลาหรือยังที่เราจะดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ทิ้งอยากจะกราบฝากไปยังคณะกรรมการครับได้พิจารณาให้ท่วนทีว่าบางอย่างการกระจายอำนาจเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งแต่บางอย่างถ้าการกระจายอำนาจนั้นแล้วเกิดปัญหาไปก่อให้เกิดภาระกับท้องถิ่นและถ้าการแก้ไขนั้นได้ส่งผลต่อการบูรณาการในการที่จะวางเส้นทางทั้งจังหวัดหรือทั้งประเทศมันจะก่อให้เกิดการทำงานที่ล่าช้าไปกว่าเดิมอีกกราบเรียนท่านประธานเพื่อทราบครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอรทัยเกิดทรัพย์เชิญครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดภูเก็ตพรรคกล้าธรรมค่ะวันนี้ดิฉันขออภิปรายร่วมร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นดิฉันเชื่อว่าร่างทั้ง3ฉบับนี้กำลังจะเป็นข่าวดีให้กับหลายจังหวัดที่กำลังจะถูกปลดล็อกออกจากคำว่าส่วนกลางรวมศูนย์การแก้ไขในครั้งนี้ถือว่าเป็นการคืนอำนาจให้กับคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถกำหนดชะตาชีวิตการเดินทางของคนในพื้นที่ท่านประธานคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องกฎหมายค่ะแต่มันคือการเข้าใจของคนในพื้นที่การสามารถกำหนดเส้นทางการเดินรถการกำหนดราคาค่าโดยสารที่เข้าถึงรวมทั้งการบริหารจำนวนรถให้ทั่วถึงเพราะว่าการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะนั่นคือสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยควรมีวันนี้ดิฉันในฐานะตัวแทนชาวภูเก็ตที่รับรู้ถึงความเดือดร้อนในการเดินทางพี่น้องชาวภูเก็ตขอระบบขนส่งสาธารณะมาอย่างยาวนานแต่เรามักจะติดกับคำว่าต้องรอนโยบายจากกระทรวงลงมาแต่อีกไม่นานนี้ร่างพรบฉบับนี้จะทำให้พวกเราชาวภูเก็ตมีความหวังกับระบบขนส่งสาธารณะที่พัฒนาจากคนในพื้นที่ที่ย่อมรู้ดีว่าคนพื้นที่ต้องการอะไรแต่วันนี้ค่ะดิฉันยังมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อให้พิจารณาควบคู่ไปกับร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะเรื่องแรกค่ะท่านประธานร่างฉบับนี้กำลังจะเป็นความหวังให้กับชาวภูเก็ตโดยเฉพาะพี่น้องชาวรถตู้โดยสารสาธารณะไม่ประจำทางในเมืองท่องเที่ยวเช่นภูเก็ตพี่น้องที่มีรถตู้เช่าพรีเมียม VIP V8 ที่ยังเจอปัญหาคลาสสิกคือข้อกฎหมายขนส่งที่ล้าหลังไม่ตอบโจทย์การให้บริการในปัจจุบันในขณะที่พี่น้องต้องการเปลี่ยนผังที่นั่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์การเดินทางแบบพรีเมียมในเมืองท่องเที่ยวแต่พวกเขาจะมักจะติดกับคำว่าข้อกำหนดของภาษีสรรพสามมิตถูกจับถูกปรับจากขนส่งจังหวัดเป็นประจำแต่ถ้าหากร่างนี้มีพวกเขากำลังจะมีแสงสว่างปลายทางค่ะที่สามารถให้อำนาจกับคณะกรรมการจังหวัดเพื่อผลักดันข้อกำหนดประจำจังหวัดได้และรับรองให้ VIP V8 เป็นยานพาหนะบริการสาธารณะหรือการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์ในจังหวัดนั้นๆได้เหล่านี้จะช่วยปลดล็อกความกังวลให้กับพี่น้องรถตู้เรื่องของภาษีสัมปทานมิตรอีกไม่นานค่ะแต่อีกเรื่องหนึ่งค่ะท่านประธาน สิ่งที่เรากำลังเห็นช่องโหว่ของกฎหมายในครั้งนี้ก็คือเรื่องของรถโดยสารไม่ประจำทางป้ายข้ามถิ่นที่มาจากทุนใหญ่ทุนนอกพื้นที่ที่นำรถบัสรถทัวร์รถโดยสารหลากหลายประเภทที่จดทะเบียนจากปลายกรุงเทพหรือจังหวัดใหญ่ๆเข้ามาวิ่งหากินในจังหวัดอื่นๆและนั่นก็คือบ้านดิฉันภูเก็ตค่ะที่มีรถป้ายกรุงเทพอยู่มากมายและเหล่านี้กำลังจะเป็น2มาตรฐานชิ้นใหญ่ที่รถบริการของท้องถิ่นกำลังมีกรอบกติกาแต่ในขณะที่คณะกรรมการขนส่งปลายทางไม่มีอำนาจในการควบคุมปริมาณหรือสั่งระงับอะไรได้เลยเพราะอำนาจควบคุมทะเบียนกลับไปอยู่ที่จังหวัดต้นทางดิฉันจึงขอเสนอให้กฎหมายฉบับนี้เพิ่มกลไกควบคุมร่วมข้ามจังหวัดให้อำนาจกับจังหวัดปลายทางสามารถร่วมจัดระเบียบควบคุมปริมาณรถให้เหมาะสมกับพื้นที่ลดปัญหาจราจรที่ภูเก็ตบ้านดิฉันกำลังเจออย่างหนักและควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการต่างถิ่นเพื่อให้การกระจายอำนาจในครั้งนี้ปกป้องคนทำมาหากินในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะท่านประธานนั่นคือข้อสังเกตที่เราเห็นร่างพรบฉบับนี้คือรถบริการผ่านแอปพลิเคชันที่ยังคงเป็นการควบคุมดูแลจากส่วนกลางไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการขนส่งจังหวัดในขณะที่กฎหมายฉบับนี้กำลังบริหารรถสาธารณะท้องถิ่นให้ทุกคนปฏิบัติตามข้อบังคับของท้องถิ่นแต่กลับเปิดเสรีให้กับรถแอปพลิเคชันวิ่งแบบไม่จำกัดจำนวนไม่มีการควบคุมราคาแบบเดียวกันไม่มีมาตรฐานการควบคุมรถสวมทะเบียนหรือรถไม่ตรงปกและนั่นคืออีก2มาตรฐานที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้การควบคุมใน1จังหวัดดังนั้นที่ฉันจึงขอฝากไปยังท่านประธานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องนี้สร้างมาตรฐานเดียวกันให้คณะกรรมการจังหวัดควรมีสิทธิดูแลจัดการรถแอปพลิเคชันที่มาให้บริการในจังหวัดนั้นๆเพื่อให้การกระจายอำนาจนี้เกิดความเท่าเทียมและแท้จริงสู่ท้องถิ่นค่ะท้ายสุดนี้ค่ะท่านประธานถึงแม้ดิฉันจะเห็นข้อดีของร่างพรบในครั้งนี้แต่ยังต้องขอฝากความห่วงใยในเชิงโครงสร้างที่มองข้ามไม่ได้นั่นคือการเชื่อมต่อระบบสาธารณะระหว่างท้องถิ่นเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่สับสนถึงแม้รถจะบริหารโดยคนละท้องถิ่นแต่ค่าอัตราค่าบริการต้องควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันผ่านคณะกรรมการขนส่งจังหวัดไม่ให้ประชาชนจะต้องมาแบกรับภาระค่าโดยสารที่ซ้ำซ้อนและไร้ทิศทางค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่กังวลที่สุดค่ะนั่นคือเรื่องของงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่นหลายพื้นที่ยังไม่มีความพร้อมและขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการบริหารระบบคมนาคมขนาดใหญ่หากปล่อยให้กฎหมายนี้ถูกบังคับใช้ทันทีระบบขนส่งในหลายจังหวัดอาจจะล่มสลายได้ดิฉันจึงขอเสนอว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้กรมการขนส่งทางบกในฐานะอดีตผู้ดูแลเดิมจะต้องไม่ปล่อยมือแต่จะต้องเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการร่วมวางระบบและทางกระทรวงคมนาคมจะต้องจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแบบพิเศษเพื่อสนับสนุนการโอนย้ายอำนาจครั้งนี้ให้ราบรื่นและปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนวันนี้ค่ะเราต้องการการกระจายอำนาจเพื่อกระจายความเจริญไม่ใช่ส่งมอบกฎหมายที่กลายเป็นเพียงการส่งต่อความเสี่ยงให้กับท้องถิ่นไปเผชิญปัญหาเพียงลำพังขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านอนุสรไกรวัฒน์อนุสรครับเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพกับผมนายอนุสรไกรวัฒน์อนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอมีส่วนร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ที่นายนิกรจำนงและก็เพื่อนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้เสนอผมและเพื่อนๆครับก็ได้เป็นคนที่ร่วมลงนามสนับสนุนพรบ.ดีๆอย่างนี้การกระจายอำนาจอย่างนี้อยากเห็นอยากให้เกิดในอดีตครับเท่าที่จำได้การกระจายอำนาจยังไม่เกิดผมเด็กมหาชัยมาเรียนกรุงเทพมาสายใต้ ขนส่งที่แรกอยู่สามแยกไฟฉายย้ายไปสายใต้ใหม่และครั้งย้ายมาอยู่ถนนบรมสายใต้หรือสถานีขนส่งในอดีตย้ายสามครั้งหมอชิดเดิมอยู่ริมถนนพหลโยธินปัจจุบันย้ายไปอยู่ข้างหลังถนนเส้นในนี่คือเมืองไทยของเราครับเคยไปญี่ปุ่นโตเกียวชินชูกุสถานีขนส่งเขาอยู่ยังไงเขาก็อยู่อย่างนั้นฝากรัฐบาลฝากกรมที่ดูแลสถานีขนส่งโดยเฉพาะเมนหลักของประเทศไม่จำเป็นกรุณาอย่าย้ายสิ่งที่ดีที่สุดคืออยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นและก็ดีใจครับที่วันนี้มีการกระจายอำนาจออกไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบจได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาสถานีขนส่งไม่ใช่แค่นั้นครับยังให้โอกาสคนในจังหวัดมีโอกาสพัฒนาเส้นทางขนส่งภายในจังหวัดด้วยการกระจายอำนาจของพรบฉบับนี้ก็ต้องบอกว่าดีแล้วครับไม่อย่างนั้นทุกอย่างมากองกันอยู่ที่กรุงเทพต้องรอแต่ถ้าเมื่อไหร่ร่างฉบับนี้เสร็จไปคนในต่างจังหวัดวันนี้เกิดมีเส้นทางใหม่จากอำเภอกอไก่เข้ามาสู่อำเภอเมืองก็สามารถใช้ตามกฎหมายฉบับนี้อนุมัติเส้นทางใหม่ๆให้พี่น้องในต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาในเมืองได้สะดวกมากขึ้นก็สนับสนุนในสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นอาจจะมาช้าแต่ไม่เป็นไรครับมาแล้วแต่สิ่งสำคัญเรียนด้วยความห่วงใยฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะมีปัญหาบางส่วนที่อาจจะเกิดความทับซ้อนบางเรื่องบางราวอาทิเช่นสัมปทานเส้นเดิมที่เคยให้ไว้แล้วอำนาจอนุมัติจากตรงกลางอนาคตจะเปลี่ยนหรือปรับแก้ไขยังเป็นอำนาจเดิมหรือเปล่าหรือใช้กรรมการแล้วแก้ไขได้เลยอันนี้ถ้าท่านผู้รู้ช่วยตอบด้วยเพราะพอกระจายอำนาจไปในอดีตทุกอย่างมาที่เซ็นเตอร์ส่วนกลางการขอทุกอย่างใช้เวลาแต่ในอนาคตขอจบที่จังหวัดมันสะดวกรวดเร็วแต่อาจจะเกิดมีความซ้ำซ้อนว่าวันนี้มีสาย1วิ่งผ่านจุดคอไก่มาจุดคอไข่สาย2มีจุดคอควายมาจุดคอไข่แต่จะมีบางทับบางเส้นทางตรงนั้นจะทำยังไงก็ต้องฝากช่วยกันดูแลด้วยนะครับว่าอนาคตเส้นทางของรถประจำทางที่ให้อำนาจท้องถิ่นหรือให้อำนาจการกระจายไปตามจังหวัดต่างๆนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะหลายๆเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ไม่ว่าเป็นเชียงใหม่จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆมีโอกาสที่จะพัฒนาเส้นทางต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์ในการท่องเที่ยวได้มากมายหรือเมืองชนที่มีพัทยาผมก็บอกว่าถ้าอนาคตอำนาจได้กระจายท้องถิ่นได้ช่วยดูแลพัฒนาเอารถ EV มาลดทั้งมลภาวะช่วยดูแลพี่น้องในจังหวัดและนักท่องเที่ยวที่ไปเดินทางและได้ข้อมูลที่ดีเนี่ยแหละครับจะทำให้การแก้กฎหมายครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์และสิ่งสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องสถานีขนส่งในอดีตครับสมุทรสาครก็เคยมีแล้วก็ย้ายเหมือนเดิมครับย้ายไปย้ายมาจนปัจจุบันมันไม่มีแล้วผมว่าหลายๆจังหวัดก็เหมือนกันถ้ามีโอกาสมีคนไปช่วยพัฒนาสถานีขนส่งให้เป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางของพี่น้องที่ไม่มีรถส่วนตัวมาใช้รถสาธารณะอันนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต้องฝากถึงคณะกรรมการที่จะไปแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มันดีขึ้นให้มันสมประโยชน์กับที่พวกเราตั้งและหวังไว้ว่าในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการขนส่งฉบับที่พ.ศ.จะเป็นการกระจายอำนาจให้ในต่างจังหวัดได้มีโอกาสมีส่วน ร่วมในการพัฒนาสถานีขนส่งเส้นทางเดินรถภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพให้ตอบรับความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ดีมากขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่างดีๆอย่างนี้ครับเพื่อนๆสมาชิกทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันผ่านร่างดีๆอย่างนี้ให้เป็นกับของขวัญที่ดีของพี่น้องคนไทยด้วยกันครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวิรนันท์ฮวดศรีเชิญครับ
7: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวิรนันท์ฮวดศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคประชาชนตัวแทนพี่น้องชาวนครขอนแก่นชาวตำบลเมืองเก่าและชาวตำบลพรับขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกที่สสสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิพรรคประชาชนเป็นผู้เสนอท่านประธานครับประเทศไทยมีกฎหมายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่พ.ศ.2542ครับมาตรา16มาตรา17กำหนดไว้ชัดเจนว่าเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจรผ่านมากว่า30ปีครับท่านประธานท้องถิ่นยังไม่สามารถจัดระบบขนส่งสาธารณะของตัวเองได้อย่างเต็มที่ก็เพราะรัฐบาลส่วนกลางกระจายแต่หน้าที่ส่วนอำนาจและงบประมาณไม่ได้กระจายไปด้วยท้องถิ่นถูกบอกว่าคุณมีหน้าที่ต้องจัดทำบริการประชาชนมีหน้าที่ต้องจัดทำบริการสาธารณะแต่พอจะลงมือทำจริงครับท่านประธานกลับถูกถามว่ามีอำนาจหรือยังท้องถิ่นครับเมื่อได้ยินคำนี้ครับก็มองหน้ามองตาครับจ้องตากันเลิกลักเลิกลักแล้วถามกันว่าสรุปเรามีอำนาจหรือเปล่าจะเปิดเส้นทางต้องรอส่วนกลางจะปรับเส้นทางจะปรับค่าโดยสารต้องรอส่วนกลางจะกำหนดรูปแบบการบริการก็ต้องรอส่วนกลางบ้านผมครับบอกว่าบ่ว่าเฮ็ดอีหยังก็ต้องรอส่วนกลางรอจนบ่ได้เฮ็ดท่านประธานครับผมขอยกจังหวัดนะครับยกตัวอย่างจังหวัดขอนแก่นบ้านผมเป็นกรณีศึกษาครับว่าเหตุใดต้องสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกที่พรรคประชาชนเป็นผู้เสนอและร่างนี้จะแก้ปัญหาขนส่งของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นได้อย่างไรประการแรกครับข้อโต้แย้งที่หลายคนบอกว่าท้องถิ่นยังไม่พร้อมที่ขอนแก่นบ้านผมครับท่านประธานครับแสดงให้เห็นแล้วว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ท้องถิ่นไม่มีความคิดหรือท้องถิ่นไม่มีความพร้อมท้องถิ่น5แห่งได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทขอนแก่นทรานสิตซิสเต็มจำกัดหรือ KKTS เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของเมืองมีทั้งเทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลเมืองศิลาเทศบาลตำบลเมืองเก่าสำราญและท่าพระร่วมมือกับภาคเอกชนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับท่านประธานมีการศึกษาโครงการรถไฟรางเบาสายสีแดงสำราญท่าพระระยะทางกว่า26กิโลเมตรหลายจังหวัดเขามาดูงานที่ขอนแก่นมาดูงานเรื่องขนส่งมวลชนมาดูงานเรื่องรถไฟรางเบาเป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดขอนแก่นท่านประธานครับที่ขอนแก่นท้องถิ่นไม่ได้แค่รอให้ส่วนกลางมาคิดแทนแต่พยายามแล้วนะครับพยายามลุกขึ้นมาออกแบบเมืองของตัวเองแล้วแต่เมื่อลงมือทำจริงก็ติดขั้นตอนและต้องรออำนาจจากส่วนกลางท้องถิ่นไม่ได้ขาดความคิดครับไม่ได้ขาดความพยายามแต่สิ่งที่ขาดหลายท่านพูดมาแล้วครับแต่ท้องถิ่นในสิ่งที่ขาดคืออำนาจในการตัดสินใจเมื่อตัดสินใจไม่ได้ก็คาราคาซังเมื่อคาราคาซังครับท่านประธานก็ล่าช้าและต้นทุนของความล่าช้าไม่ได้ตกอยู่กับหน่วยงานราชการใดหน่วยงานราชการหนึ่งครับแต่ต้นทุนของความล่าช้าตกอยู่กับพี่น้องประชาชนประการที่สองครับคือระบบรถโดยสารฟีดเดอร์ขอนแก่นครับท่านประธานเคยมีความพยายามพัฒนาระบบโดยขอนแก่นซิตี้บัสเพื่อเชื่อมการเดินทางของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นซิตี้บัสเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับว่าผู้ประกอบการต้องแบกรับค่าน้ำมันค่าคนขับค่าซ่อมบำรุงและต้นทุนของการเดินรถทุกวันในขณะที่จำนวนผู้โดยสารไม่เพียงพอจะทำให้ระบบอยู่ได้ด้วยค่าโดยสารเพียงอย่างเดียวนะครับช่วงหนึ่งจำนวนผู้โดยสารลดลงเป็นอย่างมากจนผู้ประกอบการเดิมต้องยุติการให้บริการแต่ท่านประธานครับขอนแก่นเป็นเมืองของนักสู้เป็นเมืองแห่งความหวังและเมืองของคนไม่ยอมแพ้ครับปัจจุบันมีบริษัทบัสซิ่งทรานสิตเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามารับช่วงต่อครับก็ต้องขอชื่นชมความกล้าหาญและความพยายามของบริษัทบัสซิ่งนะครับในการเชื่อมระบบการเดินทางเชื่อมระบบโดยสารสาธารณะให้กับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นเราจะให้รถโดยสารปรับตามชีวิตของประชาชนหรือจะให้ประชาชนต้องปรับชีวิตให้เข้ากับระบบราชการครับเมื่อเมืองเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางเปลี่ยนแน่นอนครับเส้นทางการเดินรถก็ต้องเปลี่ยนตามแต่การเปลี่ยนเส้นทางแต่ละครั้งต้องผ่านหลายขั้นตอนนะครับใช้เวลาหลายเดือนใช้เวลาเป็นปีๆอย่างขอนแก่นครับสาย11บ้านโนนสวรรค์บ้านขามเจริญใช้เวลานะครับหลังจากคณะกรรมการขนส่งทางบกจังหวัดเนี่ยมีมติเห็นชอบใช้เวลาอยู่12เดือนนะครับกว่าจะได้ปรับแล้วอย่างนี้ผู้ประกอบการจะอยู่รอดได้อย่างไรสุดท้ายเอกชนอยู่ไม่ได้ครับรถขนส่งสาธารณะหายออกจากระบบนะครับประชาชนก็กลับไปใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วเราจะลดรถติดได้อย่างไรลดฝุ่นพิษ ลดปัญหามลภาวะนะครับได้อย่างไรประการที่3ครับเป็นอีกเรื่องที่สะท้อนปัญหาได้ชัด1บทเรียนที่เจ็บปวดของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นชาวชุมชนบกสหรือพ่อค้าแม่ขายที่อยู่บริเวณบกสครับคือการตัดสินใจเรื่องสถานีขนส่งผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบกเคยออกประกาศจากส่วนกลางครับบังคับย้ายการเดินรถทั้งหมดไปรวมที่บกส3ซึ่งห่างจากตัวเมืองเดิมถึง10กิโลเมตรครับการตัดสินใจครั้งนั้นของคนจากกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นผู้ใช้รถโดยสารในพื้นที่นะครับท่านประธานมากกว่า 20,000 คนต่อวันเมื่อศูนย์กลางการเดินรถอยู่ไกลจากใจเมืองครับพี่น้องประชาชนก็ต้องต่อรถเพิ่มเสียเงินเพิ่มเสียเวลาเพิ่มประชาชนนะครับบางส่วนได้รวมตัวกันยื่นฟ้องศาลปกครองในขณะเดียวกันสถานีขนส่งแห่งที่1แห่งที่2ที่ได้โอนมาให้เทศบาลนครขอนแก่นกับกลายเป็นอาคารทิ้งร้างชำรุดทรุดโทรมครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการบริหารจัดการขนส่งโดยคนที่ไม่ได้เดินรถไม่เคยขึ้นรถและไม่ได้อยู่ในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่มากขนาดไหนเรื่องนี้สะท้อนอะไรครับท่านประธานเรื่องนี้สะท้อนว่าระบบขนส่งไม่ใช่แค่เรื่องการเดินรถหรือว่าเรื่องของรถจะวิ่งจากจุดไหนไปจุดไหนหรือบกส.จะตั้งที่ไหนก็ได้ตามใจฉันนะครับแต่มันคือเรื่องของต้นทุนเรื่องของเวลาเรื่องของค่าใช้จ่ายรวมถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับดังนั้นคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคนมีเสียงในการออกแบบและคนที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่ก็ควรมีอำนาจร่วมในการตัดสินใจเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าควรอย่างยิ่งที่จะมีอำนาจร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่กระทบกับชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับจากสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นที่ติดตามเรื่องรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดขอนแก่นท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติการขนส่งที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้ไม่ใช่แค่การแก้กฎหมายเรื่องของการเดินรถเรื่องของรถโดยสารแต่เป็นคำถามสำคัญครับว่าประเทศไทยเอาจริงหรือเอาจังแค่ไหนหรือว่าจริงจังแค่ไหนกับการกระจายอำนาจครับผมเห็นด้วยกับร่างของพรรคประชาชนร่างของอาจารย์สุรเชษฐ์นะครับโดยหลักสำคัญ3ประการก็คือ1ปรับโครงสร้างคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้น2นะครับเพิ่มสัดส่วนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ออะไรครับเพื่อให้เสียงของคนในพื้นที่มีน้ำหนักในการตัดสินใจมากขึ้นและ3เพิ่มอำนาจและเครื่องมือให้ท้องถิ่นสามารถจัดระบบขนส่งมวลชนจัดสถานีขนส่งและระบบฟีดเดอร์ได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่โดยร่วมมือกับเอกชนสหกรณ์สหการและผู้ประกอบการได้อย่างราบรื่นครับผมเข้าใจครับที่ท่านรัฐมนตรีนะครับมีข้อห่วงกังวลนะครับในเรื่องของบทบาทระหว่างเรกูเลเตอร์หรือผู้กำกับดูแลและโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการครับแต่การกระจายอำนาจไม่ได้หมายความว่าให้ท้องถิ่นทำเองได้ทุกอย่างนะครับแต่เราต้องแบ่งบทบาทให้ชัดท้องถิ่นกำหนดโจทย์เรื่องของการเดินรถนะครับเอกชนแข่งขันและให้บริการประชาชนมีส่วนร่วมส่วนรัฐบาลกลางครับกำกับมาตรฐานกำกับความปลอดภัยและความเป็นธรรมของการเดินรถนี่คือการกระจายอำนาจที่ทำให้ทุกฝ่ายมีบทบาทครับท่านประธานและท้ายที่สุดนะครับผลประโยชน์ตกอยู่กับพี่น้องประชาชนเต็มๆครับท่านประธานครับตลอด30กว่าปีเราพูดกันเรื่องการกระจายอำนาจแต่ถ้าท้องถิ่นมีหน้าที่แต่ไม่มีอำนาจมีความรับผิดชอบแต่ไม่มีเครื่องมือมีพี่น้องประชาชนอยู่ตรงหน้านะครับเรือนหมื่นเรือนแสนแต่การตัดสินใจยังอยู่ไกลออกไปหรือว่าอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ส่วนกลางเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงได้อย่างไรครับผมเชื่อครับว่าหลายท้องถิ่นไม่ได้ขออภิสิทธิ์ในการจัดทำเส้นทางรถเมล์ในการจัดทำบริการสาธารณะแต่ชาวท้องถิ่นขอแค่สิทธิ์ในการออกแบบเมืองเป็นของตัวเองคนในพื้นที่ครับรู้ดีที่สุดว่าประชาชนเดินทางอย่างไรรู้ว่าจุดไหนมีปัญหารู้ว่าเส้นทางไหนจำเป็นรู้ว่าระบบแบบไหนตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตนะครับรถโดยสารคันหนึ่งอาจเป็นเรื่องเล็กสำหรับคนที่มีรถยนต์ส่วนตัวครับแต่สำหรับใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเด็กๆน้องๆ นักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุคนพิการหรือคนทำงานในต่างจังหวัดที่ต้องต่อรถยนต์หลายทอดทุกวันรถโดยสารคันหนึ่งคือโอกาสในการใช้ชีวิตผมจึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเพื่อปลดล็อกอำนาจปลดล็อกการบริหารจัดการและเปิดพื้นที่ให้กับท้องถิ่นได้ออกแบบระบบขนส่งมวลชนเป็นของตัวเองขอบพระคุณครับ
8: ท่านอดิศรเพียงเกตครับ
9: ท่านประธานที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อจากขอนแก่นครับพรรคเพื่อไทยผมไปขออนุญาตท่านประธานพูดทั้งที่ผู้อภิปรายหมดแล้วผมฟังมา2วันครับหัวใจของเรื่องนี้คือสมควรจะมี ราชการส่วนภูมิภาคต่อไปอีกหรือไม่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นครับกฎหมายขนส่ง

0: แต่ว่าในจังหวัดใหญ่ๆจะนำร่องขอนแก่นเชียงใหม่นครราชสีมานครศรีธรรมราชแม้กระทั่งจังหวัดเลยเมืองท่องเที่ยวของท่านหาเสียงมาจนปัจจุบันมีหลายพรรคหาเสียงว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าจนป่านนี้หายไปเลยครับไม่ว่าขวามือซ้ายมือเลือกตั้งผู้ว่ามันเป็นเรื่องยากมากมีเฉพาะกรุงเทพมหานครสมควรหรือยังจะถือโอกาสนี้เอาเรื่องขนส่งทางบกเป็นตัวอย่างถ้ามีการเลือกตั้งผู้ว่าเราจะไม่ได้ถกเถียงเพราะผู้ว่าคือส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดการเรื่องขนส่งทางบกนี้ได้ด้วยตัวของตัวเองผมจึงโดยสารเรื่องนี้ครับท่านประธานอยากให้นักการเมืองพวกเราก่อนจะจากไปจากเวทีการเมืองอย่างน้อยต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดใหญ่ๆปัญหาอื่นๆปัญหาตำรวจขึ้นกับผู้ว่าหรือปัญหาท้องถิ่นมีอำนาจเต็มที่ไปสั่งคนนี้สั่งคนนั้นก็จะหมดไปถ้าให้อำนาจไปอยู่อปจ.อปจ.จะไปสั่งตำรวจสั่งหน่วยงานอื่นได้ยังไงเขายังเคารพส่วนภูมิภาคอยู่ท่านประธานครับผมโดยสารสั้นๆในชีวิตการเมืองผมอยากให้มีการเลือกตั้งกระจายอำนาจจริงๆไม่ใช่กระจายอำนาจทีละฉบับแต่ว่าภูมิภาคยังค้ำคออยู่ผมต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่อภิปรายไปก่อนหน้าผมเมืองขอนแก่นเดือดร้อนครับบขส.3ห่างไป10กิโลเมตรค่าโดยสารจากขอนแก่นมากรุงเทพอาจจะถูกกว่าค่าแท็กซี่หรือค่าบริการที่จะไปจากบขส.3ไปบ้านตัวเองบกส.เดิมเทศบาลนครดูแลเป็นป่าช้าแล้วครับนั่นคือการตัดสินใจไม่ทราบว่าใครเป็นใหญ่ตัดสินใจผิดพลาดแล้วไม่ทราบว่าใครจะรับผิดชอบจึงขออนุญาตขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้โอกาสผมพูดเรื่องสำคัญคือการราชการส่วนภูมิภาคออกญี่ปุ่นเขาไม่มีแล้วครับเขาเจริญไหมเจริญเดี๋ยวนี้ผู้ว่าอีกปีหนึ่งไปเกษียณครับอีก2ปีไปเกษียณเป็นสุสานของคนแก่ครับขอนแก่นไม่รู้ว่าผู้ว่าคนต่อไปคืออะไรคือใครจังหวัดเลยเหมือนกันหมดสิ้นสติได้ไหมครับจึงขออนุญาตเสนอเรื่องนี้โดยสารเรื่องขนส่งทางบกไปในตัวครับขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ท่านศิรภพสมผลครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายศิรภพสมผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคกล้าธรรมในวันนี้ครับผมขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติการขนส่งที่พวกเรากำลังร่วมพิจารณากันท่านประธานครับจากที่ผมได้ร่วมรับฟังการอภิปรายจากเพื่อนสมาชิกตั้งแต่วันแรกที่เราได้พิจารณาเรื่องนี้กันจนถึงวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่พวกเราจะได้มอบโอกาสที่สดใสให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าในหลายๆจังหวัดเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าระบบการขนส่งจราจรค่อนข้างจะมีปัญหาเนื่องจากติดขัดในระบบราชการหลายอย่างรวมกับสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในอดีตการที่เรารวมอำนาจอยู่ที่ศูนย์กลางก็เป็นเรื่องที่ดีและก็เหมาะสมในการบริหารราชการแผ่นดินแต่เมื่อสภาพแวดล้อมของสังคมได้เปลี่ยนแปลงไประยะเวลาที่สังคมนี้เติบโตขึ้นการขยายตัวของ

0: เศรษฐกิจของชุมชนของหมู่บ้านเติบโตขึ้นการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางบางอย่างก็เป็นการตัดสินใจที่ล่าช้าไม่ตอบสนองต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระบบขนส่งที่สมควรที่จะต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในวันนี้และผมก็เชื่อว่าจากบรรยากาศในการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกทั้ง2วันนะครับก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าทุกคนก็เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับที่เสนอกันเข้ามาท่านประธานครับการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นได้สามารถจัดการเรื่องระบบขนส่งมวลชนได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็จะสามารถตอบสนองถึงความเดือดร้อนและก็ตอบสนองถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงได้ว่าเส้นทางไหนที่เหมาะสมในสภาพท้องถิ่นนั้นๆหรือเส้นทางไหนที่สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปอบจ.หรือเทศบาลต่างๆมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนครับมีเพื่อนสมาชิกในสภานี้หลายท่านก็ได้อภิปรายไปแล้วว่าหากทางผู้ที่รับผิดชอบรายใหม่นั่นคือท้องถิ่นหากทางร่างพรบฉบับนี้ผ่านนะครับได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องระบบขนส่งในจังหวัดเรื่องการกำหนดเส้นทางเรื่องการกำหนดราคาค่าโดยสารนะครับหากเป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนก็จะเป็นเรื่องดีในการทำงานหรือหากไม่พึงพอใจก็จะเป็นอีกเรื่องที่พี่น้องประชาชนสามารถตัดสินใจได้ผ่านคูหาการเลือกตั้งนั่นก็จะทำให้ผู้บริหารหรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์ตัดสินใจในเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลักท่านประธานครับนอกจากนี้นะครับฝ่ายราชการนะครับที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาอำนาจไว้อยู่ที่เดิมตอนนี้มีการพิจารณากันอยู่2 อย่างคือถ้าเกิดให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดหรือจะให้อำนาจท่านนายกอบจ.เป็นผู้ตัดสินใจผมมีข้อสังเกตอยู่ตรงที่ว่าหลายๆท่านได้พูดมาว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอยู่จังหวัดนั้นๆไม่นานครับเฉลี่ยแค่11เดือนเท่านั้นเองไม่ถึงปีนะครับแล้วก็ย้ายออกไปมีปัญหาอะไรก็ทิ้งเอาไว้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่เข้ามาดูแลมาแก้ไขมารับผิดชอบแต่ในขณะเดียวกันหากเป็นทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยท่านอยู่ในวาระ4ปีถ้าเกิดท่านไม่ยุบสภาท่านก่อนนะครับก็ต้องรับผิดชอบดูแลเรื่องนั้นต่อไปแล้วก็จะส่งผลต่อการเลือกตั้งในครั้งหน้านะครับจังหวัดสกลนครของผมเองเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องระบบขนส่งสาธารณะมาในช่วง10-15ปีนี้เมื่อก่อนนี้สกลนครของผมนะครับเรามีสถานีขนส่งอยู่ใจกลางเมืองสกลนครแล้วก็เป็นศูนย์รวมการค้าศูนย์รวมเศรษฐกิจนะครับประชาชนเดินทางจากต่างอำเภอมาลงอยู่ตรงจุดนี้แทบทั้งหมดแล้วก็อยู่บริเวณใกล้กันจะเป็นถนนที่เขาเรียกว่าเป็นถนนเยาวราชเมืองสกลนครครับสภาพเศรษฐกิจดีมากมีตลาดอยู่ข้างๆตลาดขนาดใหญ่ 2-3 ตลาดติดๆกันนะครับห้างทองเปิดกัน 20-30 ร้านวันดีคืนดีมีการย้ายสถานีขนส่งจากตรงนั้นออกไปอยู่นอกเมืองซึ่งหากไปอยู่ในสถานที่ที่สามารถเดินทางได้สะดวกติดกับถนนใหญ่แล้วก็เชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆอย่างสะดวกนะครับก็จะเป็นผลดีแต่บังเอิญว่าถูกย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่เข้าไปในซอยย่อยๆอีกถนนเส้นแคบนะครับทั้งต้องเสียงบประมาณจากทางราชการเนี่ยต้องเปิดทางทำ4 แยกใหม่3 แยกใหม่เพื่อที่จะเข้าไปนะครับทำให้บริเวณพื้นที่เดิมกับสูญเสียรายได้แล้วก็เศรษฐกิจซบเซาลงห้างทองจากที่เคยเปิด 20-30 ล้านทุกวันนี้เหลือไม่ถึง20ล้านและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจนมาถึงปัจจุบันนะครับนี่ยังไม่รวมถึงปัจจุบันนี้ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดสกลนครบ้านผมเนี่ยก็ได้ล้มเลิกนะครับก็ได้เลิกให้บริการไปเนื่องด้วยต้นทุนด้านภาระค่าน้ำมันแพงหรือจำนวนผู้โดยสารที่ลดน้อยลงอันเนื่องมาจากว่าเขาไม่อยากจะไปต่อรถหลายรอบหลายที่นะครับและสถานีขนส่งก็ไม่ได้เชื่อมต่อกันกับสถานที่ราชการไม่ได้เชื่อมต่อกันกับสนามบินในจังหวัดแล้วก็ไม่ได้เชื่อมต่อกันกับพื้นที่สถานีขนส่งหลักๆในอำเภอใหญ่ๆในจังหวัดนี่เป็นปัญหาที่มันพัวพันกันมาเป็นเวลาช้านานและผมคิดว่าหากเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ท้องถิ่นอย่างเช่นอบจ.หรือเทศบาลในอนาคตหากมีศักยภาพนะครับเมื่อได้รับหน้าที่นี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีขึ้นและที่สำคัญ ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นเลยนะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องงบประมาณคุณท่านประธานในอนาคตหากมีการตั้งคณะกรรมการเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะฝากไปถึงท่านกรรมการว่าขอให้คำนึงถึงเรื่องงบประมาณที่จะลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถรองรับนะครับอำนาจนี้หน้าที่นี้ที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะดำเนินการให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนดำเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะและมีพื้นที่จอดรถที่เพียงพอนะครับแล้วก็สามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมให้ในแต่ละพื้นที่ได้สามารถเชื่อมเข้าสู่โรงเรียนเชื่อมเข้าสู่ศาสนสถานสถานที่ท่องเที่ยวโรงพยาบาลและสถานที่ราชการต่างๆได้โดยสะดวกนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนหลายๆจังหวัดและรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวสกลนครกำลังรอคอยอยู่และผมหวังว่าในการพิจารณาโหวตกันใน อีก 1-2 ชั่วโมงนี้เพื่อนๆในสภานี้จะรับร่างนี้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา360องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมาธิการปีที่2จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวประจำประเทศไทยจำนวน120คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปท่านผลิตวัชรศิลป์ครับ
2: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพรบการขนส่งทางบกทั้งหมด3ฉบับที่เข้าสู่การพิจารณาในวาระ1ในวันนี้ท่านประธานครับหลังจากฟังเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายตลอด2วันที่เราได้ประชุมกันในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าพวกเราเห็นตรงกันถึงความสำคัญและก็ความเร่งด่วนในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในประเทศเราให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันแต่ผมคิดว่าประเด็นหลักครับที่มันเป็นความแตกต่างระหว่างสาระในร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับและอาจจะเป็นความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกที่ได้ลุกขึ้นมาอภิปรายตลอดวาระนี้คือมุมมองที่พวกเราอาจจะมีเหมือนหรือต่างกันเกี่ยวกับวาระเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นท่านประธานครับทางผมและพรรคประชาชนเรายืนยันครับว่าเราสนับสนุนวาระเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีบทบาทมีงบประมาณและก็มีบุคลากรมากขึ้นในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเหตุผลที่เราสนับสนุนเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นความจริงไม่ได้เป็นเหตุผลที่ซับซ้อนครับเหตุผลที่หนึ่งคือเราเห็นว่าในเมื่อท้องถิ่นนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่และมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นดังกล่าวก็น่าจะมีความเข้าใจในบริบทและก็ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งกว่ารัฐส่วนกลางส่วนเหตุผลประการที่2ครับคือหากเรามีการกระจายอำนาจหรือภารกิจบางประการให้ท้องถิ่นไปแล้วนั่นหมายความว่ารัฐส่วนกลางก็จะมีเวลาและมีสมาธิมากขึ้นในการรับผิดชอบและดำเนินการภารกิจที่ท้องถิ่นทำเองไม่ได้หรือเป็นภารกิจที่อาจจะคาบเกี่ยวกับท้องถิ่นในหลายพื้นที่ดังนั้นครับท่านประธานหากเราจะยึดเอา2เหตุผลดังกล่าวเป็นตัวตั้งและลองมาคิดร่วมกันว่าหากจะมีบริการสาธารณะประเภทไหนที่น่าจะได้ประโยชน์จาก2เหตุผลดังกล่าวมากที่สุดประเภทหนึ่งหากมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นผมคิดว่าภารกิจดังกล่าวก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการจัดบริการขนส่งสาธารณะเพราะในมุมนึงครับท้องถิ่นก็น่าจะมีความเข้าใจได้ดีที่สุดว่าประชาชนในพื้นที่เขานั้นต้องการให้รถเมย์รถสองแถวนั้นวิ่งเส้นทางไหนในช่วงเวลาไหนค่าโดยสารที่พอรับได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ในอีกมุมนึงครับคือหากเรามีการกระจายหรือว่าโอนถ่ายภารกิจเรื่องการจัดการขนส่งสาธารณะให้กับท้องถิ่นแล้วนั่นหมายความว่ารัฐส่วนกลางก็จะไม่ต้องใช้เวลาในการมากำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางเกี่ยวกับค่าโดยสารแต่จะสามารถมีเวลาและสมาธิมากขึ้นในการทำภารกิจที่ท้องถิ่นทำเองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลโครงข่ายคมนาคมระดับชาติหรือว่าการมาออกแบบและก็กำกับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็นต้องบังคับใช้ทั่วประเทศความจริงแล้วมันเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อนะครับท่านประธานว่าในปี2569ในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยปัจจุบันผู้นำท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งรวมไปถึงผู้ว่ากทม.นะครับที่ประชาชนเลือกเข้ามาเป็นระดับ หลักล้านคนแล้วต้องบริหารเมืองที่มีประชากรสูงสุดอาจจะเป็น20หรือ30อันดับแรกของประเทศทั่วโลกนั้นเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ว่าจะออกแบบเส้นทางรถเมย์อย่างไรในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบดังนั้นครับสิ่งที่พวกเราพรรคประชาชนได้นำเสนอในร่างที่ถูกเสนอโดยท่านส.ส.สุรเชษฐ์ในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปกว่าความพยายามในการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นนั้นสามารถตัดสินใจเรื่องขนส่งสาธารณะในพื้นที่ตนเองได้มากขึ้นหรือถ้าพูดอีกแบบคือเป็นการพยายามจะทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารเมืองหรือว่าผู้ว่ากทม.เนี่ยสามารถพัฒนาระบบรถเมย์ในพื้นที่ตนเองได้มากกว่าแค่การไปปรับปรุงหรือว่าตกแต่งป้ายรถเมย์ตอนที่ทางเพื่อนสมาชิกครับท่านสุรเชษฐ์ผู้เสนอนะครับได้มาแจ้งกับผมว่าทางวิปรัฐบาลนั้นมีแนวโน้มที่จะรับหลักการร่างของพรรคประชาชนและจะมีการเสนอร่างประกบเข้ามาผมก็เข้าใจว่าเหตุผลคงเป็นเพราะว่าทางรัฐบาลนั้นก็เห็นตรงกับเราถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพราะพอผมไปดูบทสัมภาษณ์นะครับของท่านรองนายกทรงศักดิ์นะครับซึ่งณวันนี้ก็ถูกตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับหรือว่ากกท.ท่านก็เคยพูดไว้นะครับซึ่งถูกบันทึกไว้ในเว็บไซต์ของพรรคภูมิใจไทยในปี2566ว่าเราจำเป็นต้องมีการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นมากขึ้นหากจะพูดถึงภารกิจด้านคมนาคมท่านก็พูดไว้ชัดว่าการกระจายอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การถ่ายโอนเรื่องของสถานีขนส่งแต่นั้นผมก็เข้าใจมาตลอดว่าทางรัฐบาลก็น่าจะเห็นตรงกับพรรคประชาชนเรื่องความสำคัญในวาระนี้แต่ท่านประธานครับเรียนด้วยความเคารพพอมาดูเนื้อหาในร่างที่ครม.เสนอเข้ามาในวันนี้รวมไปถึงในร่างที่ทางเพื่อนสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยเสนอเข้ามาวันนี้เนี่ยผมเริ่มไม่มั่นใจว่าทางพรรคภูมิใจไทยพร้อมจะสนับสนุนวาระเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากแค่ไหนเพราะพอไปดูในรายละเอียดของร่างเนี่ยผมค้นพบครับว่าสาระสำคัญของทั้งสองร่างดังกล่าวแทบจะไม่ได้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเลยในบริบทของขนส่งสาธารณะหากสรุปไปเห็นในภาพรวมครับผมเห็นว่าทั้งสองร่างดังกล่าวนั้นเนี่ยยังคงมองบทบาทของท้องถิ่นเป็นเพียงแค่ผู้เดินรถรายหนึ่งหรือโอเปอเรเตอร์รายหนึ่งแต่ยังไม่พร้อมที่จะยกระดับบทบาทท้องถิ่นให้มาเป็นผู้จัดการระบบขนส่งสาธารณะหรือว่าผู้กำหนดกติกาเรื่องขนส่งสาธารณะในพื้นที่ของตนเองหรือที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นบทบาทของเรกูเลเตอร์ถ้าเราไปดูในรายละเอียดครับท่านประธานเราจะเห็นว่าประการแรกคือร่างของพรรคภูมิใจไทยมีการแก้ไขในมาตรา24ครับเพื่อเขียนให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าท้องถิ่นนั้นสามารถขออนุญาตเดินรถได้เรื่องนี้เราไม่ขัดข้องนะครับแต่ถ้าเรียนตามตรงถึงแม้ไม่ได้มีการแก้ไขในมาตรานี้เนี่ยผมเข้าใจว่าท้องถิ่นณเวลานี้ก็สามารถขอได้อยู่แล้วในระดับนึงผ่านกฎหมายปัจจุบันรวมไปถึงกฎกระทรวงเมื่อปี67แต่พอเราไปดูในสาระสำคัญครับเรื่องของอำนาจในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญของขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นทางจำนวนผู้เดินรถจำนวนรถหรือว่าอัตราค่าโดยสารซึ่งถูกระบุไว้ในมาตรา20วงเล็บ1แล้วก็วงเล็บ4เนี่ยเราจะเห็นว่า2ร่างที่ถูกเสนอโดยรัฐบาลและก็ส.ส.รัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีการเพิ่มอำนาจอะไรให้ท้องถิ่นในการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีเพียงการโยกอำนาจชี้ขาดในเรื่องดังกล่าวเนี่ยจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางซึ่งปัจจุบันมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งในกรรมการเนี่ยโยกไปให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่ถูกตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนั่งเป็นประธานเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกท่านสกลก็พูดไปชัดแล้วนะครับว่าแก้แบบนี้ไม่เรียกว่ากระจายอำนาจครับแต่เรียกว่าแบ่งอำนาจแต่นอกจากท่านสกลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งที่สามารถยืนยันได้เช่นกันนะครับว่าการแก้ไขแบบนี้ไม่เท่ากับการกระจายอำนาจเนี่ยคือท่านรัฐมนตรีภราดรขออนุญาตที่เอ่ยนามเพราะว่าความจริงหลักการที่ร่างของพรรคภูมิใจไทยมีการแก้ไขมันค่อนข้างคล้ายคลึงครับกับข้อเสนอเรื่องของงบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดที่มีเพื่อนสมาชิกบางคนเสนอในวาระงบประมาณ70ที่ผ่านมาซึ่งในวันนั้นผมจำได้ดีครับท่านรัฐมนตรีภราดรก็ลุกขึ้นมาชี้แจงซึ่งถูกต้องแล้วนะครับว่าการเพิ่มงบจังหวัดหรือการเพิ่มงบกลุ่มจังหวัดเนี่ยไม่ใช่การกระจายอำนาจแต่เป็นเพียงการแบ่งอำนาจเพราะไม่ได้มีการเพิ่มอำนาจการตัดสินใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เป็นเพียงการแบ่งอำนาจระหว่างราชการส่วนกลางหรือว่าราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชการส่วนกลางอีกทีหนึ่งดังนั้นครับท่านประธานผมเข้าใจว่าวันนี้ทางสภาแห่งนี้น่าจะมีการลงมติรับหลักการร่างแก้ไขพรบการขนส่งทางบกทั้ง3ฉบับเพื่อไปถกต่อในชั้นกรรมาธิการ และแม้ผมเข้าใจครับว่าทางเพื่อนสมาชิกหรือที่รัฐบาลอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับร่างของท่านสุรเชษฐ์หรือว่าร่างของพรรคประชาชนในทุกประเด็นในทุกมาตราแต่ผมก็จะเฝ้าดูนะครับว่าร่างที่คณะกรรมการวิสามันนั้นจะพิจารณาแล้วก็ส่งกลับมาให้สภาแห่งนี้ในวาระ2จะหน้าตาเหมือนร่างไหนมากที่สุดและผมเรียนตามตรงครับด้วยเหตุผลที่ผมได้อภิปรายมาตลอดที่ผ่านมานี้ผมเห็นว่าหากร่างที่ทางกรรมการวิสามันส่งกลับมามันมีหน้าตาคล้ายหรือแทบจะไม่แตกต่างจากร่างของครม.หรือว่าร่างของท่านนิกรในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยรัฐบาลนี้ไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปครับว่าท่านสนับสนุนวาระเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นครับ
1: ท่านสุพนัทมินชัยนันท์ครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายสุพนัทมินชัยนันท์ครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกนะครับต้องบอกว่าในฐานะประธานกรรมการการคมนาคมและก็สสกรุงเทพมหานครผมดีใจนะครับที่เห็นร่างกฎหมายพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะครับแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดเราจะพบว่าทั้ง3ร่างนั้นมีความแตกต่างกันโดย2ร่างที่มาจากทางพรรคภูมิใจไทยนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนิกรซึ่งท่านก็อยู่ในกรรมการคมนาคมนั้นกับร่างของคณะรัฐมนตรีแทบจะเหมือนกันโดยหลักการแล้วเป็นการแก้เล็กไม่กี่มาตราแค่6ถึง7มาตราเท่านั้นและหลักการแทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริงอีกส่วนนึงเป็นส่วนของร่างของพรรคประชาชนที่เสนอโดยท่านสุรเชษฐ์ซึ่งก็เป็นกรรมาธิการการคมนาคมเหมือนกันจะเป็นการแก้ใหญ่หรือใหญ่นะครับกว่า20มาตราซึ่งหลักๆแล้วเป็นการมุ่งเน้นเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นรวมถึงกรุงเทพมหานครมีอำนาจในการออกแบบเส้นทางการเดินรถมีอำนาจในการอนุมัติการให้ใบอนุญาตกับผู้ประกอบการต่างๆตามเส้นทางที่ตนเองอยากจะให้มีการเดินรถโดยสารเกิดขึ้นภายในจังหวัดของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปผ่านรัฐบาลส่วนกลางไม่ต้องไปผ่านกรมการขนส่งทางบกอีกนะครับต้องบอกว่าในฐานะสสกรุงเทพมหานครต้องเรียนว่าทุกวันนี้ปัญหาของรถเมย์ในกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาใหญ่นะครับและการจะทำให้คนนั้นเลิกใช้รถขนส่งเลิกใช้รถยนต์และหันมาพึ่งพารถขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นนั้นมันก็มีหลายปัจจัยครับท่านประธานปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของราคาที่จับต้องได้เข้าถึงได้ซึ่งตอนนี้ที่ผ่านมาเรามีการผ่านตัวพรบตัวร่วมซึ่งอันนั้นก็มีหลักการเรื่องของค่าโดยสารร่วมอยู่แล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่กำลังทำอยู่ก็คือ 17-45 บาทซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะครับผ่านไปแล้วนะครับเปาะหนึ่งเปาะที่สองคือเรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของฟาซิลิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องของตัวรถเมล์เรื่องของศาลารถเมล์เรื่องของป้ายเรื่องของแอปพลิเคชันในการบอกเวลาต่างๆเกิดขึ้นนะครับรวมถึงทั้งการเปลี่ยนผ่านโหมดต่างๆซึ่งก็อยู่ในหลักการส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ในตัวร่วมอยู่แล้วซึ่งเราผ่านไปแล้วซึ่งปีหน้าถ้าเกิดมีตัวร่วมใช้เนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนโหมดเนี่ยก็จะสรุปสบายยิ่งขึ้นหรือการเปลี่ยนระหว่างเส้นทางโดยสารต่างๆระหว่างรถเมล์สายหนึ่งกับรถเมล์สายหนึ่งมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งการลงทุนในส่วนของขสมกที่ทำรถเมล์ EV รถเมล์ใหม่อันนี้จะง่ายยิ่งดึงอันนี้ก็เป็นอีกเปราะหนึ่งที่เราผ่านไปแล้วแต่เปราะที่มันใหญ่ที่สุดคือการสร้างโครงข่ายให้มันครอบคลุมและเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ในหลายพื้นที่ซึ่งหลักการตรงนี้เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งก็คือต้องเข้าใจในพฤติการพฤติกรรมของคนที่อยู่ในเมืองอย่างดีพอซึ่งแน่นอนครับไม่ใช่กรมการขนส่งทางบกเพราะกรมการขนส่งทางบกมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครน้อยมากทุกวันนี้เอาแค่ไปจับรถขนส่งทางบกที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยยังไม่มีปัญญาสามารถทำได้เลยท่านประธานต้องเรียนแบบตรงไปตรงมาว่าเขาขาดคนมากๆและขาดความเข้าใจในโครงข่ายและพฤติกรรมของคนกรุงเทพมากๆเขาไม่เข้าใจเลยว่าคนกรุงเทพอยากจะขึ้นรถจากไหนไปตรงไหนอย่างไรนะครับสุดท้ายก็ไปจ้างนักวิชาการที่ปรึกษาต่างๆมาร่วมกันคิดค้นต่างๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีตัวแทนสัดส่วนคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจจริงคือท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้มีสัดส่วนอยู่ในตรงนั้นในการตัดสินใจอย่างแน่ชัดนะครับนั่นหมายความว่าในส่วนของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนั้นแทบจะไม่ได้มีบทบาทในส่วนนี้เลยต้องบอกว่าถ้าเกิดเรามองในมิติด้านการจัดการขนส่งทางบกนะครับด้านการขนส่งสาธารณะเนี่ยต้องบอกว่ากทม.มีสถานะไม่ต่างอะไรกับผู้ประกอบการหรือโอเปอเรเตอร์รายหนึ่งเท่านั้นไม่ต่างอะไรจากขสมก.ไม่ต่างอะไรจากไทยสมายบัสเลยครับท่านประธานคือถ้าเกิดกรุงเทพมหานครอยากจะให้มีรถโดยสารเดินในเส้นทางที่มีการอนุมัติเส้นทางไว้อยู่แล้วกรุงเทพมหานครก็ต้องไปทำเรื่องบอกกรมการขนส่งทางบกว่าขอตัวเองเป็นผู้ประกอบการละกันถ้าเกิดไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นจะเดินรถอยู่ในเส้นทางนั้นนะครับแต่ว่ากรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจที่จะบอกว่าอยากให้มีเส้นทางนี้1 2 3 4 5ตามนี้และจะเป็นผู้ใบออกอนุญาตกรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจตรงนั้นนั่นหมายความว่านับวันนี้ถ้าเกิดกรุงเทพมหานครเห็นว่ามีบุบ้านใหม่เกิดขึ้นมีตลาดใหม่มีห้างใหม่มีย่านใหม่เกิดขึ้นและพฤติการพฤติกรรมของคนในเมืองของคนในกรุงเทพเปลี่ยนไปแล้วกรุงเทพมหานครอยาก
4: ให้มีการปรับเส้นทางรถเมล์แวะที่นั่นที่นี่ก่อนหรือยกเลิกบางบริเวณในพื้นที่นั้นแต่หักลมไปอีกจุดหนึ่งให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาแทนคือต้องการเปลี่ยนเส้นทางแม้ว่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยหรือเปลี่ยนเส้นทางมากก็ตามกรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจทั้งสิ้นแม้กระทั่งการจะย้ายป้ายรถเมล์สีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเพียงแค่ไม่กี่เมตรเพื่อที่จะให้เปิดทางเพื่อให้มีการสร้างทางม้าลายในพื้นที่ตรงนั้นได้เพราะว่าทางม้าลายกับป้ายรถเมล์มันต้องเยื้องกันไปอยู่ตรงกันไม่ได้เพียงแค่อยากจะเปิดพื้นที่ย้ายป้ายรถเมล์เพียงเล็กน้อยต้องใช้เวลา 5-6 เดือนท่านประธานแค่ย้ายป้ายรถเมล์ขยับออกไป10เมตรใช้เวลา6เดือนเพราะกรุงเทพมหานครไม่อำนาจแม้ทั้งย้ายป้ายรถเมล์ตัวเองหรือแม้ทั้งจะเกิดกรณีมีการตัดถนนใหม่เกิดขึ้นอย่างถนนต้องบอกหลายที่ก็เปลี่ยนจากซอยกลายเป็นถนนนะครับมีถนนเทพรักที่เป็นถนนตัดใหม่เพิ่มเติมมีถนนลาดปะเขาที่เปลี่ยนจากซอยกลายเป็นถนนหรือก็เส้นเกษตรนวมินทร์ของกรมทางหลวงก็ตามทุกวันนี้เส้นที่ผมกล่าวมาแทบจะมีรถเมล์น้อยมากๆจนถึงกระทั่งแทบไม่มีเลยแล้วถามว่ากรุงเทพมหานครอยากให้มีเส้นทางเหล่านี้มีรถเมล์หรือไม่อยากแต่ไม่มีอำนาจทำอะไรไม่ได้เรื่องเหล่านี้ประสานไปตั้งแต่วันแรกๆที่ผมเป็นส.ส.ก็อภิปรายเรื่องนี้ไปผ่านไปแล้ว3ปีตั้งกระทู้สดถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านรัฐมนตรีช่วยก็ตามสุดท้ายไม่เกิดขึ้นนะท่านประธานสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นผมจึงแม่งแปลกใจเลยครับว่าทำไมสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนกรุงเทพที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ว่ายุคไหนก็ตามไม่สามารถทำได้คือการไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนกรุงเทพให้ขึ้นขนส่งมวลชนสาธารณะได้มากยิ่งขึ้นไม่สามารถที่จะคอมมิตได้ว่าเราอยากจะให้มีคนกรุงเทพขึ้นขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึ้นได้ทำไม่ได้เพราะอำนาจในการจัดการขนส่งสาธารณะทั้งหมดไม่ได้อยู่อำนาจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนั่นหมายความว่าเมื่อคนไม่ขึ้นขนส่งสาธารณะท่านก็แก้ปัญหารถติดไม่ได้ปัญหามันก็พลวัตอยู่แบบเดิมไม่มีการแก้ไขพรบของพรรคประชาชนจะเป็นพรบที่แก้ไขปัญหาในส่วนนี้เพราะเป็นการพลิกโฉมการจัดการเรื่องของรถขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมย์หรือรถสองแถวภายในกรุงเทพมหานครอย่างสิ้นเชิงโดยทำให้เกิดเส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเกิดการรีรูทติ้งปรับปรุงเส้นทางต่างๆที่มันมีความทับซ้อนหรือมันไม่ตรงกันไม่สอดคล้องกันกับบริบทของเมืองทำให้มันมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์กับพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเกิดบอกว่ามีบางเส้นทางนะครับที่ทางผมเองก็ดีหรือทางกลุ่มบัสแฟงก็ดีเนี่ยพยายามจะผลักดันเพื่อให้เกิดเส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีรถเมล์ด้วยซ้ำไม่มีเรื่องของรถสองแถวไม่มีปัญหาเรื่องปัญหาการทับซ้อนเลยเราผลักดันเรื่องนี้กันมา3ปีท่านประธานเพิ่งจะอนุมัติเส้นทางเกิดขึ้นจากใช้ระยะเวลา3ปีในการที่จะสร้างรถเมล์เพียงแค่1เส้นทางต้องใช้เวลาถึง3ปีสำหรับกลุ่มบัสแฟนในการประสานกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้เกิดเส้นทางและถามว่าถ้าจะพลิกโฉมกรุงเทพต้องใช้เวลาอีกกี่ปีครับ30ปีหรือ300ปีถึงจะเกิดขึ้นได้ถ้ายังมีกฎหมายแบบนี้อยู่2ครับเป็นเรื่องของด้านของการกระจายอำนาจนะครับต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครเองนั้นน่ะกำหนดถ้าเกิดกรุงเทพมหานครสามารถกำหนดเส้นทางเองได้สิ่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครสามารถทำได้เพิ่มเติมคือการกำหนดคอนดิชันการอุดหนุนการซับซิไดซ์นะครับหมายความว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการต้องการเส้นทางไหนที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ให้ใบอนุญาตกรุงเทพมหานครเห็นว่าเส้นทางเหล่านั้นเป็นเส้นทางที่ขาดทุนแล้วจะไม่ค่อยมีผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครสามารถกำหนดคอนดิชันได้ว่าถ้าเกิดคุณมาเอาเส้นทางใบอนุญาตเส้นทางนี้กรุงเทพมหานครจะร่วมอุดหนุนในราคาที่เท่าไหร่อย่างไรนะครับเพื่อให้มีผู้ประกอบการที่เขาดูอยู่แล้วว่าเส้นทางนี้ขาดทุนแต่อาจจะขาดทุนไม่เยอะแต่ในเมื่อมีเงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครเข้ามาผู้ประกอบการก็อยากที่จะเข้าไปเดินรถในพื้นที่ตรงนั้นแทนที่จะเป็นเหมือนปัจจุบันเส้นทางไหนขาดทุนไม่มีใครเอาสุดท้ายกรุงเทพมหานครต้องไปแบกภาระทั้งหมดในการเดินรถก็เปลี่ยนไปเป็นกรุงเทพมหานครมีอำนาจในการอนุมัติและร่วมกันเป็นแบบ PPP หรือเป็นการซับซิไดซ์แทนซึ่งตรงนี้จะประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการเดินรถได้ดีกว่าเดิม3ครับกรุงเทพมหานครสามารถที่จะมีบทบาทเพิ่มเติมได้แม้กระทั่งว่าการออกใบอนุญาตแบบเป็นโครงข่ายเน็ตเวิร์กเช่นพื้นที่ฝั่งทนเหนือให้มีผู้ประกอบการ1รายดูแลทั้งโครงข่ายฝั่งทนเหนือหรือฝั่งทนใต้ไปถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าการลงทุนแต่ละเส้นทางบางเส้นทางมันก็กำไรบางเส้นทางก็ขาดทุนถ้าเกิดเราออกใบอนุญาตเป็นแบบโครงข่ายเขาสามารถไปถัวจ่ายกันได้ว่าเส้นทางนี้มีกำไรเส้นทางนี้ขาดทุนก็สามารถไปถัวกันได้เพื่อที่ทำให้มันมีผู้ประกอบการที่อยากจะลงทุนในพื้นที่ที่มันขาดทุนและไม่มีการวิ่งของรถเมล์เกิดขึ้นครับต้องบอกว่าถ้าเกิดสภาแห่งนี้ยังไม่มีการผ่านพระราชบัญญัติขนส่งทางบกในเวอร์ชันของพรรคประชาชนที่เป็นหลักการเรื่องของการกระจายอำนาจสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาไม่เกิดขึ้นการพัฒนาขนส่งมวลชนสาธารณะที่มีประสิทธิภาพให้กับคนในจังหวัดไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับซึ่งปัญหาวันนี้ที่เราต้องพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลักการในตัวพรบเนี่ยทุกท่านคงผ่านให้หมดแต่การเลือกร่างหลักที่จะนำมาใช้ในการเป็นโครงร่างในการพิจารณาของชั้นกรรมธิการมีความสำคัญมากซึ่งร่างหลักนะวันนี้ถ้าเอาร่างของพรรคภูมิใจไทยหรือเอาร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักต้องบอกว่าการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นสามารถที่จะเจริญและพัฒนาขึ้นได้เป็นเรื่องที่ยากมากแต่ถ้าเกิดวันนี้ท่านเอาร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลัก แทนร่างของพรรคภูมิใจไทยหรือร่างของคณะรัฐมนตรีซึ่งร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างเดียวที่มีหลักการเรื่องของการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นการต่อยอดในชั้นกรรมธิการให้สามารถนำไปสู่การผลักดันการกระจายอำนาจขนส่งสาธารณะที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้เพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าวันนี้จริงๆแล้วคือการวัดใจกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในสภาแห่งนี้ว่าที่ท่านพูดกันมาโดยตลอดว่าท่านอยากเห็นการกระจายอำนาจอยากเห็นท้องถิ่นเจริญอยากเห็นท้องถิ่นดูแลตัวเองได้ผมคุยกับใครก็มีสองเพื่อนเพื่อนสสหลายท่านก็พูดเองครับว่าโอ้อยากให้ท้องถิ่นดูแลตัวเองได้อยากให้ท้องถิ่นจัดการได้เนี่ยเสียเวลาต้องมาขอกรมการขนส่งทางบกเสียเวลาต้องขอส่วนกลางเราเสียเวลาเราไม่พัฒนาสักทีแต่การโหวตของท่านนี่แหละไม่ใช่คำพูดการโหวตนี่แหละคือเครื่องพิสูจน์ว่าแท้ที่จริงแล้วว่าท่านเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจจริงๆหรือท่านแค่พูดเพื่อให้มันดูสวยเพื่อให้มันดูหล่อแต่ตอนท่านโหวตเนี่ยท่านกลับโหวตเพื่อที่จะไม่เห็นด้วยกับร่างหลักของพรรคประชาชนที่มีหลักการการกระจายอำนาจแต่อีกร่างหนึ่งไม่มีก็ฝากท่านประธานและฝากเพื่อนสมาชิกครับเราสามารถพูดสวยหรูได้แต่สิ่งที่มันเห็นได้และพิสูจน์ได้คือการบวกของท่านว่าท่านจะเลือกร่างหลักของใครระหว่างการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงกับการไม่กระจายอำนาจและผูกติดไว้ที่ส่วนกลางเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ
1: ท่านลักษณารีดวงตาดำครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันลักษณารีดวงตาดำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ดิฉันขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกซึ่งเสนอโดยท่านสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิและคณะค่ะโดยดิฉันเห็นว่านะคะประเด็นสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คือการเพิ่มอำนาจและหน้าที่ให้กับคณะกรรมการการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสาธารณะด้านการขนส่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์มากค่ะกับพื้นที่จังหวัดแพร่ท่านประธานคะจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากอยู่ในระดับที่2ของประเทศค่ะแต่ทางกลับกันระบบขนส่งสาธารณะในหลายพื้นที่ยังไม่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอรองสูงเม่นเด่นชัยและอำเภอวังชิ้นในหลายพื้นที่ไม่มีรถโดยสารสาธารณะประจำทางอย่างเพียงพอนะคะลองจินตนาการว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะจะต้องใช้รถเพื่อที่จะเข้าไปรับบริการทางสาธารณสุขในโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า10กิโลขึ้นไปนะคะแม้จะเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอซึ่งผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรหลานในวัยทำงานและไม่มีผู้ที่พาไปรับบริการดังกล่าวค่ะจำเป็นที่จะต้องจ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นลุงข้างบ้านคนรู้จักกันถ้าหากว่าได้รับเงินสวัสดิการหรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาต่อเดือน700ก็เป็นค่าจ้างรถเพื่อพาไปโรงพยาบาลแล้วประมาณ200ถึง400ค่ะท่านประธานนี่ไม่ใช่เพียงปัญหาเรื่องความสะดวกในการเดินทางแต่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของประชาชนและปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้สูงอายุเท่านั้นค่ะแต่ยังเกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาคนทำงานผู้มีรายได้น้อยรวมถึงประชาชนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวอีกจำนวนมากหากเรามองในมิติของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่เองมีต้นทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีศักยภาพจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณในอำเภอรองกิจกรรมล่องแพที่ตำบลแม่ปานอำเภอรองน้ำพุร้อนแม่จอกที่ตำบลแม่ปากนะคะอำเภอวังชิ้นซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ห่างไกลและยังคงไร้ซึ่งจุดเชื่อมต่อและบริการรถสาธารณะคำถามสำคัญก็คือหากประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่มีรถยนต์ส่วนตัวจะสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ได้อย่างไรและจะสามารถกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริงได้อย่างไรรวมไปถึงการกระจายอำนาจในด้านต่างๆด้วยการมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอค่ะหากประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่สามารถ เข้าถึงสถานที่เหล่านั้นได้อย่างสะดวกแม้แต่ตัวดิฉันเองค่ะในการเดินทางกลับไปยังจังหวัดแพร่ด้วยรถไฟนะคะที่สถานีเด่นชัยรถโดยสารค่ะก็พบบ้างไม่พบบ้างนะคะทำให้จะต้องมีทีมงานมารับตลอดถ้าหากว่าสุ่มไปเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยพอไปถึงสถานีเด่นชัยก็จะไม่มีรถเพื่อโดยสารต่อไปยังบริเวณอำเภอเมืองค่ะนี่จึงเป็นปัญหาที่ขนส่งสาธารณะไม่ครอบคลุมสิ่งที่ตามมาคือประชาชนต้องพึ่งพารถรับจ้างซึ่งรถรับจ้างเหล่านี้นะคะก็มีบางครั้งค่ะที่ถือสิทธิ์ผูกขาดเรียกราคาที่สูงเกินไปค่ะมีเรื่องร้องเรียนมากมายนะคะที่พูดถึงบริการรถสาธารณะที่เป็นรถรับจ้างเรียกเงิน600ถึง700เพื่อที่จะพาเข้ามาในตัวเมืองสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกดขี่กระทำซ้ำอย่างมากนะคะดังนั้นค่ะปัญหาที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าระบบขนส่งสาธารณะไม่ควรถูกออกแบบจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวเพราะแต่ละพื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ประชากรเส้นทางการเดินทางและความต้องการที่ต่างกันพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะจึงมีความสำคัญในแง่ของการเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกในระดับจังหวัดเข้ามามีบทบาทกำหนดเส้นทางจำนวนผู้ประกอบการจุดรับส่งผู้โดยสารตลอดจนการจัดการสถานีขนส่งให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มากยิ่งขึ้นเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและย่อมมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการเดินทางในพื้นที่ของตนเองทั้งเส้นทางที่ประชาชนใช้จริงจุดที่ประชาชนจำเป็นต้องเดินทางไปและจุดเชื่อมต่อระหว่างการเดินทางรูปแบบต่างๆค่ะดังนั้นการกระจายอำนาจด้านการขนส่งจึงไม่ควรหมายถึงเพียงการถ่ายโอนภารกิจเท่านั้นแต่ควรหมายถึงการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถออกแบบบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของตนเองได้มากขึ้นสำหรับจังหวัดแพร่ที่ดิฉันอยากเห็นค่ะคือการที่ผู้สูงอายุที่ไม่มีรถส่วนตัวสามารถเดินทางไปโรงพยาบาลหรือว่าไปจ่ายตลาดในพื้นที่ที่ไกลพื้นที่ที่อยากไปตามต้องการได้และนักเรียนนักศึกษาสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาครอบครัวทุกครั้งและวันที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากสถานีรถไฟไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดโดยไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัวท้ายที่สุดแล้วระบบขนส่งสาธารณะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งค่ะแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงประชาชนเข้ากับโรงพยาบาลโรงเรียนที่ทำงานตลาดแหล่งท่องเที่ยวและโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยเหตุผลดังกล่าวดิฉันจึงขอสนับสนุนหลักการของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับนี้และหวังว่าจะปรับปรุงกฎหมายและนำไปสู่ระบบขนส่งสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้นไปค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: รองศาสตราจารย์นฤศรทำใจครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายพระราชบัญญัติขนส่งทางบกซึ่งมีอยู่3ร่างร่างแรกเป็นร่างของดร.สุรเชษฐ์ร่างของท่านนิกรร่างของรัฐบาลผมขออภิปรายสนับสนุนหลักการของทั้ง3ร่างแม้ว่า3ร่างจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่ว่าเดินไปในทิศทางเดียวกันก็คือการเพิ่มบทบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบการบริการขนส่งสาธารณะแต่มีการกระจายอำนาจที่แตกต่างกันร่างของพรรคประชาชนจะเป็นร่างที่ก้าวหน้าที่สุดและผมซึ่งเป็นเด็กบ้านนอกจากจังหวัดแพร่ยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะได้รับความยากลำบากในการเดินทางตั้งแต่เด็กๆเลยขณะเดียวกัน ร่างของพรรคประชาชนนั้นก็อาจจะไปลดทอนอำนาจรัฐจากส่วนกลางเป็นการกระจายอำนาจการขนส่งสาธารณะที่ชัดเจนที่สุดผมจะอภิปรายในมุมเศรษฐศาสตร์และการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดีเราจะได้เห็นภาพชัดว่าฝ่ายนิติบัญญัติพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ออกกฎหมายได้ปฏิรูปในเรื่องที่สำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเศรษฐกิจและประเทศชาติโดยรวมโดยเฉพาะในต่างจังหวัดท่านประธานครับ TDRI พบว่าการขนส่งสาธารณะครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพเพียงแค่ร้อยละ73ต่างจังหวัดยิ่งแย่นะครับฉะเชิงเทราร้อยละ13เชียงราย 20% ของพื้นที่ขอนแก่น 26% สงขลา 36% อยุธยา 46% และมีเพียง53จังหวัดใน77จังหวัดที่มีรถบริการสาธารณะในเขตเมืองและส่วนใหญ่ยังพึ่งพารถ2แถวและบริการที่ไม่แน่นอนอีก24จังหวัดไม่มีรถสาธารณะบริการวิ่งเลยประชาชนจะลำบากยังไงท่านลองนึกภาพดูนะครับภาระหนักของประชาชนครัวเรือนแต่ละบ้านต้องแบกรับภาระเองเพราะค่าเดินทางและยานพาหนะต้องใช้จ่ายมีคิดเป็นประมาณ 17.7% ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนสูงเป็นอันดับ3รองจากค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารและที่อยู่อาศัยท่านประธานครับแม้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปี2542จะกำหนดให้มีการจัดระบบขนส่งสาธารณะและการบริหารสถานีขนส่งเป็นหน้าที่และอำนาจของท้องถิ่นแต่ว่าในทางปฏิบัติอำนาจกำหนดเส้นทางอัตราค่าโดยสารการออกใบอนุญาตและการบริหารสถานีขนส่งยังคงผูกขาดอยู่ที่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางและประจำจังหวัดการกระจายอำนาจแบบครึ่งๆกลางๆแบบนี้จะทำให้แก้ปัญหาไม่ได้และยาวนานมาหลายทศวรรษแล้วท้องถิ่นต้องการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อประชาชนจะได้เดินทางสะดวกลดต้นทุนการเดินทางคุณภาพชีวิตดีขึ้นท้องถิ่นต้องการอำนาจในการจัดการหลายจังหวัดอยากทำระบบขนส่งสาธารณะของตัวเองทั้งโมโนเรลภูเก็ตรถรางที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เชียงใหม่แต่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นจริงเพราะว่าติดขัดขั้นตอนกลไกของรัฐราชการส่วนกลางแม้ว่าจะมีการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งท้องถิ่นบ้างแต่ท้องถิ่นกลับไม่มีอำนาจบังคับให้รถโดยสารเข้าใช้สถานีเรียกได้ว่าได้อำนาจมาเพียงครึ่งเดียวในฐานะส.ส.กรุงเทพและบ้านเกิดผมคือจังหวัดแพร่ผมเข้าใจปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางในต่างจังหวัดและการขาดแคลนระบบขนส่งมวลชนอย่างรุนแรงในหลายจังหวัดผมขอย้ำว่าปัญหานี้ไม่ได้อยู่แค่ต่างจังหวัดเราพบว่าการถ่ายโอนภารกิจจราจรและการขนส่งในกรุงเทพและเมืองพัทยาก็มีปัญหาด้วยติดขัดกับกฎหมายหลายฉบับพ.ร.บ.ขนส่งทางบกที่จะให้ท้องถิ่นบริหารสถานีขนส่งเนี่ยจะทำให้กรุงเทพและหลายจังหวัดมีอำนาจในการจัดการบริการประชาชนได้ดีขึ้นผมเคยไปศึกษาและทำงานและใช้ชีวิตที่นิวยอร์กหลายปีนะครับนิวยอร์กมีระบบขนส่งมวลชนที่ดีมากทุกตอกซอกซอยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้หมดประชาชนมีต้นทุนที่ต่ำมากในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในขณะที่แม้กระทั่งในกรุงเทพเนี่ยเขตพื้นที่เลือกตั้งผมเนี่ยเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันเนี่ยถ้าประชาชนอยู่ในซอยลึกๆนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางวันหนึ่งเนี่ยร้อยกว่าบาทฮะต้องอาศัยวินมอเตอร์ไซค์ออกมาเพื่อมาเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนใหญ่ถ้าเราไม่สามารถสร้างเส้นเลือดฝอยฟีดเดอร์ที่ดีเนี่ยระบบขนส่งการลงทุนทั้งหลายระบบที่รัฐบาลลงไปจะไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ครับก็ต้องขอเรียนแบบนี้ครับร่างของดร.สุรเชษฐ์นั้นแบ่งความรับผิดชอบเป็น3ระดับระดับแรกคือการขนส่งภายในเขตท้องถิ่นแห่งเดียวกันให้กรุงเทพเทศบาลอปต.และเมืองพัทยามีอำนาจกำหนดเส้นทางอัตราค่าโดยสารจุดจอดและออกใบอนุญาตเองระดับที่2การขนส่งท้องถิ่นภายในจังหวัดเดียวกันให้คณะกรรมการประจำจังหวัดดูแลโดยปรับโครงสร้างให้นายกอบจ.เป็นประธานและเพิ่มผู้แทนท้องถิ่นระดับที่3การขนส่งระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศย ยังเป็นอำนาจคณะกรรมการกลางเพื่อรักษาเอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศส่วนร่างของคุณนิกรจำนงและรัฐบาลมีสาระสำคัญอยู่4เรื่องคือเพิ่มอำนาจคณะกรรมการจังหวัดในการกำหนดสถานที่และจัดตั้งสถานีขนส่งตามคณะกรรมการกลางมอบหมายฉะนั้นมันไม่ใช่การกระจายอำนาจจริงๆครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่จริงๆแล้วทั้ง3ร่างในหลักการดีหมดแต่ว่าอยากจะให้พิจารณาร่างของดร.สุรเชษฐ์เนี่ยเป็นร่างหลักเพราะเป็นร่างที่จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาจริงๆและส่วนนี้เนี่ยก็คงจะได้สามารถไปทำงานในชั้นกรรมาธิการกันนะเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับท่านประธานครับผมมีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีก3ข้อนะครับข้อแรกคือเส้นทางที่คาบเกี่ยวหลายท้องถิ่นอาจเกิดความขัดแย้งได้ตรงนี้ให้มีกลไกประสานงานที่ชัดเจนซึ่งระดับที่2ในร่างของดร.สุรเชษฐ์นั้นเสนอให้มีกลไกประสานงานที่ชัดเจนนั่นเองคือคณะกรรมการจังหวัดที่มีนายกอบจ.เป็นประธานและมีผู้แทนท้องถิ่นจะทำหน้าที่จัดโครงข่ายระหว่างอำเภอระหว่างท้องถิ่นให้เชื่อมกันชั้นกรรมาธิการสามารถเขียนขั้นตอนชี้ขาดข้อพิพาทให้ชัดเพิ่มขึ้นนะครับข้อที่2ท้องถิ่นขนาดเล็กอาจขาดงบประมาณและบุคลากรหากไม่มีมาตรการอุดหนุนการเงินหรือสนับสนุนทางเทคนิคจากส่วนกลางอาจเกิดภาระทางการคลังตรงนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าหลักการร่างก็คือว่าเพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่นโดยไม่เพิ่มภาระหน้าที่เกินศักยภาพและมีหลักฐานชัดเจนนะครับท้องถิ่นที่มีความพร้อมเนี่ยสามารถจัดการได้ดีมากเช่นกรณีของอบจ.กาญจนบุรีและอบจ.ภูเก็ตนะครับข้อ3เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพและปริมณฑลต้องการระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมนะครับรัฐได้ทุ่มเงินจำนวนมากในการลงทุนระบบขนส่งขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าใช้เงินน้อยเกินไปในการทำระบบฟีดเดอร์การทำเส้นเลือดฝอยที่จะเชื่อมโยงระบบใหญ่ต่างๆทั้งหมดให้มันดีขึ้นนะครับเวลาท้องถิ่นมีอำนาจในการเลือกที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ระบบขนส่งแบบไหนขนาดรถให้เหมาะสมกับผู้โดยสารหรือไม่อย่างไรเนี่ยต้นทุนรวมของรถเมล์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ32บาท42สตางค์ต่อกิโลเมตรนะครับมินิบัสอยู่ที่24บาทแล้วก็รถ2แถวอยู่ที่12บาทนะครับผมจะขออนุญาตสรุปสั้นๆก็คือร่างกฎหมายนี้จะเสริมสร้างความเป็นอิสระและศักยภาพของท้องถิ่นแต่ความสำเร็จอยู่ที่กลไกสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรและการเชื่อมโยงโครงข่ายอย่างเป็นระบบทั้ง3เรื่องนี้คือการบ้านของชั้นกรรมาธิการในปี67ร่างแนวเดียวทางนี้ถูกตีตกนะครับด้วยคะแนน151ต่อ251วันนี้มีความเห็นตรงกันว่าต้องแก้กฎหมายขนส่งทางบกผมจึงขอเรียนเชิญส.ส.ทั้งหลายทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้คนในต่างจังหวัดลูกหลานของเราเดินทางไปโรงเรียนประชาชนในต่างจังหวัดไปทำงานชาวบ้านในต่างจังหวัดไปโรงพยาบาลไปประกอบธุระต่างๆด้วยความสะดวกทั่วถึงและราคาที่สามารถเข้าถึงได้ทำให้ทุกๆคนเข้าถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ขอบคุณครับท่านประธานครับขออภัยที่เกินเวลาครับ
1: ท่านรัฐมนตรีหรือผู้แทนหน่วยงานมีท่านใดประสงค์จะตอบชี้แจงไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีถือว่าการวิปรายเป็นอันยุตินะครับต่อไปตามข้อบังคับข้อ75ผู้มีสิทธิ์อภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะที่ประชุมจะมีการลงมติซึ่งมีผู้เสนอญัตติที่จะอภิปรายสรุปอยู่3ท่านนะครับเชิญท่านแรกท่านสุเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิครับ
7: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกนะครับก็โดยสรุปนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางวิปรัฐบาลนะครับที่มีมติออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าเดี๋ยวจะรับทั้ง3ร่างนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องอภิปรายเพื่อสรุปสาระสำคัญถึงความแตกต่างของทั้ง3ร่างนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาของเราในเรื่องของการลงมติเลือกร่างหลักนะครับเมื่อครู่ผมได้ฟังโดยตลอดนะครับเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายทั้งหมด17ท่านนะครับโดยทุกท่านที่อภิปรายเนี่ยก็คือไปในแนวทางเดียวกันคือสนับสนุนอย่างน้อย1ร่างแต่ไม่มีการอภิปรายนะครับว่าไม่ควรรับหลักการในร่างไหนนะครับเพื่อแก้ปัญหาขนส่งสาธารณะงั้นเราเห็นตรงกันนะครับว่าขนส่งสาธารณะเนี่ยมีปัญหาจริงนะครับ ห่วยทั่วประเทศมีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงใหญ่ซึ่งหากเราไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญแน่นอนครับฉะนั้นเราควรจะต้องพิจารณาเนื้อหาสาระอย่างดีนะครับว่าหลักการของร่างใดประกอบกับมาตราต่างๆของร่างใดเนี่ยที่จะเป็นการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งแน่นอนครับผมก็ยืนยันนะครับว่าการเลือกร่างหลักตามร่างที่ผมได้เสนอไปเนี่ยมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็จะอภิปรายถึงความแตกต่างใน4ประเด็นนะครับเพื่อย่นระยะเวลาผมก็จะอภิปรายแค่2ร่างพอคือร่างผมนะครับกับพรรคประชาชนเนี่ยกับร่างของครม.นะครับเพราะว่าร่างของท่านนิกรกับท่านทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีความคล้ายกันมากเดี๋ยวให้ท่านอธิบายในความแตกต่างเองจะดีกว่านะครับแต่ว่าเนื้อหาหลักๆที่มีความแตกต่างก็คือร่างของพรรคประชาชนกับร่างของครม.นะครับผมขออธิบายความแตกต่างใน4มิติที่สำคัญนะครับมิติแรกในเรื่องของหลักการเวลาเราจะโหวตวาระ1เนี่ยก็คือจะรับหลักการของร่างใดเป็นร่างหลักนะครับหลักการของร่างที่ผมเสนอนะครับกับพรรคประชาชนเนี่ยเขียนไว้กว้างนะครับเขียนไว้ทุกท่านคงมีเอกสารอยู่ในมือแล้วนะครับประโยคที่เรารับหลักการกันเนี่ยสั้นๆง่ายๆ2บรรทัดครับเพื่อเพิ่มอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำบริการขนส่งสาธารณะและมีบทบาทในการจัดการระบบขนส่งสาธารณะในท้องที่ของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นมันไม่มีอะไรผิดแน่ๆครับแล้วก็ทุกท่านอธิบายกันก็มีเนื้อหาสาระไปในทางนี้ในทางกลับกันนะครับร่างจากคณะรัฐมนตรีแล้วก็ร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีการแก้ไขแบบล็อกหลักการ3เรื่องเรื่องที่1 นะครับเป็นการแก้ไขมาตรา20นะครับในส่วนของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระเนี่ยเน้นเฉพาะไม่ได้แก้ปัญหาขนส่งสาธารณะครับเน้นเฉพาะสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดประเด็นที่2นะครับในหลักการของร่างคณะรัฐมนตรีและร่างของท่านนิกรเนี่ยก็คือจะแก้มาตราที่24วรรค1เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นขอคือไม่ได้กระจายอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่กำหนดให้อปท.เนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นขอเพื่อรอรับใบอนุญาตซึ่งทุกวันนี้ก็สามารถทำได้อยู่แล้วนะครับและประเด็นที่3ในหลักการที่ล็อกไว้ก็คือแก้มาตรา115นะครับในเรื่องของสถานีขนส่งนะครับเป็นการลักษณะกระชับอำนาจให้ส่วนกลางเนี่ยเข้าไปจัดการสถานีขนส่งทั่วประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้นอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับท่านมีเอกสารอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับร่างครม.มีอยู่4หลักการหลักๆ ก็3ประเด็นอย่างที่ผมว่ากับร่างของท่านนิกรก็มีอยู่3หลักการ3ข้อนะครับคือผมก็เลยบอกว่าเราอย่าไปล็อกหลักการถ้าเราอยากจะมาคุยกันอย่างจริงจังว่ารัฐไทยมีปัญหาอย่างไรแล้วจะแก้บางทีเราแก้ตรงนี้แล้วมันเชื่อมโยงไปมาตราอื่นประเด็นที่2นะครับที่จะอธิบายให้เห็นความแตกต่างเนี่ยเป็นเรื่องของแนวทางในการกระจายอำนาจโดยในร่างของผมและพรรคประชาชนนะครับการกระจายอำนาจเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของรถเมในเขตเมืองโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดก็คือเทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครและพัทยาเนี่ยสามารถใช้อำนาจได้โดยตรงในเขตพื้นที่ของตนเองได้ด้วยตัวเองแต่ไม่ได้ว่าแปลว่าไม่มีการตรวจสอบไม่มีกำกับนะครับเวลาสำนักงบประมาณจะให้งบก็ดีสตง.จะไปตรวจสอบก็ดีหรือว่าอำนาจเลกูเลชันที่ยังอยู่กับกรมการขนส่งทางบกในเรื่องมาตรฐานมาตรการสำคัญต่างๆยังอยู่ครับเพียงแต่เรากระจายอำนาจให้เขาอย่างเช่นว่าเขาอยากจะมีเส้นทางเพิ่มมากขึ้นอยากจะเพิ่มความถี่มากขึ้นเขาก็ควรจะมีการตัดสินใจได้เพราะว่าเมืองมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ต้องรอไม่ต้องเกาะโต๊ะร้องขอกับส่วนกลางส่วนรัฐบาลกลางนะครับก็คงอำนาจไว้ในเรื่องที่จำเป็นอย่างเช่นว่าการตรวจสภาพรถการขนส่งระหว่างจังหวัดการขนส่งสินค้ารวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยอะไรอย่างที่ผมกล่าวเพราะฉะนั้นร่างของผมมันเป็นการจัดวางโครงสร้างอำนาจใหม่แบ่งเป็น3เลเยอร์ล่างนะครับก็คือที่ใกล้เคียงกับประชาชนที่สุดเลเยอร์ที่2คณะกรรมการจังหวัดมีอยู่แล้วนะครับแต่ผมทำให้ไปใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นเลเยอร์ที่3ขนส่งทางบกกลางก็ยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่ากระจายอำนาจบางส่วนลงไปข้างล่างในขณะที่ร่างของคณะรัฐมนตรีและท่านนิกรนะครับยังคงโครงสร้างอำนาจแบบเดิมไว้
8: ที่กรมการขนส่งทางบกและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกจังหวัดนะครับที่กระจายอำนาจเนี่ยมีเพียงประเด็นสถานีขนส่งนะครับไม่ใช่เรื่องของรถเมล์แล้วก็ไม่ให้อำนาจกับอปท.นะครับเพียงแต่ว่าอปท.จะต้องมาร้องขอหากจะทำนะครับต้องร้องขอเสมือนเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งคือพูดง่ายร่างของรัฐบาลเนี่ยมองอปท.เป็นบริษัทรถเมล์ที่จะต้องมาร้องขอต่อส่วนกลางแต่ร่างพรรคประชาชนให้อำนาจกับเขาแต่ไม่ได้ให้อิสระเลยนะส่วนบางส่วนก็ยังอยู่กับขอบอรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบต่างๆก็เข้าไปตรวจสอบได้ประเด็นที่3นะครับในเรื่องของโครงสร้างของคณะกรรมการร่างของผมและพรรคประชาชนนะครับมีการเพิ่มคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการปรับคณะกรรมการประจำจังหวัดนะครับโดยให้นายกอบจ.เป็นประธานพร้อมเพิ่มผู้แทนของอปท.อันนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้นะครับใครจะมาเป็นหัวโต๊ะอะไรต่างๆแต่อย่างน้อยเนี่ยทุกวันนี้ท้องถิ่นมีอยู่1เสียงควรจะปรับโครงสร้างอำนาจของคณะกรรมการรวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการด้วยแต่ร่างของคณะรัฐมนตรีซึ่งตรงกับร่างของพรรคภูมิใจไทยไม่มีการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาให้กทม.โครงสร้างคณะกรรมการจังหวัดยังคงเหมือนเดิมมีตัวแทนท้องถิ่นเพียง1เสียงขาดความรับผิดรับชอบกับประชาชนประเด็นสุดท้ายที่อยากจะเน้นย้ำความแตกต่างก็คือการจัดขนส่งภายในพื้นที่ของอปท.เองหรือที่ผมเรียกว่าเลเยอร์1นะครับเลเยอร์1เนี่ยก็คือเทศบาลอปต.กทม.แล้วก็พัทยาที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเนี่ยในร่างของผมกับพรรคประชาชนคือกระจายอำนาจให้เขามีสิทธิ์กำหนดไม่ใช่กำหนดทุกอย่างนะครับมาตรฐานความปลอดภัยยังอยู่ส่วนกลางอย่างที่บอกแต่ว่ากำหนดเส้นทางกำหนดจำนวนโดนรถจำนวนค่าโดยสารจุดรับส่งอะไรต่างๆเพื่อจะเลือกจัดสรรเงินไปอุดหนุนได้คืออปท.เนี่ยเขาควรจะมีเงินแน่นอนถ้ามีไม่พอรัฐก็ควรจะต้องเติมอันนี้เราน่าจะเห็นตรงกันนะครับหางบไปให้เขาแต่เขาควรจะเลือกจัดสรรได้ว่าจะจ่ายไปกับถนนเท่าไหร่แหล่งน้ำเท่าไหร่โรงเรียนเท่าไหร่ขนส่งสาธารณะเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้ถ้าจะทำก็ทำไม่ได้ไงเพราะต้องขอต้องรอการอนุมัติขณะที่ร่างของคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีบทบาทไม่มีบทบัญญัติให้อปท.กับไม่มีอำนาจให้กับอปท.โดยตรงเพียงแต่เขียนให้มันชัดขึ้นว่าเขาเนี่ยเหมือนผู้ประกอบการรถเมล์เขามีสิทธิ์ขอซึ่งทุกวันนี้ก็มีสิทธิ์ขออยู่แล้วนะครับก็มีสิทธิ์ขอเนี่ยไม่เท่ากับมีอำนาจนะครับต้องย้ำนะครับร่างครม.กับร่างของพรรคภูมิใจไทยท้องถิ่นมีสิทธิ์ขอแต่มีสิทธิ์ขอไม่เท่ากับมีอำนาจซึ่งเวลาฟังเพื่อนสมาชิกหลายคนอภิปรายเรื่องของสนับสนุนการกระจายอำนาจนะครับก็เลยอยากให้พิจารณาให้ดีอย่างน้อยอ่านหลักการนะครับแล้วจะเข้าใจว่าร่างไหนคือการกระจายอำนาจร่างไหนคือกระชับอำนาจผมเข้าใจดีนะครับว่ารัฐบาลคุมเสียงข้างมากนะฮะแต่ก็อยากให้พิจารณากันให้ดีนะครับในการเลือกร่างหลักด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ใช้เสียงข้างมากลากไปนะครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องไปเล่นท่ายากกันแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาระหว่างทางได้ถ้าเริ่มต้นด้วยร่างที่มันไม่ได้กระจายอำนาจอย่างเพียงพอนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเริ่มที่ร่างที่ไม่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วกลับเข้ามาในสภาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการกระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมขนส่งสาธารณะก็จะห่วยเหมือนเดิมกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ยังมีหน้าที่กำกับแต่ไม่เคยอุดหนุนใดๆไม่เคยส่งเสริมใดๆแล้วมันปล่อยให้ห่วยอย่างนี้แล้วก็ไม่มีผู้รับผิดรับชอบอย่างทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องการเปลี่ยนนะครับก็สุดท้ายก็ขอให้เลือกร่างของผมนะครับแล้วก็ร่างของพรรคประชาชนเนี่ยเป็นร่างหลักนะครับเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจขนส่งอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปพิจารณากันอย่างไรเนี่ยเรารับ3ร่างก็ขอให้พิจารณากันในทุกมาตราของทั้ง3ร่างด้วยนะครับไม่อยากให้ตัดตอนเฉพาะพิจารณาเฉพาะร่างหลักเป็นหลักก็จุดวัดใจเมื่อกลับไปในสภาในวาระ2ก็คือเราจะต้องมาดูกันว่าเสียงข้างมากจะมององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นรัฐบาลท้องถิ่นหรือเป็นเพียงผู้ประกอบการที่จะต้องมาเกาะโต๊ะขอรัฐส่วนกลางโดยกรมการขนส่งทางบกเพียงแค่จะทำรถเมล์ในเขตพื้นที่ของตนเองเพื่อบริการประชาชนขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านนิกรจำนงครับ
9: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายนิกรจำนงนะครับในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ระบบขนส่งเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวของขนส่งเองไม่ใช่ท้องถิ่นแต่เป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ประชาชนที่รับบริการอยู่ที่ความปลอดภัยของประชาชนไม่ใช่การกระจายอำนาจออกไปแล้วก็บอกกับตัวเองบอกกับพรรคตัวเองว่าเราดีนะเราเป็นพระเอกเรากระจายอำนาจไปดูที่ประชาชนเป็นหลักผู้รับผลจากอำนาจนั้นนะครับเป็นหลักเลยหลักการตรงนี้สำคัญการกระจายอำนาจเป็นแค่กฎหมายเป็นแค่เส้นทางเป็นแค่เครื่องมือประชาชนต่างหากที่เป็นเป้าหมายปัญหาการเดินทางนะครับและชีวิตความเป็นความตายของประชาชนเนี่ยผมพูดถึงความเป็นความตายด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะนำเอาความคาดหวังหรือจินตนาการที่เราคิดแล้วเรามาสุ่มเสี่ยงมาลองผิดลองถูกเพราะการวางโครงสร้างที่ผิดพลาดนี่นะครับผลลัพธ์อาจจะไม่ใช่เป็นความสะดวกอาจจะเป็นภัยพิบัติในเชิงโครงสร้างของระบบขนส่งและก็โศกนาฏกรรมบนท้องถนนที่เราเผชิญมาในอดีตท่านประธานครับผมจะขออภิปรายในลักษณะของ3ประการนะครับจากประสบการณ์จริงท่านประธานครับไม่ใช่จากความคิดความฝันนะครับจากประสบการณ์จริงก็คือว่าของต่างประเทศนะครับท่านประธานครับตอนแรกเนี่ยผมเดินทางไปร่วมประชุมเอเปกนะครับของทางด้านคมนาคมครั้งที่3วันที่5ถึงวันที่8พฤษภาคม2545ที่กรุงลิมาประเทศเปรูนะครับผมทราบข่าวไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าประเทศนี้ควรจะไปดูตัวอย่างเป็นอย่างยิ่งตัวอย่างที่ไม่ดีคือประเทศเปรูเองเนี่ยกรุงลิมาเมืองหลวงเนี่ยเขาปล่อยระบบขนส่งเนี่ยคล้ายๆว่าเหมือนกระจายออกไปหมดอ่ะใครจะทำก็ได้มีรถตู้รถโดยสารสาธารณะที่เป็นรถบัสล้มเหลวหมดมีแต่รถตู้ประเด็นปัญหาช่วงที่ผมไปท่านประธานครับมันมีรถตู้ผุของท้องถิ่นของประชาชนที่มาทำเนี่ยเวลาวิ่งไปเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยนะครับไอ้คาร์บอนมอนอกไซด์มันย้อนเข้ามาดูไม่ได้เลยผมไปคุยกับทางท้องถิ่นไอ้ทางผู้บริหารทางรัฐบาลก็บอกเขาพยายามจะจัดระบบตรงนี้คือเขาปล่อยให้มันกระจายจากเมืองด้านข้างๆเนี่ยเข้ามาที่กรุงลิมาแล้วมันแหลกไปหมดกระจัดกระจายไปหมดพยายามจะทำเป็นระบบมีอีโคโลจีมีรถขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางที่จะเชื่อมโยงเขาพยายามจะมาทำแบบเราแต่ของเราท่านประธานครับของเราเป็นระบบอีกอย่างนึงในช่วงนั้นเดียวกันเนี่ยที่กรุงเทพเองเนี่ยนะครับเรามีปัญหาเรื่องรถตู้กทม.มี 5,500 คันวิ่งมั่วไปหมดนะครับผมมาจัดการกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็โดยเอาพยายามจะเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้เคลียร์ได้หมดในกรุงเทพของกทม.เนี่ย 5,500 คันเนี่ยจัดเป็นคิวเป็นอะไรพวกนี้จนจบประเด็นปัญหาที่มีนะครับที่ต่อเนื่องเนี่ยก็คือว่านั่นเปรูคือระบบที่ไม่มีระบบเพราะมีการกระจายกันหมดไม่มีการโครงสร้างที่มีอีโคโลจีของการขนส่งทางบกนะครับของเองของเราเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องกทม.จัดการไปเสร็จแล้วนะครับใช้เวลา 2-3 ปีถึงเสร็จของกทม.รถตู้นะครับของมันมีปัญหาอีกอย่างตอนนั้นเนี่ยเรามีรถตู้โดยสารท่านประธานครับวิ่งระหว่างจังหวัดซึ่งเราศึกษาดูแล้วระยะเวลา100ถึง200กิโลเมตรเราก็คิดอยากจะทำกันเพราะว่ามันก็ดีให้เอกชนมาทำนะครับวิ่งไปที่ไหนก็ได้มันก็สะดวกดีไปถึงตำบลหมู่บ้านได้ท่านประธานที่เคารพครับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้รถตู้โดยสารเนี่ยผมให้ทางจุฬาเขาศึกษามันมีปัญหาที่ท่านประธานคงทราบว่ามันมีการชนกันแล้วก็มีการไฟไหม้บางทีตาย25ศพเพราะรถตู้โดยสารมันคือรถบรรทุกที่เอามาขนส่งคนและพอวิ่งทางไกลเนี่ยท่านประธานครับก็มีการใช้แก๊สนะครับ LPG บ้าง CNG บ้างใช้แก๊สเพื่อการประหยัดพอใช้ถังแก๊สแล้วเนี่ยมันหนักแล้วก็คนที่เดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยเอาของจอยไว้ตรงไหนเวลารถคว่ำเนี่ยมันเกิดประกายไฟไหม้เสียชีวิตกันอย่างมากมายแล้วชนกันบ่อยอีกอันก็คืออยู่ๆแล้วมันเหมือนกับว่าเราได้ศึกษาไม่จริงเหมือนกับไปชนกันมีง่วงและหลับในเราไปศึกษาแล้วปรากฏว่าเวลาท่านประธานนั่งรถตู้13คนเนี่ยทุกคนหลับหมดวิ่งทางไกลคนขับคนเดียวไอ้คาร์บอนมอนอกไซด์จากลมหายใจของท่านประธานในฐานะผู้โดยสารมันออกมามันทำให้คนขับมึนแล้วก็เสียสติได้ก็คือว่าง่วงมันก็เลยมีอุบัติเหตุตลอดผมในสมัยผมไม่อนุญาตรถตู้ต่างจังหวัดเลยนะครับหลังจากนั้นมามีการอนุมัติไป5ประมาณสัก 4-5,000 คันท่านประธานทราบไหมครับเสียชีวิตกันเยอะมากตอนหลังเรามาแก้เราใช้เป็นคอมพิวเตอร์ท่านประธานคงเห็นปัจจุบันไอ้รถ20ที่นั่งปัญหาของมันก็คือว่า

0: เดิมเนี่ยรถจากต่างจังหวัดเข้ามาเนี่ยเป็นรถหมวดหนึ่งนะครับรถขนาดเล็กเนี่ย40ที่นั่งกว่าจะครบเนี่ยจากอ่างทองบ้างจากสุพรรณบ้างกว่าจะครบ40เนี่ยรถตู้วิ่งไปกลับรอบนึงแล้วเขาก็เลยใช้รถตู้พอรถตู้มาก็ไม่ต้องเข้าสถานีแล้วไปส่งถึงอยากจะไปที่ไหนก็ไปส่งหมดระบบของสถานีขนส่งก็ล้มตามไปนะครับแต่ที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าคนที่มาทำรถตู้วิ่งนี่นะครับท่านประธานครับเข้าใจว่าตัวเองเป็นเท่าแก่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลารถชนเนี่ยค่ากรมธรรม์ก็ดีนะครับค่าใช้จ่ายก็ดีไม่มีใครรอดท่านประธานครับใช้เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ขาดทุนบ้างแล้วก็พอระยะยาวเหมือนกรุงลิมาเลยที่ผมพูดถึงเนี่ยปัญหาตรงนี้เองเนี่ยตอนหลังเนี่ยเรามาใช้เป็นคอมพิวเตอร์ปัจจุบันทางกรมขนส่งทางบกแก้ปัญหาแล้วโดยใช้รถ20ที่นั่งรถ20ที่นั่งเป็น6ล้อสามารถจะเวลามีชนเนี่ยสามารถเปิดประตูฉุกเฉินออกมาได้แล้วแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดังนั้นเนี่ยจุดตรงนี้เองเนี่ยผมเลยเสนอว่าช่วยกันดูสักนิดหนึ่งไม่ใช่เอาตามใจไม่ใช่คิดถ้าเราเอาประชาชนเป็นเป้าหมายของความคิดเนี่ยเราจะมองเห็นว่าปัญหาอยู่ที่ไหนนะครับเรื่องสถานีขนส่งผู้โดยสารเหมือนกันเราเคยมอบตอนนั้นเนี่ยเราเขาขอให้กระจายไปผมกระจายไปเมื่อปี4-46ท่านประธานครับกระจายออกไปเนี่ยไอ้นี่เราให้ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยท้องถิ่นทำไม่ไหวไม่มีเงินที่จะทำถูกทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้คนเดือดร้อนก็คือผู้โดยสารจริงๆแล้วหลักการเนี้ยทางรัฐก็คือโดยกรมขนส่งทางบกเนี่ยต้องเข้าไปดูแลต้องงบประมาณเอาจากจังหวัดที่ทำธุรกิจได้ดีเนี่ยเอาไปชดเชยซึ่งก็ชดเชยไม่พอต้องใช้งบจากรัฐบาลกลางมาช่วยดูแลเรื่องเหล่านี้ก็เหมือนกันดังนั้นเนี่ยในร่างของผมที่สรุปไปว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารเนี่ยมอบให้ได้แต่ถ้าหากว่าทำไม่ไหวเนี่ยคือเหมือนกับว่าออกเรือนไปเนี่ยนะครับถ้าไปอยู่แล้วก็อยู่ไม่ไหวก็พ่อแม่ก็ดูแลก็สามารถจะยึดคืนมาหรือว่าขอคืนได้นะครับแล้วเราไปดำเนินการแล้วก็ที่ผมเรียนแล้วว่าปัญหาใหม่ตอนนี้ก็คือที่ทำสถานีขนส่งอย่างเช่นขอนแก่นเดิมเนี่ยเป็นที่ที่พื้นที่ดีพอตอนหลังเนี่ยเขาทำธุรกิจอื่นเช่นศูนย์การค้าได้กำไรมากกว่าเขาก็ปัดทิ้งออกไปอยู่ข้างนอกไอ้ปัญหานี้เป็นปัญหาใหม่ในขณะนี้ท่านประธานครับเรื่องนี้ร่างของเราเป็นไปตามนี้ทีนี้สุดท้ายเนี่ยท่านประธานครับผมเนี่ยร่างฉบับนี้เข้าในวิปกันกรองผมเนี่ยใช้ประสบการณ์แล้วก็คุยกับกรมขนส่งทางบกเราตีตกไปแล้วร่างของท่านสุรเชษฐ์เนี่ยผมสัมพันธ์กับร่างนี้มาตั้งแต่สภาชุดที่อยู่ด้วยกันกรรมาธิการด้วยกันเนี่ยแต่ว่าต้องขอบคุณท่านสิริพงษ์ท่านสิริพงษ์ย้ำอีกทีที่ผมบอกทำคุณบูชาโทษหรือเปล่าท่านสิริพงษ์เห็นว่าท่านคือท่านอยู่กับท้องถิ่นท่านบอกว่ากระจายให้เขาเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมายกร่างของกรมขึ้นมาแล้วก็ของพรรคผมก็เติมเข้ามาเพื่อจะขยายให้แต่กลายเป็นว่าตลอดมาที่พูดกันเนี่ยโจมตีแต่พรรคภูมิใจไทยไม่จริงใจยังหุ้นอย่างนี้ทำไมเราจะมีความคิดโดยเราเอาประชาชนเป็นหลักไม่ได้อะไรกันแน่ที่เราต้องการต้องการจะให้ดูสวยดูหล่อหรือต้องการจะทำบริการที่ดีให้กับประชาชนดังนั้นเนี่ยเอาเถอะผมไม่ติดใจอ่ะเพราะว่าแล้วร่างท่านประธานครับท่านประธานก็ทำกฎหมายอยู่ระบบของเราอย่ามาพูดว่าถ้าเอาร่างของครม.เป็นหลักเนี่ยร่างของทางนู้นจะไม่มีผลท่านเข้ามาเลยรับทั้ง3ร่างแล้วก็มาตราไหนที่ดีเนี่ยว่ามาเลยเพราะถ้าเรารับ3ร่างเราก็พิจารณาทั้ง3ร่างคืออย่าพูดโจมตีคนอื่นอย่ายกตนข่มท่านเราทำงานเรื่องนี้กันทำรวมกันให้ประชาชนเขาไม่ใช่ทำเพื่อการเมืองทำให้อย่างที่บอกว่าให้ดูหล่อให้ดูดีทำเพื่อประชาชนกันเถอะกระจายความเจริญกระจายความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีจิตใจที่มีเมตตาต่อประชาชนว่าเป็นลักษณะแบบนี้แล้วร่างเหล่านี้สามารถขยายไปได้แล้วก็เราก็กระจายอำนาจไปตามสมควรโดยมีขอบเขตไม่งั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นที่ล้มเหลวทางระบบขนส่งแล้วคนที่รับผิดชอบไม่ใช่เราเป็นคนออกกฎหมายไม่ใช่ท่านประธานไม่ใช่ผมแต่คือประชาชนที่ต้องรับผิดชอบกับการความปลอดภัยก็ดีความสะดวกก็ดีที่เป็นจริงนะไม่ใช่ในความฝันท่านประธานครับผมเลยสรุปว่าขอให้สภาแห่งนี้รับทั้ง3ร่างนะครับแล้วเราจะไปจูนกันเองไปทำกันเองแล้วก็แล้วไปไม่ถือกันมาว่าก็ไม่ถือหรอกก็ขอให้รับร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับ
1: รัฐมนตรีสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติในนามคณะรัฐมนตรีครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงคมนาคมครับผมขออนุญาตใช้เวลา10นาทีนี้นะครับในการอภิปรายสรุปร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ที่คณะรัฐมนตรีได้นำเสนอต่อท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในวันนี้นะครับต้องเรียนว่าร่างนี้เนี่ยการที่ขับเคลื่อนมาถึงวันนี้ได้เนี่ยไม่ได้เกิดจากรัฐบาลหรือพรรคภูมิใจไทยโดยลำพังแต่เกิดมาจากกลไกของการบริหารแล้วก็ประสานงานผ่านวิปทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลว่าจะทำอย่างไรถ้าหลักการในสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะกระจายอำนาจให้ส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยสามารถดำเนินการได้เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรกันจึงเป็นที่มาของวันนี้ฉะนั้นผมจึงขอเรียนยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทำตามฝ่ายค้านหรือพรรคประชาชนเพราะว่ากลัวเสียหน้าไม่ใช่เพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความเห็นพ้องต้องกันระหว่างวิปทั้งสองฝ่ายร่างฉบับนี้ไม่ได้นำเสนอในวันนี้แน่นอนนะครับอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้สบายใจก็คือในร่างฉบับที่รัฐบาลเนี่ยนำเสนอเนี่ยแก้หลักการใหญ่ๆเนี่ยอยู่4เรื่องครับวันนี้เราต้องแบ่งมุมมองของสมาชิกออกเป็น2มุมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสมาชิกเวลาอภิปรายปนกันเนี่ยก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นท่านสมาชิกหลายท่านที่ผมได้รับฟังเนี่ยท่านมีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมในส่วนจังหวัดของตัวเองไม่สามารถกำหนดสายทางเดินรถเองได้ทำไมในส่วนจังหวัดของตัวเององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มันยังไม่ได้ระบุในกฎหมายทั้งที่มีประกาศกระทรวงไปแล้วเมื่อปี67นะครับแต่สมาชิกท่านก็อาจจะมีความกังวลว่าเมื่อไม่มีกำหนดในข้อบัญญัติกฎหมายแล้วการดำเนินการของท้องถิ่นจะเป็นปัญหาและอุปสรรคหรือไม่บางคนก็อาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ในการกำหนดราคาเองทำไมต้องส่งมาส่วนกลางบางคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการสถานีขนส่งได้ด้วยตนเองทำไมต้องพึ่งพาอาศัยเฉพาะส่วนกลางวันนี้ร่างของครม.เราปลดล็อกตรงนี้ให้หมดเลยครับวันนี้ในจังหวัดสามารถดำเนินการได้ผู้ประกอบการผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในส่วนของผู้ประกอบการท่านสมาชิกบางท่านอาจจะบอกว่าเราจะไปแบ่งชั้นจะไปแบ่งเกรดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบไหนเป็นแค่ผู้ประกอบการหรือจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็หลักการเดียวกันแต่บางครั้งท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจคำว่าการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ซึ่งเรื่องนี้เป็นหลักการใหญ่ที่เราไม่สามารถยอมรับได้บางคนก็พอไปเทียบว่าท้องถิ่นไม่มีอำนาจแล้วมาดูกรุงเทพสิต้องเรียนนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยได้สิทธิพิเศษเหนือต่างจังหวัดอยู่แล้ววันนี้ร่างที่ครม.เสนอ4เรื่องที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ในจังหวัดจะสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นจะต้องส่งกรรมการกลางอีกแล้วในส่วนของกทม.ท่านก็บอกว่ากทม.เนี่ยทำไมจะต้องมาขออนุญาตประกอบการอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมกทม.อุดหนุนไม่ได้จริงๆกทม.ทำได้หมดเลยครับกทม.ในกรุงเทพเนี่ยนะครับกทม.เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบกรรมการกลางเพราะเราเห็นว่าในเมืองใหญ่เนี่ยมีการจะต้องดูแลการขนส่งในภาพรวมประชาชนจำนวนมากเพราะเป็นเมืองหลวงด้วยแต่ท่านเชื่อไหมครับตั้งแต่ปี2567ที่ผ่านมากทม.ไม่เคยขอสายการเดินรถซึ่งเป็นสายของกทม.เองแม้แต่สายเดียวนี่ผ่านมา2ปีแสดงให้เห็นถึงอะไรครับแสดงให้เห็นว่าต่อให้เขามีบทบาทมีอำนาจหน้าที่ถ้าเขาไม่ทำก็ไม่ทำครับแต่ก็เช่นเดียวกันครับหลักการของการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ที่เราไม่สามารถให้ผู้ว่ากทม.มาเป็นประธานได้เช่นเดียวกันนี่คือตัวอย่างที่ผมยกให้ทราบนะครับท่านส.ส.ฝ่ายค้านท่านเสนอว่าของท่านเนี่ยมีการแบ่งออกเป็น3เลเยอร์ผมก็ต้องเรียนนะครับว่ามันก็มีทั้ง yes แล้วก็มีทั้ง no ในการกำหนดให้ท่านลองคิดดูนะครับว่า การที่ไปกำหนดให้ท้องถิ่นซึ่งเขาจะสามารถทำหน้าที่ในการให้บริการเดินรถให้อยู่แล้วเพราะพรบฉบับรัฐบาลเนี่ยให้อำนาจแต่ท่านไปกำหนดให้เขาต้องมีอีกหนึ่งคณะอบจที่พร้อมใช่ครับอบตที่พร้อมใช่ครับเทศบาลที่พร้อมใช่ครับแต่คนที่ไม่พร้อมกลายเป็นว่าเขาต้องมีภารกิจที่เขารู้ว่าทำไม่มีคนขึ้นไม่มีความคุ้มค่าแล้วขาดทุนแน่นอนนั่นคือการมอบภารกิจที่เกินความสามารถให้กับเขาหรือไม่กรรมการในจังหวัดผมเรียนให้ท่านทราบนะครับผมก็เอาประกาศมาดูโครงสร้างในจังหวัดนะครับผมฝากท่านสมาชิกท่านลองทบทวนดูนะครับโครงสร้างในจังหวัดที่เขาประกาศเมื่อปี2565นะครับแล้วก็มาประกาศใหม่เมื่อปี2567นะครับกรรมการจังหวัดประกอบด้วย 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานหลักการผมได้เรียนท่านไปตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับว่าหลักการของการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่สามารถให้นายกอบจมาเป็นประธานได้องค์ประกอบนี้คือผู้ว่าเป็นประธาน 2. คืออัยการจังหวัดท่านลองบอกผมหน่อยครับว่าอัยการจังหวัดมีความสำคัญกับกรรมการคณะนี้ไหม 3. ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการตำรวจมีความสำคัญกับคณะนี้ไหมครับแล้วนอกจากนั้นเขาก็บอกว่ารัฐมนตรีประกาศมาอีก5คนโดยที่หนึ่งในนั้นจะต้องเป็นนายกเทศมนตรีหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีนี้ผมก็ดูโครงสร้างที่รัฐมนตรีประกาศมาปี67นะครับ 1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร 3. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ได้รับมอบหมาย 4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทที่รับมอบหมาย 5. ประธานหอการค้าจังหวัดนี่ไงครับโครงสร้างที่เราบอกว่ามันก็สมบูรณ์อยู่แล้วในตัวโครงสร้างของกรรมการอบจ.เป็นหนึ่งในกรรมการเทศบาลเป็นหนึ่งในกรรมการหอการค้าเป็นหนึ่งในกรรมการทุกคนเป็นผู้แทนของประชาชนทั้งสิ้นเราจึงบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแก้ให้มันเกินกว่านี้สิ่งที่จังหวัดต้องการคือการกระจายอำนาจให้เขาสามารถตัดสินใจอนุญาตให้เดินรถได้ด้วยตัวเขาเองตัดสินใจให้เขาเลือกสายทางได้ด้วยตัวเขาเองไม่ต้องมาถามส่วนกลางตัดสินใจในการคิดค่าโดยสารได้เองไม่ต้องมาถามส่วนกลางและตัดสินใจเลือกสถานีได้เองโดยที่ไม่ต้องให้ส่วนกลางไปชี้ว่าต้องทำตรงนั้นตรงนี้นี่เพียงพอครับแต่ผมก็เรียนท่านนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเวลาพูดถ้าเกิดว่าเอาตามท่านคือถูกต้องที่สุดดีเลิศประเสริฐศรีถ้าไม่เอาตามท่านคือผิดหมดขัดหลักการไม่เป็นการกระจายอำนาจร่างของครม.ผมก็คิดว่าก็จะยอมได้หนึ่งเรื่องนะครับคือผมก็เห็นว่าในโครงสร้างตามมาตรา17เนี่ยถ้าเกิดฝากกรรมาธิการนะครับถ้าท่านสามารถปรับปรุงว่าตรงประกาศรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ต้องให้รัฐมนตรีมีอำนาจในการประกาศตรงนี้ก็ได้แต่ไปกำหนดโครงสร้างให้มันชัดเลยว่าท้องถิ่นต้องมีใครบ้างอย่างเช่นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลหรือหอการค้าอย่างเงี้ยไม่ติดใจนะครับผมคิดว่าทางรัฐบาลก็คงไม่ติดใจแล้วก็หารือกับวิปรัฐบาลมาแล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมขอย้ำอีกครั้งก็คือเรื่องที่ผมพูดว่าการขัดกันซึ่งผลประโยชน์มีสมาชิกบางท่านกล่าวว่ารัฐก็ดำเนินการมาทั้งนั้นอ่ะผมต้องเรียนนะครับว่าในเรื่องของรถเนี่ยไม่มีเลยนะครับที่ประธานกรรมการคือกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะไปเดินรถเองเราก็มีหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์ให้ขสมกให้เอกชนให้ผู้ประกอบการอื่นๆเขาสามารถเดินรถได้โดยที่เรากำกับดูแลให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดบางคนมาบอกว่ารัฐเดินรถไฟเดินรถไฟเองทำโครงสร้างเองวันนี้ท่านต้องไปดูนะครับพรบ.รางเราสร้างรางรถไฟเราทำทางรถไฟวันนี้กระทรวงประกาศให้เอกชนสามารถเดินรถได้โดยไม่ต้องขอสัมปทานด้วยนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าเวลามันก็ต้องมาคุยกันว่าเวลาเป็นแบบไหนแต่เอกชนสามารถเดินรถได้ค่าใช้รางแพงเกินไปเราก็ยังลดราคาให้ผมอยากจะให้ท่านเนี่ยก่อนจะอภิปรายเอามันเอาสนุกสนานเนี่ย ผมฝากท่านพิจารณาให้ดีก่อนศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนเดี๋ยวมันจะเข้าข่ายที่เราเรียนมาเด็กๆนะครับโครงโลกคณิตที่เขาบอกว่ารู้น้อยว่ารู้มากเกรงใจกลกบเกิดอยู่ในสะจ้อยนะครับฝากท่านด้วยนะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าร่างของรัฐบาลครบถ้วนสมบูรณ์ขอความกรุณาท่านสมาชิกได้กรุณาให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ยินดีที่จะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้การกระจายอำนาจสู่ส่วนจังหวัดสู่ส่วนท้องถิ่นมากที่สุดโดยที่ไม่ขัดต่อหลักการครับขอบพระคุณครับ
1: ครับก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับที่ประชุมครับเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับมีหลักการทํานองเดียวกันนะครับดังนั้นการลงมติในวาระที่1จะลงมติร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับรวมกันนะครับตามข้อบังคับข้อ117วรรค3มีท่านสมาชิกท่านใดจะเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับผมกรวีปริศนานันทกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองครับจริงๆไม่ได้ขัดข้องในเรื่องของที่ท่านประธานจะเสนอว่าให้ลงมติร่วมกันทั้ง3ฉบับนะครับเพราะจริงๆตั้งแต่เราพูดคุยกันเนี่ยก็คิดว่าหลักการเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันพวกผมไม่ขัดข้องครับสิ่งที่ผมอยากจะถามแล้วก็อยากจะถามทางฝ่ายค้านนิดนึงได้ไหมครับว่าเรายังเห็นตรงกันอยู่หรือไม่เพราะเท่าที่ฟังการอภิปรายมาเนี่ยเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านหลายท่านนะครับที่ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าร่างของรัฐบาลมันไม่ดีแบบนั้นแบบนี้ร่างของพรรคภูมิใจไทยไม่ดีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเรายังเห็นตรงกันว่ามันเป็นหลักการเดียวกันอยู่หรือไม่หรือเราจำเป็นต้องแยกลงมติหรือเปล่าอันนี้ต้องถามทางฝ่ายค้านครับว่าจะเอายังไงครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับท่านประธานพิพครับก็ไม่จำเป็นต้องถามนะครับเพราะจริงๆแล้วมันเป็นหลักการเดียวกันอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่เราได้พูดคุยกันนะครับ
3: ท่านประธานนิดเดียวครับซึ่งถ้าท่านประธานจะมีดำริแบบนั้นผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าผมไม่ได้ขัดข้องแต่ก็ต้องถามฝ่ายค้านว่าไม่ได้ขัดข้องและคิดแบบเดียวกับท่านประธานก็คือยินดีที่จะรับหลักการของพวกผมด้วยใช่หรือไม่ครับ
1: ผมเมื่อสักครู่นี้ผมถามท่านสมาชิกทุกท่านนะครับไม่จำเป็นต้องฝ่ายใดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านใดค้านผมก็จะต้องถามอีกแบบนึงนะครับเชิญท่านผลิตครับ
4: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับความจริงต้องบอกว่าความเห็นต่างในสภาแห่งนี้เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าจะฟังการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกจากซีกฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีตรงไหนที่เราบอกว่าเราจะไม่รับหลักการร่างของทางครม.หรือว่าร่างของท่านนิกรนะครับเพียงแต่เรามีความเห็นว่าประเด็นที่2ร่างนั้นแก้ไขเนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอแล้วมันมีบางประเด็นที่เราได้เสนอในร่างของเราที่เรารู้สึกเสียดายที่ทาง2ร่างที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้เสนอแก้ไขด้วยดังนั้นผมย้ำว่าแน่นอนครับมีความเห็นที่แตกต่างกันเป็นเรื่องปกติของสภาแต่ว่าเรายินดีที่จะรับหลักการทั้ง3ร่างแต่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับว่าร่างไหนควรจะถูกใช้เป็นร่างหลักในการพิจารณาของชั้นกรรมาธิการครับท่านประธาน
1: โอเคนะครับก็สรุปก็คือไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับผมก็จะดำเนินการตามนี้เลยนะครับต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่1ตามข้อบังคับข้อ117ครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนนะครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับ

0: 049แสดงตนค่ะ
1: ขออนุญาตยังไม่รับแสดงตนผ่านทางไมค์นะครับเดี๋ยวให้มีเวลาผมให้ท่านสมาชิกได้รับบัตรสำรองได้นะครับเนื่องจากว่าหลังจากนี้เราก็จะมีการลงมติต่อเนื่องอยู่นะครับเชิญครับให้เวลาครับ

ท่านสมาชิกที่ไม่มีบัตรมานะครับสามารถขอบัตรสำรองได้ที่เจ้าหน้าที่นะครับด้านฝั่งซ้ายมือของผมนะครับเชิญเลยนะครับ

0: ท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม434ท่านครบองค์ประชุมนะครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ทั้ง3ฉบับหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นว่าควรรับหลักการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนมีไหมครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ446เห็นด้วย445ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับก็เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ทั้ง3ฉบับท่านสมาชิกครับเนื่องจากว่ามีการรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติมากกว่า1ฉบับนะครับขอเชิญท่านสมาชิกเสนอว่าจะใช้ร่างใดเป็นร่างหลักในการพิจารณาวาระที่2ตามลำดับนะครับตามข้อบังคับข้อ117วรรค3นะครับ
1: ท่านประธานครับผมร่วมทำคำรักครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
0: ครับ
1: บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอร่างของคณะมนตรีเป็นร่างหลักครับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับท่านสุรเชษฐ
2: ์กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ในขอเสนอร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักครับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีท่านสมาชิกเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับไม่มีนะครับก็เนื่องจากว่าท่านสมาชิกมีผู้เสนอให้มีการพิจารณาใช้ร่างหลักเนี่ย2ท่านนะครับก็จะต้องมีการลงมตินะครับเลือกพิจารณาร่างหลักอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม444ท่านครบองค์ประชุมนะครับต่อไปจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่2นะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นชอบให้ใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นชอบให้ใช้ร่างของท่านสุรเชษฐ์และคณะกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับมีท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ448เห็นด้วย313 ไม่เห็นด้วย132งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักในการพิจารณาวาระที่2นะครับขอเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการกรรมธิการแล้วก็กำหนดจำนวนคณะกรรมธิการวิสามัญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะพัทธราวดินีโรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยค่ะขอเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ25ท่านค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับจำนวนคณะกรรมการวิสามัญ25ท่านตามที่ท่านสมาชิกเสนอเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี6สัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎร19นะครับเชิญทางคณะรัฐมนตรีได้เสนอรายชื่อกรรมธิการครับ
4: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน6ท่านดังนี้ครับ1นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์2นายปิยะโยมา3นางสาวฤทัยภูลสวัสดิ์4นายนิกรจำนง5พันเอกสุขชาติสะสมทรัพย์7ขออภัยครับ6นายสิทธิศักดิ์ยนตระกูลขอผู้รับรองครับ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปเป็นสัดส่วนของกรรมธิการแต่ละพรรคการเมืองทางพรรคภูมิใจไทยเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะพัทธราวดินีโรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยค่ะขอเสนอรายชื่อกรรมธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย8ท่านดังนี้ค่ะ1นายไพศาลชโนวรรณ2นายชลัดเนลัญชร3นายวิทวัฒน์ไตรสารณกุล4นายชเวงศักดิ์เล่งไพบูลย์วงศ์5นายสุกิจชัยธีระเริงฤทธิ์6นายพีรพลกนกวลัย7นายอธิพลโพอุดม8นายนิยมช่างพินิจค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับในส่วนพรรคประชาชนเชิญครับ
5: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพงศ์สรณัฐทองลีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับก็ผมขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคประชาชน5ท่านดังนี้ครับ1ครับรองศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิ2นายสุพนัทมีนชัยนันท์3นายฉัตรสุภะทละวานิช4นายวิรนันท์พวกสี่ห้านายสุเมธองค์กิตติกุลขอผู้รับรองครับ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องครับเชิญทางพรรคเพื่อไทยครับ
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยครับขออนุญาตเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่ครับ1ครับนายเชิงชายชาลีดินครับ2ครับนายสุประสิทธิ์ก่อเจริญยศครับ3นายพนมโพแก้วครับขอผู้รับรองด้วยครับขอบคุณครับ
0: รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคกล้าธรรมครับ
7: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายชยานันท์เกตเมฆนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดหนองบัวลำพูครับขอเสนอชื่อกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกในโควต้าพรรคกล้าธรรมดังนี้นะครับ1นายยูดีวาบาครับ2นางสาวอรทัยเกิดทรัพย์ขอผู้รองครับ
0: รองถูกต้องครับพรรคประชาธิปัตย์ครับ
8: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมในการตั้งปองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังเขตที่4จากพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับผมขอเสนอชื่อกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.จำนวน1ท่านคือนายกฤตอิศภาคอิศขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องครับครบถ้วนนะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการครับ
9: รายชื่อคณะกรรมธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.จำนวน25ท่าน 1. นายสรพงษ์ไพฑูรย์วงศ์ไพฑูรย์พงษ์ 2. นายปิยะโยมา 3. นางสาวฤทัยภูลสวัสดิ์ 4. นายนิกรจำนง 5. พันเอกสุขชาติสะสมทรัพย์ 6. นายสิทธิศักดิ์ยนตระกูล 7. นายไพศาลชโนวรรณ 8. นายชลัดเนรัญชร 9. นายวิทวัฒน์ไตรสรณกุล 10. นายชเวงศักดิ์เล่งไพบูลย์วงศ์ 11. นายสุกิจชัยธีระเลิงฤทธิ์12นายพีรพลกนกวลัย13นายอดิพลโพอุดม14นายนิยมช่างพาณิชย์15นายสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิ16นายสุพนัทมีนชัยนันท์17นายฉัตรสุภัทรวานิช18นายวิรนันท์ฮวดศรี19นายสุเมธองค์กิติกุล20นายเชิงชายพระชาลีลิน21นายสุภสิทธิ์ กเจริญยศ22นายพนมโพแก้ว23นางสาวอรทัยเกิดทรัพย์24นายยูไนดีนวาบาและ25นายกิจอิฐภาคอิฐ
0: ครับครบถ้วนแล้วนะครับจำนวน25ท่าน
1: เรียนท่านประธานครับท่านประธานครับพิชิตพรจิตครับจะขอพิชิตพรจิตภูมิใจไทยอุตรดิตถ์ครับจะขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญครับของสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยครับจากนายโคเองศักดิ์เล้งไพบูลย์เป็นนายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณครับขอผู้รับรองนะครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะครับพรรคภูมิใจไทยขอเปลี่ยนรายชื่อกรรมการในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับจากนายเฉวงศักดิ์เล้งไพบูลย์วงศ์เป็นนายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณครับต่อไปขอเชิญกำหนดระยะเวลาในการแปรยติตามข้อบังคับข้อ125วรรค1ครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะพัทราวดีนิโรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยค่ะขอเสนอให้มีการแปรยติ15วันค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาในการแปรยติ15วันครับก็เป็นอันจบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่1ขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีแล้วก็ผู้เข้าร่วมชี้แจงทุกท่านนะครับที่ประชุมครับขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการวิสามัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.นัดแรกนะครับเป็นวันพฤหัสที่8ตุลาคม2569เวลา 13:30 นที่ห้องประชุมกรรมาธิการ N401 ชั้น4อาคารรัฐสภาครับต่อไปเรื่องด่วนที่2และเรื่องด่วนที่3พิจารณารวมกับเรื่องด่วนที่1แล้วนะครับเรื่องด่วนที่4ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่3สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันอังคารที่1กันยายน2569ที่ประชุมได้ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงได้ส่งร่างพระราชบัญญัติมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา137วงเล็บ3นะครับเชิญท่านสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายณขณะนี้มีลงชื่อไว้8ท่านนะครับเป็นฝั่งของฝ่ายค้าน3ท่านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาล5ท่านเชิญท่านแรกนะครับท่านอัมพรพินิสาครับเชิญครับ

0: กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมอัมพรพิทักษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายในการที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผมเองได้ศึกษาถึงกรอบหลักการแนวคิดผมเองไม่มีความเห็นด้วยต่อการกำหนดแก้ไขฉบับของสภาผู้แทนราษฎรในมาตรา47ของวุฒิสภาได้มีการแก้ไขโดยมีการแก้ไขถ้อยความที่ว่าให้เดิมทีสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดให้อกคสเขตพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแต่ฉบับของวุฒิสภาได้มีการแก้ไขถ้อยคำตรงนี้ให้ยกเลิกมาตรา47และให้ใช้ถ้อยคำคือเปลี่ยนจากให้อกคสเขตพื้นที่เป็นผู้มีหน้าที่สอบแข่งขันเป็นให้กคสเป็นผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการสอบแข่งขันท่านลองพิจารณานะครับสิ่งที่ผมเองในฐานะที่ผมอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้มาตั้งแต่เป็นครูจนมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตและเป็นศึกษาธิการจังหวัดในตอนที่คสช.มีการเปลี่ยนอำนาจแล้วก็มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสปท.ดูแลเขตพื้นที่ทั่วประเทศทั้งหมด245เขตและผมเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการกคส.ผมทราบดีครับว่าในเจตนารมณ์ในการแก้ของวุฒิสภาในคราวนี้คงจะมองได้ประเด็นเดียวก็คือหากให้เขตพื้นที่แต่ละเขตดำเนินการสอบแข่งขันเองนั้นจะมีความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการจัดทำแบบทดสอบเพื่อคัดคุณครูที่ได้มาตรฐานไม่เท่าเทียมกันมีประเด็นนี้ประเด็นเดียวแต่ท่านทราบไหมครับว่าถ้าหากเราปล่อยให้พรบ.ฉบับนี้คลอดแล้วโดยเฉพาะให้ยืนตามมาตรา47ที่วุฒิสภาได้มีการแก้ไขฉบับนี้จะก่อเกิดปัญหาอย่างมากมายในทางการปฏิบัติประการที่1ครับลองถอดบทเรียนการแก้ไขพรบ.ข้าราชการครูโดยคำสั่งคสช.ที่ยกเลิกอกคสเขตพื้นที่แล้วให้มีกสจขึ้นทำหน้าที่แทนกสจก็ทำหน้าที่ในการออกข้อสอบดำเนินการสอบแข่งขันเช่นเดียวกันแต่การดำเนินงานที่ผ่านมานั้นพบปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นอันที่หนึ่งเรื่องของการดำเนินการจัดสอบเรื่องของการขึ้นบัญชีเรื่องการขอใช้บัญชีก่อให้เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินงานหลายประการจนมีพรบ.แก้ไขให้มีการยกเลิกในส่วนบทบาทหน้าที่การบริหารงานบุคคลของกสจ.แล้วก็ให้มีอกคสเขตพื้นที่ขึ้นมาใหม่แล้วเหตุผลในการแก้ไขคำสั่งคสช.ฉบับนี้ก็ผูกโยงไปถึงประเด็นเนื่องจากเห็นว่าถ้าอกสนั้นมีก็จะส่งผลในเรื่องการมีการทุจริตในการดำเนินการสอบและโยกย้ายแต่ขณะนี้เราก็พิสูจน์แล้วว่าหลังจากการแก้ไขปรับปรุงฉบับปัจจุบันอกสก็ได้คัดสรรได้แสวงหาวิธีการได้มาซึ่งอกคสเขตพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและดำเนินการด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอดปัญหาในเรื่องนี้ก็หายไปสิ่งที่ผมจะอภิปรายว่าถ้าหากเรายืนจะใ พรบฉบับนี้ผ่านในมาตรา47ประการที่1ครับท่านลองนึกดูนะครับว่าในการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ให้กกส.ในการดำเนินงานท่านก็จะพบปัญหาอันที่1วันที่30กันยายนแล้วต่อวันที่1ตุลาจะมีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการออกไปเป็นจำนวนมากแล้วการเกษียณออกไปนั้นก็ต้องหาคนใหม่ทดแทนหากให้กกส.ดำเนินการสิ่งที่กกส.จะดำเนินการก็คือ1ครูทั่วประเทศในแต่ละสาขาวิชาเอกจะมีเพียงบัญชีเดียวแต่ปัจจุบันมีทั้งหมด245บัญชีกระจายอยู่ในแต่ละเขตพื้นที่ถ้าเกษียณวันที่1ตุลาถ้ามีบัญชีของเขตใครเขตมันก็จะสามารถเรียกบรรจุได้ในทันทีก็จะทำให้มีครูทันปฏิบัติการสอนแทนบุคคลที่เกษียณไปแต่ถ้าหากให้กกส.สอบและมีบัญชีเดียวเขตก็ต้องให้กรรมการสถานศึกษาได้พิจารณาว่าโรงเรียนจะรับเอกอะไรทดแทนแล้วส่งมาที่เขตนำเข้าอกกส.เขตเห็นชอบแล้วก็จะส่งบัญชีนั้นมาที่สปท.สปท.ก็จะส่งบัญชีนั้นไปขอใช้บัญชีกกส.ถ้าหากเขตทั้ง245เขตขอมาเหมือนกันหมดหรือขอมาไม่พร้อมกันปัญหาความวุ่นวายตรงนี้จะเกิดขึ้นอย่างมากมายกว่าจะได้ครูคนหนึ่งไปบรรจุก็จะยากแสนเข็ญนี่ประการที่1ครับประการที่2ครับถ้าหากเอาครูมาสอบแข่งขันแล้วขึ้นบัญชีเดียวกันคนที่อยู่แม่ฮ่องสอนก็มาอยู่บัญชีเดียวกันกับคนยะลาแต่พอบัญชีของแม่ฮ่องสอนว่างแต่ลำดับที่จะบรรจุคือคนอยู่ยะลาคนอยู่ยะลาก็จะได้ไปลงอยู่ที่แม่ฮ่องสอนแต่พอถัดไปยะลาว่างแต่คนแม่ฮ่องสอนสอบได้คนแม่ฮ่องสอนต้องไปลงอยู่ยะลาถ้าเป็นเช่นนี้นะครับปัญหาที่สองตามมาก็คือการโยกย้ายข้าราชการครูการย้ายถิ่นฐานของครูจากภาคหนึ่งจังหวัดไกลไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วครอบครัวก็จะแยกกันอยู่การทำอยู่ในปัจจุบันนี้คือใครใกล้บ้านใครก็ไปสอบที่นั่นแล้วราชภัฏก็มีอยู่ทั่วประเทศปัญหาการโยกย้ายก็ไม่มีในอดีตมีก็ไม่มากแต่ถ้าใช้แล้ววิธีนี้มาตรานี้ตามนี้ปัญหาการโยกย้ายตามมาอย่างมหาศาลแล้วคุณครูที่ต้องโยกย้ายไปรับตำแหน่งอย่างไรเขาก็ไปแล้วครับเพราะครูมันกว่าจะได้อาชีพก็หายากพอไปแล้วก็ต้องขนครอบครัวปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูก็จะตามมาอีกมากมายจากนั้นพอถึงฤดูการย้ายต่างคนต่างก็อยากย้ายกลับบ้านท่านคิดว่าพอถึงวันนั้นจะไม่เปิดช่องทางใหม่ให้เกิดการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้กลับบ้านจะไม่มากกว่าเดิมนะครับผมเข้าใจว่าสิ่งที่แก้ปัญหาในครั้งนี้มันก่อให้เกิดดังที่ผมนำเรียนและนอกจากนั้นนะครับการปัญหาที่2ที่3ก็คือเขตประถมเขตมัธยมและการศึกษาพิเศษรวมไปถึงของการศึกษานอกระบบและของอาชีวะถ้าให้กกส.สอบและคนเหล่านั้นต้องมาสอบขึ้นบัญชีเอกเดียวกันรวมกันของทุกกระทรวงทบวงกรมของกระทรวงทบวงกรมในกกส.ต้องมาใช้บัญชีนี้ร่วมกันทั้งหมดใช่หรือไม่แม้นว่าประเด็นต่อมามีหลายท่านอาจจะมีคำถามว่าไม่เกิดความวุ่นวายขนาดนั้นหรอกเพราะมีการเขียนไว้อยู่ว่ากกส.เห็นสมควรอาจมอบให้กับส่วนราชการ หรืออกสดำเนินการสอบก็ได้แต่การกำหนดเช่นนี้ท่านทราบไหมครับว่าในทางปฏิบัติถ้ากำหนดไว้เช่นนี้เนี่ยตกลงในปีใดกกสจะมอบถ้าหากปีนั้นกกสมอบแล้วส่วนราชการจะเอางบประมาณไหนไปสอบเพราะการมอบกับการขอตั้งงบประมาณต้องมาจากตัวคูณที่ต้องคำนวณจากส่วนราชการจากหน่วยงานเป็นคนขอเพื่อเอาเงินมาดำเนินการสอบก็จะมีการบริหารจัดการและงบประมาณที่มีปัญหาอย่างมากมายก่ายกองแล้วประการสุดท้ายครับหน่วยงานกกส.มีลักษณะเช่นเดียวกับหน่วยงานของกพ.กพ.เองก็ไม่เคยจัดสอบแข่งขันเองแต่กพ.ก็ออกหลักเกณฑ์และวิธีการให้ส่วนราชการเป็นคนไปดำเนินการสอบแข่งขันและก็ขึ้นบัญชีของใครของเราและก็จัดเรียกบัญชีตามลำดับที่สอบแข่งขันได้และก็มีการขอใช้บัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดดังนั้นผมจึงมีความเห็นว่าการที่แก้ไขจุดนี้นะครับนอกจากกระทบต่องบประมาณแล้วยังกระทบต่อหลักการของการกระจายอำนาจตามพ.ร.บ.การศึกษาซึ่งเขียนหลักการแม่บทเอาไว้ในมาตรา9ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนว่าในการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายและหลากหลายการปฏิบัติ 2. ต้องมีการกระจายอำนาจการบริหารไปยังขีดพื้นที่ไปยังโรงเรียนและท้องถิ่นและนอกจากนั้นก็ยังกำหนดไว้ว่าการบริหารจัดการการศึกษาจะมีประสิทธิภาพได้นั้นต้องเน้นไปที่การมีส่วนร่วมจากการที่การรวบอำนาจกลับมาอยู่ส่วนกลางแต่มีแต่ภาระและก็ความยุ่งยากสลับซับซ้อนซึ่งตัวอย่างที่ทำการให้มีกสจ.แค่ดูแลจังหวัดก็ต้องได้ยกเลิกไปแล้วและตอนนี้ยังไม่มีการปฏิบัติแต่กลับเอาไปให้กกส.นี่จะเพิ่มปัญหาอีกมากมายก่ายกองซึ่งผมเชื่อว่ากกส.เขาก็ทำได้แหละถ้ากฎหมายกำหนดให้แต่เขาก็จะทำบนพื้นฐานศักยภาพและความสามารถแต่มันจะส่งผลความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเด็กนักเรียนที่รอครูที่จะมาทดแทนครูย้ายครูเกษียณครูที่เลื่อนตำแหน่งอย่างยาวนานซึ่งตรงนี้ผมเองจึงมีความขอเรียนพี่น้องท่านส.ส.ทั้งหลายว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่มีการแก้ไขยังยืนยันว่าหลักการและวิธีการที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้นเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแต่ถ้าหากสว.หรือเห็นว่ากระบวนการในการทำข้อสอบมันไม่ได้มาตรฐานเดียวกันก็ควรจะไปกำหนดในหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเติมว่าการจัดทำแบบทดสอบการออกข้อสอบหรือการอะไรนั้นเนี่ยไปกำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งก็ให้อำนาจกกส.ไว้อยู่แล้วในการดำเนินงานดังนั้นเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและเพื่อลดปัญหาของครูบาอาจารย์ที่จะได้รับผลกระทบจากคนที่มีอาชีพครูในอนาคตผมจึงมีความยืนยันว่ามาตรา47ยังเห็นควรยึดตามหลักการที่สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบไว้จึงไม่เห็นชอบตามที่วุฒิสภาได้มีการแก้ไขครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณไตรภพคำเพชร
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายไตรภพคำเพชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต4อำเภอบ้านดุงอำเภอทุ่งฝนพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับผมขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติระเบียบใครการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับในมาตรา7ประเด็นองค์ประกอบของคณะกรรมการใครการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเราเรียกโดยย่อว่ากกส.นะครับ ท่านประธานครับกับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ทันสมัยและเห็นด้วยกับการยกเลิกข้อจำกัดบางประการที่ทำให้เสียงของครูมีพื้นที่น้อยเกินไปท่านประธานครับเมื่อเราจะปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลของครูเราจะให้ลดเสียงของครูลงไม่ได้เพราะกกส.ไม่ใช่คณะกรรมการที่มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปแต่เป็นองค์กรที่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตความก้าวหน้าของข้าราชการครูในการที่จะบรรจุแต่งตั้งย้ายโอนพัฒนาครูเลื่อนให้วิทยาฐานะเรื่องการวินัยแล้วก็การให้ออกจากราชการดังนั้นคนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตัดสินใจของกกส.ต้องมีเสียงในกกส.อย่างเพียงพอท่านประธานครับตามที่วุฒิสมาชิกได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนั้นในที่นี้กับผมไม่ได้โต้แย้งหรือขัดแย้งแต่เป็นการพิจารณาโครงสร้างของกกส.ว่าโครงสร้างของกกส.แบบใดที่จะทำให้เสียงของครูมีความหมายและบริหารงานบุคคลได้อย่างเป็นธรรมมากที่สุดครับท่านประธานครับสภาผู้แทนราษฎรได้วางโครงสร้างกกส.ไว้เป็นคณะกรรมการประกอบด้วย3ฝ่ายก็คือคณะกรรมการโดยตำแหน่งคณะกรรมการโดยตำแหน่งเป็นฝ่ายบริหารนะครับมิติทางด้านบริหารมิติทางด้านกำหนดนโยบายนะครับซึ่งประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานนะครับประกอบไปด้วยกรรมการปลัดการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเลขากพ.เลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการสพท.เลขาธิการการอาชีวะอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้และเลขาธิการครูสภาครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ทางผู้ที่สมาชิกได้ไปตัดปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและปลัดกระทรวงวัฒนธรรมออกซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในระบบการศึกษาที่จะสนับสนุนในทางด้านพละศึกษาทางด้านอบรมให้ความรู้สนับสนุนเกี่ยวกับกีฬาสู่อาชีพสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวและปราบภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปตัดกระทรวงปลัดกระทรวงทั้งสองออกผมจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับคณะกรรมการชุดที่2เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะผู้แทนราษฎรได้กำหนดไว้9คนนะครับผู้ที่สมาชิกได้ตัดลง3เหลืออยู่เพียง6คนนะครับซึ่งน่าเสียดายที่ผู้ที่สมาชิกไปตัดผู้มีความซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกิดจากคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งนะครับโดยแต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญซึ่งวุฒิสมาชิกได้ไปตัดผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาไปตัดผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการภาครัฐออกซึ่งเป็นน่าเสียดายครับกระทรวงศึกษาจัดการศึกษาและก็บริหารงานบุคคลด้วยบุคคลในกระทรวงศึกษาเองแต่ว่าทางผมไม่เข้าใจว่าวุฒิสมาชิกท่านคิดอย่างไรจึงไปตัดผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาถ้าหากว่าท่านไปตัดผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาออกผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครจะมาเป็นคนกำหนดนโยบายด้านการศึกษากับด้านการบริหารบุคคลให้ท่านอีกนะครับกรรมการชุดที่3ครับเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้ก็น่าเสียดายอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าท่านได้ไปตัดผู้แทนครูอันแรกที่ท่านไปตัดก็คือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากเดิมให้ผู้อำนวยการเขตสพท.ระดับประถม1คนมัธยม1คนแต่ท่านไปตัดประถมมัธยมรวมให้เหลือ1คนนะครับอย่าลืมว่าบริบทประถมกับมัธยมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะให้ความรู้ให้ประสบการณ์แก่คณะกรรมการนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตประถมกับมัธยมอาจจะมีความรู้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการกำหนด

0: ข้อเสนอแนะที่หลากหลายตามบริบทของตัวแทนครูในแต่ละคนเพราะนั้นกับผมจึงขอกราบเรียนว่าในการที่ไปตัดผู้แทนครูโดยเฉพาะสายประถมซึ่งมีจำนวนมาก 270,000 กว่าคนซึ่งถ้าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นอย่างเช่นกรมอาชีวะมีนักครูให้ 30,000 คนเขาก็ได้คนเดียวเช่นเดียวกันนะครับครูมัธยมมีจำนวนครู 120,000 คนก็ได้1คนเหมือนกันซึ่งมันไม่เข้าในการหลักในการจัดสัดส่วนในการบริหารจัดการไม่เข้าหลักธรรมาภิบาลไม่เข้าหลักประชาธิปไตยครับแม้แต่รัฐสภาผู้แทนราษฎรเราเองเมื่อสักครู่ที่ก็เห็นตัวอย่างไปเวลาเราจะจัดสรรกรรมการเราก็ต้องจัดสรรตามโควต้าตามสัดส่วนจำนวนมากเราไม่เคยเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยเอา1คนเพื่อไทย1คนพรรคประชาชน1คนเราไม่เคยมีเพราะว่าเราจัดสัดส่วนตามจำนวนของประชากรของแต่ละกลุ่มเพราะฉะนั้นการที่ไปตัดครูประถมออกให้เหลือ1คนกับผมจึงไม่เห็นด้วยครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปกับผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการที่จะไปตัดกรรมการทั้ง3ส่วนนี้ออกนะครับเพราะว่าการที่ท่านไปตัดกรรมการทั้ง3ออกมันไม่ได้ทำให้กรรมการไม่ทำให้การศึกษาเราดีขึ้นมีแต่จะเราขาดโอกาสเท่านั้นครับผมจึงไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาที่แก้ไขมาเห็นด้วยกับการที่เราจะคงร่างของสภาผู้แทนราษฎรครับขอบพระคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณธีรศักดิ์จิรตาชู
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมธีรศักดิ์จิรตาชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่จุดๆๆพ.ศ.จุดๆๆที่วุฒิสภาส่งกลับมานะครับเพราะว่าเหตุว่ามีประเด็นแก้ไขอยู่ที่2มาตราครับท่านประธานมาตราที่1ก็คือตัวมาตราที่5หลักการก็คือว่าในเรื่องขององค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือที่เราเรียกว่าอกศนะครับหลักตัวที่2ก็คือท่านเพิ่มมาตรา 6/1 และ 6/2 นะครับซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุซะเป็นส่วนใหญ่พูดง่ายๆนะครับผมพยายามที่จะอภิปรายให้หลายๆคนเข้าใจนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยกกศเนี่ยก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับฝ่ายบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการที่มีตามบริษัทต่างๆนะครับแต่การแก้ไขกลับมาของวุฒิสภาในครั้งนี้ครับทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับส่วนหนึ่งนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจเพราะกฎหมายฉบับนี้เป็นหนึ่งใน2ฉบับที่ครม.เนี่ยเซ็นว่าให้พิจารณาต่อในรัฐสภาแต่พอเกิดการแก้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านประธานมันก็ทำให้เห็นอะไรหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นการแก้ไขนี้นะครับไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพความกังวลที่เรากังวลกันอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของจำนวนสัดส่วนขององค์คณะกกศที่มาจากครูจริงๆนะครับเราจะเห็นเลยครับท่านประธานครับว่าการแก้ไขของวุฒิสภานี้เนี่ยนะครับเป็นหลักการที่ล้าสมัยมากไม่ทันสมัยในเรื่องของการบริหารองค์กรเลยเราเรียกว่าการแก้ไขโดยใช้ความกลัวเป็นฐานก็ได้ครับท่านประธานทำไมผมพูดแบบนั้นนะครับให้ท่านประธานไปดูนะครับในมาตรา5วงเล็บ5นะครับอันนี้คือหัวใจอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าเดิมทีเนี่ยท่านให้สัดส่วนที่มาตัวแทนของครูเนี่ยนะครับ12ท่านตัดแก้ไขเหลือ9ครับท่านประธานคือในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยครับเราต้องยอมรับจริงๆเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วนะครับว่าความแตกต่างหลากหลายนะครับทั้งในแง่ของเพศทั้งในแง่ของความถนัดนะครับทั้งในแง่ของบริบทภูมิรัฐศาสตร์อะไรต่างๆมันมีความจำเป็นครับที่เราจะต้องมีตัวแทนของครูที่ให้มีความแตกต่างหลากหลายมากเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของเสียงของครูทั้งประเทศได้แต่พอจะทำตรงนี้กันสสบอกว่าเอาแบบนี้อยากทำแบบนี้พอเข้าไปสู่วุฒิสภากลับไปพิจารณาโดยใช้ความกลัวเป็นฐานตัวอะไรครับกลัวทุจริตกลัวทำอะไรแล้วไม่ได้ดั่งใจราชการส่วนกลางกลัวนั่นกลัวนู่นกลัวนี่ใช้ความกลัวเป็นฐานแบบนี้คำถามครับแล้วเมื่อไหร่วงการศึกษาของประเทศเราจะเดินสักทีถ้าพัฒนาโดยระบบคิดแบบนี้ท่านประธานครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยบริหารงานโดยใช้องค์คณะเนี่ยหลายๆส่วนนะครับสพท.ก็มีบอร์ดสพท.

0: กคสก็มีบอร์ดกคสคำถามคือหัวใจของการตั้งองค์คณะที่เป็นบอร์ดมาเนี่ยถ้ามีคนจำนวนน้อยๆและเอาแต่ข้าราชการประจำมาเนี่ยท่านจะตั้งบอร์ดทำไมมันก็ล่าช้าแต่หัวใจสำคัญก็คือเราต้องการได้ความคิดเห็นเราต้องการได้มุมมองเราต้องการได้รับเสียงสะท้อนที่มันหลากหลายเราจึงมีองค์คณะดังนั้นนะครับมันจึงสมควรมากๆเลยที่เราจะมีองค์คณะให้มากที่สุดเท่าที่เราจะมากได้ประเทศต่างๆก็เป็นแบบนี้ครับบอร์ดต่างๆก็ควรใช้ดุลพินิจนี้ในการพิจารณาองค์คณะของบอร์ดเช่นเดียวกันผมจึงรู้สึกปวดหัวมากครับท่านประธานคือใจจริงอยากให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านเร็วๆเอาไปใช้กับครูเอาไปใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างๆแต่ในอีกใจนึงครับให้ผ่านไปเนี่ยผมก็ปวดหัวเหมือนกันว่ามันจะไปสร้างปัญหาทำให้ปัญหาเดิมไม่ถูกแก้ไขและสร้างปัญหาใหม่ในอนาคตหรือไม่ท่านประธานครับวิธีคิดของผมที่อยากจะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อยืนยันนะครับว่าสิ่งที่กำลังนำเสนอต่อสภาในครั้งนี้ที่แก้ไขกลับมามีปัญหาเนี่ยท่านเน้นหลักการมีส่วนร่วมโอเคเราพยายามเห็นท่านแก้ไขเอาคนนู้นคนนั้นในกรมต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมอันนี้พอรับได้แต่พอเราไปดูหลักของความเหมาะสมตามสัดส่วนอย่างที่ผมเรียนท่านประธานไปนะครับว่าอันนี้เนี่ยมีปัญหาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าท่านตัดคนที่มีความเชี่ยวชาญอะไรต่างๆออกไปรวมถึงมิติต่างๆที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมเนี่ยเรื่องเพศเรื่องความเป็นตัวแทนเนี่ยท่านก็ไม่ได้พิจารณาตรงนี้เข้ามานะครับและที่สำคัญนะครับท่านประธานถ้าเราไปมองนะครับหลักการบริหารองค์กรระดับประเทศเวลาเรื่องคัดสรรบุคคลเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเช่นเรามีบริษัทแม่บริษัทใหญ่ๆอยู่ต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาออกกฎเกณฑ์กติกาไปให้บริษัทย่อยเขาก็มีคนคอยตรวจการท่านก็ใช้กลไกนี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องลดสัดส่วนลงและผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับตามที่ท่านสมาชิกเมื่อสักครู่นี้ท่านแรกท่านอัมพรขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับว่าหลักการในการกระจายอำนาจเนี่ยมันมีอยู่ในพรบการศึกษาปี42ที่ประเทศนี้ทำไม่เคยได้เลยมีเขียนแต่เป็นตัวอักษรครับแต่ในทางปฏิบัติล้มเหลวทำได้เมื่อปี42เป็นจำนวนมากครับและลดน้อยถอยลงตามลำดับนะครับด้วยเหตุผลนี้ครับท่านประธานถ้าพรบฉบับนี้เนี่ยจึงบอกว่าถ้าจะให้ผ่านไปเนี่ยก็จะให้ผ่านด้วยวิธีคิดที่ว่าอยากให้กลไกคืนองค์คณะกคสที่มีตัวแทนของครูที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยกลับไปให้ครูสักทีนึงแต่อีกใจนึงครับก็ยอมไม่ได้ในหลายเรื่องเหมือนกันและอีกเรื่องนึงนะครับท่านประธานที่ผมรู้สึกว่าต้องมาตั้งคำถามกับสภาของพวกเราเองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องโดยตรงเราแก้กฎหมายเราคุยกันเราเจรจากันจนได้ข้อยุติแล้วส่งไปให้สภาที่สภาในใจเนี่ยเราก็คาดหวังว่าท่านจะกลั่นกรองบางส่วนให้มันผ่านไปได้ง่ายๆแต่ท่านมาเพิ่มปึ้งมาตรา6ทับ1 6ทับ2แบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นการเพิ่มที่ดูจะข้ามศีรษะกันไปหน่อยนึงอันนี้พูดตรงๆนะครับและที่สำคัญท่านก็ไม่เคยที่จะไปทบทวนเลยว่าปัญหาเดิมปัญหาเก่าของการบริหารของกคสเนี่ยมันติดอะไรปัจจุบันนี้เนี่ยห้องเก็บเอกสารวินัยเขายังจะไม่พอเลยครับท่านประธานท่านยังเอาอำนาจต่างๆมายัดเยียดให้กับกคสใหญ่อีกแทนที่จะกระจายอำนาจไปนะครับจึงขอเรียนกราบเรียนท่านประธานว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมีปัญหาในตัวมันเองแล้วอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับทั้งฝั่งรัฐบาลและฝั่งฝ่ายค้านนะครับพิจารณาเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนเพราะจะมันจะมีผลกระทบอีกยาวนานครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงคำลงเวช
2: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมขออภิปรายเรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูตามที่วุฒิสภาแก้ไขมามาตรา6ทับ2ซึ่งแก้ไขมาตรา47วุฒิสภาประสงค์ที่จะให้อคสส่วนกลางเป็นผู้ดูแลสอบคัดเลือกครูกระผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าประตูเข้าของระบบครูไม่โปร่งใส เราจะคาดหวังให้ระบบการศึกษาทั้งระบบโปร่งใสได้อย่างไรหลักการของกระผมก็คือคนที่จะได้เป็นครูในที่นี้คือเป็นครูขศ.1ต้องเป็นได้เพราะความรู้และความสามารถของตนเองไม่ใช่เพราะรู้จักใครไม่ใช่เพราะมีเส้นสายและยิ่งไม่ควรเป็นเพราะมีเงินไปจ่ายให้ใครกับผมจึงเสนอว่าการสอบครูเนี่ยแทนที่จะสอบไปในส่วนรายย่อยๆแต่ละที่ซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามีสอบแบบกวิชาการทั่วไปแบบขอวิชาการเฉพาะแล้วก็แบบคอครับคือกรรมการในพื้นที่เนี่ยไปเรียกเด็กไปสัมภาษณ์พูดให้มันตรงหน่อยก็คือถ้าไม่เอาทรัพย์สินเงินทองไปให้เขาเนี่ยส่วนใหญ่เด็กก็จะสอบตกจากการสัมภาษณ์ดังนั้นผมจึงเห็นว่าการสอบจากส่วนกลางเนี่ยดูดีกว่ามากเป็นว่าส่วนกลางเขาไม่รู้จักเด็กๆพวกนั้นนะครับจึงเสนอเรื่องแรกก็คือให้สอบเฉพาะส่วนภาคกกับภาคขเท่านั้นไม่ต้องมีการสอบสัมภาษณ์เหตุผลสำคัญก็คือว่าการสอบสัมภาษณ์เป็นการเปิดให้บุคคลใช้ดุลพินิจและถ้ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ก็จะไปเรียกร้องทรัพย์สินเงินทองจากผู้เข้าสอบอนาคตของผู้สอบจึงขึ้นอยู่กับคะแนนคนไม่กี่คนระบบก็ย่อมเปิดให้มีการฝากฝังการวิ่งเต้นและการเรียกร้องรับผลประโยชน์เรื่องนี้ไม่ควรมองข้ามไปที่ผ่านมาประเทศไทยมีข่าวร้องเรียนกรณีเรียกรับเงินเพื่อช่วยให้สอบบรรจุครูหลายครั้งบางกรณีมีการกล่าวหาว่าเรียกเงินเป็นหลักแสนบาทต่อคนโทรทัศน์ไทย PBS เคยรายงานว่าผู้สมัครที่ถูกเสนอให้จ่ายเงินมีตั้งแต่ 350,000 บาทไปจนถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยให้ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในปี2569นี้ปปช.ก็ได้ออกประกาศเตือนผู้สมัครครูให้ระวังบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบบรรจุได้โดยเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าเราต้องแก้ไขที่ระบบไม่ใช่ไปจับคนที่เรียกร้องเงินทองเป็นคนๆไปวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันการขายคะแนนคือการออกแบบระบบที่ไม่มีใครมีคะแนนอยู่ในมือที่จะขายได้กับผมจึงเสนออีกประการหนึ่งว่าการสอบครูไม่ควรแยกอำนาจการจัดสอบไปตามภาคหรือพื้นที่ต่างๆสำหรับการบรรจุครูผู้สอบสามารถระบุได้ว่าต้องการไปที่ส่วนไหนแล้วก็จะถูกจัดสรรให้ไปตามนั้นไม่มีความยุ่งยากว่าไปบรรจุที่หนึ่งแล้วได้อีกที่หนึ่งแล้วก็ต้องย้ายกันเต็มไปหมดดังนั้นเนี่ยควรให้ส่วนกลางรับผิดชอบดังต่อไปนี้ส่วนกลางออกข้อสอบส่วนกลางกำหนดมาตรฐานส่วนกลางควบคุมการสอบส่วนกลางตรวจข้อสอบและส่วนกลางจัดลำดับผู้สอบที่ได้คะแนนโดยตรงใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือภาคกวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่จำเป็นต่อข้าราชการครูภาคขวัดความรู้เฉพาะวิชาและความรู้ทางการศึกษาเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยก็เรียงคะแนนใครได้คะแนนสูงกว่าก็มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุตามความต้องการของผู้สอบที่บอกไว้ล่วงหน้าไม่มีการสัมภาษณ์ ไม่มีการ

0: ให้คะแนนจากความรู้สึกไม่มีกรรมการคนใดสามารถเพิ่มหรือลดคะแนนของผู้สมัครได้เรื่องนี้สำคัญต่อเด็กที่เรียนครูจำนวนมากเด็กเหล่านี้เรียนมหาลัยมาหลายปีหลายคนครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยบางคนกู้เงินเรียนอยู่แล้วหากระบบเปิดให้มีคนไปบอกว่าถ้าอยากได้เป็นครูต้องจ่ายเงินอีกหลายแสนบาทเด็กบางคนก็อาจจะต้องไปกู้ยืมหนี้สินทั้งที่ยังไม่ได้เป็นครูเลยเด็กก็เป็นหนี้แล้วนี่เป็นส่วนที่เราไม่ควรที่จะยอมรับและเราต้องแก้ไขเพื่อให้การศึกษาของประเทศทั้งระบบให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นหากการสอบเป็นครูโปร่งใสยุติธรรมแล้วเลือกคนที่มีความสามารถเข้ามาได้เด็กที่เรียนเก่งสอบเก่งต้องชนะด้วยความสามารถไม่ใช่แพ้คนที่มีเงินมาให้และหากเราต้องการปลูกฝังเด็กไทยว่าอย่าทุจริตบุคคลแรกที่จะสอนเรื่องความสุจริตให้แก่เด็กคือครูดังนั้นประตูทางเข้าของวิชาชีพครูต้องเป็นประตูที่สะอาดกระผมจึงเห็นด้วยกับการแก้กฎหมายของวุฒิสภาในกรณีนี้นะครับก็ผมขอวางหลักเกณฑ์ว่า 1. การสอบบรรจุครูให้ส่วนกลางเป็นผู้จัดสอบ 2. การใช้ข้อสอบให้ใช้เฉพาะภาคกและภาคขอเท่านั้นเป็นมาตรฐานเดียวกันและ 3. ให้ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์และการให้คะแนนโดยดุลพินิจของบุคคลเพื่อให้ลูกหลานของประชาชนทุกคนมั่นใจว่าไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีเส้นไม่ต้องรู้จักใครขอเพียงมีความรู้ความสามารถและสอบได้ก็มีสิทธิ์เป็นครูของแผ่นดินเท่าเทียมกันกระผมจะยกตัวอย่างของประเทศจีนตอนเขาสอบจองหวนเดิมเนี่ยก็มีการสอบกระจายเต็มไปหมดมีแต่เด็กเส้นเด็กมีเงินทั้งหลายจนราชวงศ์ซ่งเนี่ยนะล้มละลายไปเลยนะฮะแพ้ราชวงศ์หยวนจากนั้นเขาก็เลยจัดสอบส่วนกลางครับนะครับมีคะแนนไม่มีสัมภาษณ์แล้วก็ยังไม่ให้รู้เรื่องลายมือด้วยนี่คือเหตุเดียวกันฮะว่าทำไมถึงจะต้องมีการสอบส่วนกลางไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็ตามความต้องการของคนที่มีอำนาจในการจัดสอบสมัยผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เช่นกันผมก็เรียนอกศไปว่าจัดสอบได้แต่เลิกการสอบสัมภาษณ์ได้ไหมเพราะเด็กถูกเรียกร้องเงินทองจำนวนมากแล้วเราก็จะได้แต่คนมีปัญหาที่เป็นหนี้มาแล้วเข้าไปเป็นครูนะจึงขอเรียนว่าความเห็นผมอาจจะต่างกับบางคนนะครับที่แอสซูว่าระบบของเราดีคนดีทั้งหมดแต่จริงๆแล้วระบบของเรามีปัญหาครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายกฎหมายซึ่งทางวุฒิสภาได้มีการแก้ไขมานะครับซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศเนื่องจากว่าการที่ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าและมีเป้าหมายที่จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วในอีก 10-15 ปีข้างหน้านั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่เราจะทำให้บรรลุเป้าหมายก็คือคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์และพลเมืองที่ตื่นรู้ Active Citizenที่มีคุณภาพการจะทำอย่างนั้นได้เราก็จะต้องมีบุคลากรทางการศึกษาและการบริหารบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีโครงสร้างที่เหมาะสมนะครับนอกเหนือจากการที่เราจำเป็นที่จะต้องมีเสถียรภาพทางการเมืองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมมีความสันติสุขนะครับ

0: การทำการศึกษาการวิจัยและการเรียนรู้ของประเทศจะดีขึ้นต้องอาศัยการบริหารบุคลากรทางการศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพมียุทธศาสตร์และมีเป้าหมายที่ชัดเจนปัจจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยเรื่องนวัตกรรมของประเทศเป็นสิ่งสำคัญต่อการก้าวข้ามพ้นกับดักประเทศรายได้ระดับปานกลางเป็น Breakthrough Growth with Country High Quality Education and Innovation ปัจจัยเรื่องนวัตกรรมนั้นเชื่อมโยงกับการศึกษาและการวิจัยที่มีคุณภาพมีการวิจารณ์มีประเด็นถกเถียงกันมากมายว่าเราควรจะมีกฎหมายมีพระราชบัญญัติระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างไรที่จะทำให้เกิดการบริหารที่ดีที่สุดมีการจัดสมดุลอำนาจระหว่างการบริหารงานบุคคลการกระจายอำนาจสู่พื้นที่และประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งความโปร่งใสธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งการสอบบรรจุครูด้วยนะครับผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่วุฒิสภาได้มีการแก้ไขมาตรา5ปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแก้ไขมาตรา5แล้วก็เพิ่มมาตรา6ทับ1และมาตรา6ทับ2โดยวุฒิสภาโดยที่สิ่งที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนได้มีการผ่านกฎหมายไปแล้วนั้นมีความสมบูรณ์ระดับหนึ่งอยู่แล้วการไปแก้ไขมาตรา5และเพิ่มมาตรา6ทับ1และมาตรา6ทับ2นั้นมิได้ทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นและมิได้ทำให้คุณภาพของการบริหารบุคคลของข้าราชการครูดีขึ้นครับมีการปรับเปลี่ยนกรรมการโดยตำแหน่งจาก9คนเป็น7คนตัดปลัดกระทรวงท่องเที่ยวออกตัดปลัดกระทรวงวัฒนธรรมออกโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยควรจะมีบทบาทในการที่จะเข้ามาช่วยดูแลบุคลากรทางการศึกษาด้วยครับเพราะมีความเกี่ยวโยงและเชื่อมโยงกันนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก9เหลือ6คนตัดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาออกตัดกรรมการด้านการบริหารบุคคลออกด้านการจัดการภาครัฐออกนะครับผมไม่มีคำอธิบายแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมวุฒิสมาชิกถึงไปตัดตรงนี้นะครับปรับเปลี่ยนกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก12คนเหลือ9คนการที่เราจะบริหารให้ประสบความสำเร็จนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องมีความเชื่อมั่นในกระบวนการประชาธิปไตยและกระบวนการการมีส่วนร่วมซะก่อนถ้าเราไม่เชื่อตรงนี้เนี่ยไม่มีทางที่กลไกหรือระบบที่มีอยู่เนี่ยมันจะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมาตรา6ทับ1มีการแก้ไขอำนาจการจัดตั้งอกคสนะฮะคณะละไม่เกิน15คนแล้วก็มาตรา6ทับ2กคสจัดสอบบรรจุครูเองนะฮะการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์และรองรับการศึกษาการเรียนรู้และความท้าทายของพลวัตของโลกในศตวรรษที่21นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเราต้องการพลเมืองที่เก่งที่ดีมีคุณธรรมและมีความสุขซึ่งเป็นเป้าหมายทางการศึกษาการศึกษาการพัฒนาการศึกษาและมิติการศึกษานั้นเราจะต้องทำให้มันเกิดการเข้าถึงทำให้เกิดการเท่าเทียมทำให้เกิดคุณภาพทำให้เกิดประสิทธิภาพและทำให้เกิดการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศไทยและโลกนอกจากนี้เนี่ยเราจะต้องทำให้พลเมืองรุ่นใหม่ของไทยเนี่ยเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสูงเพราะว่าโดยโครงสร้างประชากรเนี่ยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเราต้องการคนรุ่นใหม่ที่ดีและเก่งกว่าเดิมมากๆถึงจะเอาอยู่ถึงจะดูแลประเทศนี้ได้ครับแล้วจุดที่สำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ตรงนั้นได้ก็คือคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาถ้าเราสามารถบริหารจัดการตรงนี้ด้วยแนวทางที่ทำให้เกิดธรรมาภิบาลความโปร่งใสเราก็จะได้ครูดีๆนักวิชาการดีๆที่เข้ามาทำงานแล้วก็เราจะสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรื่องการสอบบรรจุเรื่องการกระจายอำนาจอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญซึ่งตัวกฎหมายเองเนี่ยมันคงช่วยแค่วางกรอบเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านี่ก็คือการบริหารจัดการและกระบวนการในทางปฏิบัติ ว่าสามารถดำเนินการได้ตามกรอบของกฎหมายหรือได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการองค์กรที่ดีหรือไม่ถ้าสามารถทำตรงนี้ได้ประเทศก็จะได้ประโยชน์ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วแน่นอนที่สุดว่าเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนี่ยประเทศของเราก็จะมีโอกาสที่จะเป็นแถวหน้าของเอเชียเหมือนประเทศสิงคโปร์เหมือนเกาหลีใต้เหมือนญี่ปุ่นซึ่งเขาให้ความสำคัญกับการศึกษามากให้ความสำคัญกับครูให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อให้คุณภาพของครูดีขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นได้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณจักรภพเพ็ญแข
2: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับกระผมขอเริ่มต้นด้วยการเรียนผ่านท่านประธานไปว่าเข้าใจดีครับว่าเรากำลังอยู่ระหว่างการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษาแต่กระผมอยากให้เราระวังในการหลงประเด็นว่าการพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการด้านครูและบุคลากรในการศึกษานั้นเป้าหมายนั้นไม่ใช่เพื่อครูและเพื่อบุคลากรในการศึกษาแต่เพื่อนักเรียนและสังคมพูดง่ายๆก็คือว่านี่คือส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนในเชิงนิติบัญญัติเพื่อจะให้เรามีเครื่องมือที่ดีขึ้นในการบริหารการศึกษาที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางคำนี้เราเคยพูดกันบ่อยมากในอดีตแต่ปัจจุบันดูจะจางหายไปกระผมจะขออนุญาตนำมาพูดในที่ประชุมที่มีความสำคัญแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีร่างพระราชบัญญัติที่สำคัญเข้ามาสู่การพิจารณาท่านประธานที่เคารพครับเราพูดว่าเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางแต่เวลาเราร่างกฎหมายพิจารณากฎหมายหรืออภิปรายร่างกฎหมายนั้นบางครั้งเราลืมนักเรียนไปเฉยๆเราลืมไปว่าอะไรที่เราทำในขณะนี้มันมีผลต่อนักเรียนโดยตรงและมีผลต่อนักเรียนก็หมายความว่ามีผลต่อผู้ปกครองมีผลต่อพ่อต่อแม่ต่อค่าใช้จ่ายทางการศึกษาภายในแต่ละครอบครัวกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจเลยไปด้วยท่านประธานครับเรื่องของการจัดสอบเรื่องของการคัดเลือกเรื่องของการเตรียมคนที่จะเป็นครูและบุคลากรในการศึกษานั้นเป็นการเตรียมเครื่องมือหลักของการบริหารการศึกษาโดยตรงกระผมขออนุญาตท่านประธานที่จะย้อนกลับไปในอดีตสักนิดหนึ่งครับเมื่อเรามีรัฐธรรมนูญฉบับปี2540นั้นผลพวงที่ผมถือว่ามีประสิทธิภาพและมีคุณค่ายิ่งเรื่องหนึ่งก็คือการทำให้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ในครั้งนั้นถ้าหากท่านไหนที่ยังจำได้นะครับคำว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคำว่าการศึกษาเท่ากับการเรียนรู้คำว่าการศึกษาซึ่งมีความชัดเจนว่าแบ่งเป็นระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัยซึ่งถ้าหากนำปรัชญาในครั้งนั้นมาใช้อย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพเนี่ยเราจะมีระบบการศึกษาที่ทรงอนุภาพมากหลายท่านเอ่ยถึงประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนอย่างสิงคโปร์กระผมจึงขอเติมข้อมูลสักนิดหนึ่งครับว่าสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ตระหนักตั้งแต่ต้นเมื่อต้องแยกตัวจากสหพันธรัฐมาลายูในครั้งนั้นว่าตนเองไม่มีอะไรเลยยกเว้นประชาชนและปัญหาสังคมความขัดแย้งทางเชื้อชาติระหว่างคนจีนคนมาเลย์คนอินเดียนก็รุนแรงมากในครั้งนั้นผู้ก่อตั้งสิงคโปร์คือในลีกวนยูซึ่งต่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาตัดสินใจเลยครับว่าเขาจะสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งเมื่อมีประชาชนเป็นศูนย์กลางกับเราเขาสร้างกับคนเขาลงทุนกับคนเขาต้องการให้คนเป็นมาตรวัดหรือทุกวันนี้เรียกว่า KPI ของการพัฒนาบริหารประเทศกระผมอยากจะให้ร่างพระราชบัญญัติบริหารด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษานั้นมีความตระหนักในเรื่องนี้เป็นพิเศษเราพูดไปพูดมานั้นท่านประธานครับก็จะไปพูดเรื่องเทคนิคของการทำงานเหมือนกับเราจะมาบริการตัวเองให้ทำงานให้ตรงกับความรู้สึกของเรามากขึ้นโดยเราดึงคิดถึงจุดประสงค์ว่าทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรอีกข้อหนึ่งครับที่กระผมอยากจะได้ติ่งไว้ก็คือว่าในการแก้ไขของทางวุฒิสภาโดยเฉพาะมาตรา5ที่มีผลในการแก้ไขมาตรา7เนี่ยได้ระบุถึงองค์ประกอบต่างๆเช่นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการโดยตำแหน่งกรรมการที่เป็นตัวแทนวงการศึกษาแต่ขณะเดียวกันเมื่ออ่านไปทั้งหมดแล้ว ทั้งที่แก้มาแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่ารวมกันแล้วมันก็ยังไม่ได้กลายเป็นคุณภาพในการศึกษาเรารู้นี่ครับว่าขณะนี้โลกกำลังเดินทางไปถึงจุดไหนเรามีปัญหาอะไรมาเช่นประเทศไทยเป็นประเทศที่ลงทุนด้านการศึกษามากที่สุดประเทศหนึ่งแต่มันออกไปเป็นตึกมากกว่าเป็นคนและที่สำคัญก็คือว่ามันไม่ได้มีการเคารพในปรัชญาที่เราเองตั้งและคิดขึ้นมาเองเมื่อปี42ในการบริหารการศึกษาในปัจจุบันเท่าที่ควรมีกระทรวงต่างๆเป็นตัวแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ว่าตัวแทนเหล่านั้นมารวมกันแล้วมันไม่เกิดเป็นบริบทหรือเป็นนิเวศใหม่หรืออีโคใหม่ของการศึกษาที่ผู้บริหารการศึกษาและเครื่องมือทางการศึกษาทุกชนิดต้องระวังและตระหนักทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเข้ามาเป็นครูเข้ามาเป็นโรงเรียนเข้ามาเป็นหลักสูตรกับลูกหลานของเรามากกว่าครูและบุคลากรในการศึกษาไปแล้วในหลายส่วนของสังคมแล้วทำไมเราถึงไม่มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมอยู่ในนี้เราถึงไม่มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่อง AI อยู่ในนี้ที่จะบอกว่าการศึกษาที่มารอคอยอยู่ที่ปากประตูแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเราไม่สามารถจะทำตัวเป็นนกกระจอกเทศที่เอาหัวมุดสายได้แล้วครับว่าทุกครั้งที่ลูกหลานของเราเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยหรือเอาโน้ตบุ๊กอยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยเขายังอยู่กับเราด้วยความคิดและจิตใจเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วครับการศึกษาเรียนรู้มันอยู่ในนั้นแล้วมันไม่อยู่ที่เรานั่งกันอยู่ข้างกัน2เมตรก็ไม่สื่อสารกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระบบการศึกษานั้นจะต้องมีความตระหนักรู้ในสิ่งเหล่านี้และอ่อนไหวมากต่อความเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้แต่ผมยอมรับว่าที่แก้มันยังไม่เห็นเลยว่าทำให้มันดีขึ้นอย่างไรมีแต่เป็นเรื่องของเทคนิคของบุคลากรในการศึกษาสนุกกันเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพทางการศึกษาเนี่ยเราเห็นแล้วครับว่าเรามีปัญหาและลงทุนมากเราสอนภาษาอังกฤษกัน12ปีแต่หาคนพูดภาษาอังกฤษแทบไม่ได้มันเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นในบ้านเมืองเราสอนคณิตศาสตร์เท่าๆกับสังคมศาสตร์แต่หาคนคิดแบบเลขได้ไม่ถึง 20% ของร้อยละร้อยทั้งหมดนี้มันเป็นผลที่ต้องย้อนกลับไปหาต้นเหตุแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นและผมคิดว่าการเริ่มต้นที่ครูและบุคลากรในการศึกษานั้นมีความสำคัญมากและอย่างหนึ่งครับท่านประธานครับเป็นประเด็นสุดท้ายเราพูดคำว่าบุคลากรในการศึกษาปลื้ดไปเป็นประโยคเดียวเลยเราไม่ได้แตกแล้วว่าตรงนั้นคืออะไรสำคัญขนาดไหนผู้บริหารการศึกษาผู้ปฏิบัติการสนับสนุนการศึกษาอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะครับศึกษานิเทศก็อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามองไปแต่ครูเพราะจำนวนมีมากเนี่ยเราลืมองค์ประกอบอื่นที่ทำให้การศึกษาเป็นการศึกษานั้นก็เท่ากับว่าเรากำลังปิดตาของเราข้างหนึ่งหรือมองไปข้างเดียวเพื่อไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปคุณชันชัยคำจำปา
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับชันชัยคำจำปาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนมเขต4จากพรรคเพื่อไทยนะครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมก็ขอมีส่วนร่วมกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่ปีพ.ศ.ซึ่งเป็นเรื่องที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ได้ส่งคืนมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณานะครับในวันนี้ท่านประธานที่เคารพครับผมก่อนที่จะเริ่มคุยร่างพรบ.ผมพูดแบบนี้ก่อนแล้วกันครับอาชีพครูนั้นนะครับเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับเราตั้งแต่เด็กจนโตนะครับถ้าเป็นครูแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกครูอายุเกษียณราชการแล้วเราก็ยังเรียกครูเรียกอาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วอาชีพครูเป็นอาชีพที่สร้างงานสร้างคนสร้างเยาวชนนะครับสร้างประเทศก็ว่าได้พ.ร.บ.ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับครูและก็บุคลากรการศึกษาโดยตรงนะครับผมฝากนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับขอให้ยึดเป้าหมายสำคัญ3ด้านนะครับด้านแรกก็คือขอให้ครูได้รับความเป็นธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ดีนะครับอันที่2ครับระบบการคัดเลือกบุคลากรต้องมีความโปร่งใสนะครับอันที่3ครับคุณภาพการเรียนของเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับต้องมีผลงานชี้วัดที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณหรือว่าเชิงคุณภาพก็ดีนะครับท่านประธานที่เคารพครับ วันนี้พ.ร.บ.ฉบับนี้ผมก็ได้อ่านในเกี่ยวที่กับมีการแก้ไขนะครับก็มีสิ่งที่อยากจะสนับสนุนแล้วก็มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะต่อท่านประธานสัก 3-4 ประการครับประการแรกครับท่านประธานพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยได้สนับสนุนให้มีการให้ครูและก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนร่วมในกกส.ในครั้งนี้ร่างนี้นะครับกำหนดให้มีคณะกรรมการผู้แทนจากมาจากการเลือกตั้งนะครับครอบคลุมถึงผู้บริหารจากองค์กรต่างๆครูและก็บุคลากรจากหลายหน่วยงานนะครับถามว่ามีประโยชน์ต่อวงการการศึกษาหรือไม่อย่างไรเราก็ยังให้คำตอบไม่ได้หรอกครับจนกว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้จะผ่านแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาในระดับต่อไปนะครับในโอกาสต่อไปก็ถือว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายนั้นมาจากหลายภาคส่วนนะครับก็ถือว่ามีส่วนโดยตรงนะครับกับกระทบต่อชีวิตอาชีพครูนะครับแล้วก็ความก้าวหน้าของเขาโดยตรงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับก็ต้องมาพิจารณาดีๆนะครับว่าผู้แทนครูผู้สอนนั้นนะครับที่เป็นคณะกรรมการที่จะมามีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับมีน้ำหนักเพียงพอหรือไม่ครับเขาเข้าถึงหรือเปล่านะครับเสียงของคุณครูที่อยู่ห่างไกลจากชนบทชายแดนตามเขาลำเนาภัยก็แล้วแต่นะครับเขาจะไปถึงเขาหรือไม่นะครับโรงเรียนในชนบทนะครับจะได้รับการสะท้อนถึงมากน้อยขนาดไหนก็คงต้องฝากคณะกรรมการชุดนี้นะครับที่จะมีการแต่งตั้งต่อไปนะครับก็เสนอให้หลักเกณฑ์ในการเลือกคณะกรรมการชุดนี้นะครับต้องเปิดโอกาสให้เข้าถึงและเท่าเทียมกันนะครับก็อย่าให้มากระจุกตัวเฉพาะในเมืองหรือในเขตใดเขตหนึ่งโดยเฉพาะก็แล้วกันครับประการที่สองครับท่านประธานครับการปรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยได้เพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและก็พัฒนาครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับถือว่าเป็นทิศทางที่เหมาะสมนะครับในการศึกษายุคปัจจุบันแต่ก็ฝากข้อสังเกตกับท่านประธานไว้อย่างหนึ่งครับว่ากระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นนะครับเราต้องกำหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนนะครับกรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในเรื่องที่จะพิจารณานะครับประการที่3ครับท่านประธานครับการให้อำนาจของกกส.นะครับจัดสอบบรรจุนะครับข้าราชการครูได้เนี่ยมาตรา 6/2 นะครับกำหนดให้กกส.เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการสอบการแข่งขันและสามารถมอบหมายให้อกกส.ในเขตพื้นที่ส่วนราชการเนี่ยหรือหน่วยการศึกษาดำเนินการได้เรื่องนี้ต้องดูให้ดีครับท่านประธานครับโอเคแหละมันก็อาจจะเป็นการที่มาหารือร่วมกันนะครับการกำหนดมาตรฐานร่วมกันในศาสตร์การสอบครูนะครับก็ฝากข้อสังเกตตรงนี้ได้ว่าทุกอย่างถ้ารอจากส่วนกลางก็อาจจะทำให้ล่าช้านะครับโรงเรียนขาดแคลนครูเด็กก็เสียโอกาสในการเรียนรู้ต่อไปนะครับตรงนี้ฝากท่านประธานนะครับว่าต้องดูแลให้ดีครับการเกณฑ์งานสอบนั้นระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดส่วนกลางรับผิดชอบส่วนใดที่เขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบนะครับคณะกรรมการสรรหาผู้รับผิดชอบนะครับให้ใช้ข้อมูลตำแหน่งว่างของครูในพื้นที่ให้เป็นฐานตั้งต้นนะครับประการสุดท้ายครับท่านประธานครับก็การให้กกส.ตั้งอนุกรรมการวิสามัญนะครับกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารเขตนั้นตำแหน่งผู้บริหารเขตการศึกษานะครับเป็นตำแหน่งที่ชี้เป็นชี้ทิศทางของการศึกษาในพื้นที่นั้นๆได้เพราะฉะนั้นผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้ท่านก็ต้องไปกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนนะครับมีช่องทางการร้องเรียนที่เห็นเป็นมีช่องทางที่ชี้ชัดได้นะครับเพราะว่าโรงเรียนในพื้นที่ของสำนักงานเขตแต่ละแห่งนั้นหลายร้อยโรงเรียนนะครับการสรรหาตรงนี้นะครับก็ต้องให้ความชัดเจนโปร่งใสกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่นะครับส่วนการมอบหมายให้ตามมาตรา8นะครับให้ผู้มีอำนาจมาตรา53สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งนั้นได้เนี่ยไอ้ตรงนี้ผมก็เห็นว่าก็เห็นด้วยครับว่าเพราะฉะนั้นเห็นด้วยก็คือโรงเรียนหลายแห่งวันนี้ไม่มีผู้บริหารโรงเรียนนะครับการขาดผู้บริหารโรงเรียนก็เปรียบเสมือนเป็นเสาหลักนะครับครูหลายท่านต้องรักษาการผอ.โรงเรียนซึ่งก็เชื่อแล้วเกินว่าก็คงไม่ได้เหมือนผอ.ตัวจริงหรอกครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คงต้องฝากคณะกรรมการในโอกาสต่อไปนะครับว่าให้รีบจัดสรรลงไปนะครับเพื่อให้เด็ก ม่ได้ขาดโอกาสในการเรียนรู้นะครับท่านประธานครับสุดท้ายครับผมย้อนไปตั้งแต่ต้นครับว่าพรบ.ฉบับนี้นะครับครูต้องได้รับความเป็นธรรมนะครับบุคลากรการบริหารงานต้องให้มีความโปร่งใสคุณภาพของเด็กต้องชี้วัดได้ทั้งเชิงปริมาณและก็เชิงคุณภาพนะครับก็ฝากประธานเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณร่มธรรมคำนุรักษ
4: ์ท่านประธานสภาที่เคารพผมร่มธรรมคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายในวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งเป็นเรื่องที่วุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมครับและได้ส่งคืนให้สภาผู้แทนราษฎรของเราได้พิจารณาตามกระบวนการครับท่านประธานครับผมคิดว่าเราทุกคนคงเห็นตรงกันนะครับว่าการศึกษาคือพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศครับเมื่อเยาวชนและประชาชนของเราได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพครับก็จะนำไปสู่การพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติครับเพราะฉะนั้นครับการบริหารจัดการด้านการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับปัจจุบันและตอบโจทย์อนาคตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นครับรัฐสภาของเราจึงควรที่จะผลักดันการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับและเมื่อเราพูดถึงการพัฒนาการศึกษานั้นนะครับเราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูผู้สอนและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเป็นลำดับต้นๆครับเพราะเมื่อเราได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานเป็นครูได้อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านมีสวัสดิการที่เหมาะสมมีภาระหน้าที่ที่เหมาะควรครับไม่ใช่มีภาระล้นนะครับทำงานเอกสารและทำงานอื่นที่ไม่จำเป็นและเมื่อครูมีความสุขครับมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็จะส่งผลดีต่อผู้เรียนนะครับวาระการพิจารณาของเราในวันนี้ครับจึงเป็นวาระที่มีความสำคัญครับเพราะกฎหมายฉบับนี้นะครับมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรการบริหารบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอันจะส่งผลดีต่อครูผู้สอนผู้เรียนและการศึกษาในภาพรวมซึ่งร่างพรบฉบับนี้นะครับต้องขอชื่นชมท่านกรวีปริศนานันทกุลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคภูมิใจไทยรวมถึงเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านนะครับได้ร่วมกันนำเสนอในสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนหน้าคือชุดที่26ครับและสภาของเราเองก็ได้พิจารณาเห็นชอบฉบับนี้ไปแล้วนะครับก่อนที่จะส่งต่อให้ทางวุฒิสภาได้พิจารณาแต่ก็ได้มีการยุบสภาเสียก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมไปยังรัฐบาลชุดนี้ของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ได้ยืนยันพรบฉบับนี้กลับมาให้เดินหน้าต่อจึงได้นำมาสู่การพิจารณาของเราในวันนี้ครับท่านประธานครับร่างพรบฉบับนี้มีสาระสำคัญอยู่หลายประการดังนี้นะครับประการที่1ครับร่างพรบฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่องการบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันซึ่งการยกเลิกคำสั่งในยุคคสช.และปรับการบริหารบุคคลให้กลับสู่ระบบกฎหมายตามปกตินั้นนะครับจะทำให้เกิดความชอบธรรมความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับกฎหมายครับเนื่องจากกระบวนการทางกฎหมายนี้นะครับจะต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแห่งนี้ซึ่งผ่านกระบวนการคิดและการรับฟังความคิดเห็นจากรอบด้านครับประการที่2ครับร่างพรบฉบับนี้นะครับมีการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือที่ตัวย่อเรียกว่ากคส.นะครับรวมถึงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการนะครับคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่ากคส.ซึ่งเป็นองค์กรกลางนะครับที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลทั้งการออกกฎระเบียบและวิธีการบรรจุแต่งตั้งการจัดสอบการย้ายนะครับการเลื่อนวิทยฐานะและการรักษาสิทธิประโยชน์ของครูคณะกรรมการชุดนี้ครับยังมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบายวางแผนอัตรากำลังรวมถึงเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารบุคคลค่าครองชีพและสวัสดิการของครูซึ่งการปรับ องค์ประกอบนะครับแล้วก็ที่มาของคณะกรรมการข้าราชการครูชุดนี้นะครับต้องมีความละเอียดและคำนึงถึงสมดุลของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการบริหารงานตามมานะครับโดยในภาพรวมครับร่างพรบที่วุฒิสภาได้แก้ไขมานี้ครับก็ยังคงสัดส่วนของกรรมการจาก3ฝ่าย3ส่วนด้วยกันก็คือ1ครับกรรมการโดยตำแหน่งนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารกระทรวงผู้บริหารกรมและหน่วยงานประการที่2ก็คือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและส่วนที่3ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญเช่นเดียวกันก็คือกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาจากการเลือกตั้งครับอย่างไรก็ตามครับร่างที่วุฒิสภานะครับได้มีการแก้ไขนั้นนะครับก็มีการปรับลดจำนวนกรรมการจากสัดส่วนต่างๆนะครับจึงเป็นคำถามของผมถึงสาเหตุนะครับของการปรับลดนี้ว่ามีวิธีคิดอย่างไรเพราะหลักการที่ควรจะเป็นก็คือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในส่วนนี้ครับได้มีการปรับลดกรรมการที่เป็นข้าราชการครูที่ตั้งไว้นะครับที่สภาของเราเสนอไปเนี่ยก็คือ12คนปรับลดเหลือ9คนนะครับประการที่4ครับร่างพรบฉบับนี้นะครับมีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลและการสอบแข่งขันนะครับโดยกำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่ากคศเนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูนะครับและก็เปิดให้กคศเนี่ยนะครับสามารถมอบหมายให้อนุกรรมการนะครับวิสามัญหรือว่าอกคศเขตพื้นที่การศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการได้นะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของหลักสูตรนะครับวิธีการสอบเนี่ยให้เป็นไปตามที่กคศกำหนดนะครับอธิบายง่ายๆก็คือว่าการสอบครูตามพรบฉบับนี้เนี่ยนะครับวิธีการสอบเนี่ยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กคศซึ่งเป็นส่วนกลางเนี่ยกำหนดนะครับแต่การดำเนินการสอบนั้นนะครับก็เปิดให้กคศนะครับสามารถมอบหมายให้อนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละพื้นที่หรือหน่วยงานนะครับเป็นผู้ดำเนินการได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นการคำนึงถึงประสิทธิภาพและการกระจายในการดำเนินการสอบแข่งขันไปยังพื้นที่ต่างๆตามความเหมาะสมตามความจำเป็นแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับซึ่งในส่วนนี้เองครับนะครับผมเองก็ขอฝากให้คณะกรรมการข้าราชการครูหรือว่ากคศที่จะตั้งขึ้นมาตามพรบฉบับนี้นะครับได้พิจารณานะครับมีความรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องการสอบนะครับตามที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้นำเสนอนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการวิ่งเต้นการทุจริตในการสอบและก็การแต่งตั้งโยกย้ายที่ตามมานะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนและเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศในภาพรวมครับนอกจากนี้ครับพรบฉบับนี้ก็ยังมีการปรับในเรื่องของการสรรหานะครับผู้บริหารเขตพื้นที่ครับโดยร่างพรบได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลขากพฐ.นะครับเป็นผู้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารสถานศึกษานะครับท่านประธานครับนอกจาก4ประเด็นที่ผมได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับร่างพรบฉบับนี้ยังมีปรับปรุงรายละเอียดอื่นๆนะครับเช่นเรื่องของการปรับคำว่าขั้นเงินเดือนให้เป็นคำว่าเงินเดือนในทุกแห่งของกฎหมายให้เป็นระบบเงินเดือนทั้งหมดนะครับมีการกำหนดว่ากรณีที่โรงเรียนไม่มีผู้อำนวยการนะครับหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และไม่มีผู้รักษาการนะครับให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53ของพรบ.นะครับสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นนะครับให้ไปรักสาการในตำแหน่งผอ.ในสถานศึกษานั้นได้นะครับเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการบริหารสถานศึกษาครับนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของเกณฑ์การสั่งให้ออกจากราชการนะครับโดยได้มีการเพิ่มความชัดเจนในกรณีการขาดคุณสมบัติตามกรณีต่างๆและได้เพิ่มเติมเกณฑ์ในเรื่องของกรณีนะครับหากข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษานั้นนะครับตกเป็นบุคคลล้มละลายในกรณีทุจริตตามกฎหมายล้มละลายก็ให้ผู้มีอำนาจสามารถสั่งให้ออกจากราชการได้ครับโดยสรุปครับท่านประธานที่เคารพครับการเสนอพรบฉบับนี้ของท่านกรวีปริศนานันทกุลนะครับจากพรรคภูมิใจไทยนะครับมีจุดมุ่งหมายครับที่จะสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรการบริหารของบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์สร้างความเป็นธรรมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องของการดำเนินการศึกษาและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอีกทั้งยังมีความตั้งใจครับที่จะพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาให้มีความคล่องตัวมีความโปร่งใสนะครับและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มีแรงบันดาลใจแล้วก็ดึงดูดประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถนะครับเข้ามาเป็นบุคลากรทางการศึกษาเข้ามาเป็นครูนะครับอันจะส่งผลดีต่อผู้เรียนและการศึกษาของประเทศในภาพรวมและจะส่งผลดีต่อประเทศอีกด้วยนะครับผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: หมดรายชื่อท่านสมาชิกที่ลงชื่ออภิปรายไว้นะคะต่อไปเป็นการลงมติร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและได้ส่งคืนมายังสภาผู้แทนราษฎรนะคะก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุม
5: อย่าไปเปิด

0: สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตน
1: ครับ
2: ท่านประธานครับ
3: ทางนี้ครับทางนี้
2: ท่านประธานครับผมก่อนครับ
0: นึกว่าจะเป็นฝั่งนี้เชิญค่ะ
2: ครับท่านประธานครับกรจาติกวนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านประธานครับผมเนื่องจากเร่งรีบลงมาจากการประชุมกรรมาธิการเมื่อสักครู่เนี่ยลงที่นั่งแล้วก็ไปกดผิดที่นะครับของเพื่อนสมาชิกอีกท่านหนึ่งก็เลยอยากจะขออนุญาตท่านประธานล้างที่กดไปแล้วก็ให้มีการกดกันใหม่ได้ไหมครับขอบคุณครับ
0: เจ้าหน้าที่ล้างระบบนะคะล้างระบบแล้วเดี๋ยวท่านสมาชิกกดแสดงตนกันใหม่นะคะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนท่านสมาชิกกดปุ่มแสดงตนใหม่นะคะเมื่อกี้ที่กดไปนะคะเราล้างระบบนะคะเพราะฉะนั้นต้องกดใหม่อีกครั้งหนึ่งสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม430ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะคะต่อไปจะขอถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นชอบกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ435ท่านเห็นด้วย306เสียงไม่เห็นด้วย125เสียงงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง3เสียงเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา
1: ท่านประธานครับที่เมื่อกี้มีการกดแสดงตนครั้งที่2นะครับผมกดแสดงตนไปแล้วในรอบแรกกับคริสโปตนันครับ034ครับแล้วบันทึกไว้แล้วกันครับถ้าเกิดว่ารอบที่2ไม่ได้กดครับกราบขอบพระคุณครับ
0: บันทึกไว้นะคะเป็นอันว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและจะได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา81ต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องด่วนที่5ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่4สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันจันทร์ที่7กันยายน2569ที่ประชุมได้ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงได้ส่งร่างพระราชบัญญัติมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา137วงเล็บ3มีท่านสมาชิกมาลงชื่อนะคะเดี๋ยวจะเรียกฝั่งรัฐบาลก่อนนะคะเพราะว่าลงชื่อเยอะกว่านะคะเชิญคุณพัฒนาสัพพโส
4: พี่เปิ้ล
5: กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ ผมพัฒนาสรรพโสผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยผมกราบเรียนท่านประธานกับเพื่อนสมาชิกอย่างนี้นะครับระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.เนี่ยเป็นร่างพระราชบัญญัติ

จนมาถึงปี66นะครับผมเป็นคนยื่นร่างพรบฉบับนี้แต่ว่าในกระบวนการนะครับผมต้องถอนร่างออกไปในวาระ3เพราะว่ามีปัญหาในเรื่องหลักการเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกนะครับหลายๆท่านก็คงยังจำได้หลังจากนั้นนะครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ได้ยื่นเข้ามาใหม่กลับมาที่สภานะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกก็ทราบปัญหาดีแม้แต่ท่านประธานเองก็เคยเป็นประธานกระจายอำนาจท่านก็คงทราบดีเรื่องนี้รวมทั้งท่านสุกาโน่นะครับอดีตประธานกระจายอำนาจเหมือนกันเรารู้และทราบปัญหานี้ดีนะครับผมนะครับถึงได้เริ่มต้นในปีพุทธศักราช2566เป็นฉบับแรกของพรรคเพื่อไทยด้วยในสมัยประชุมนั้นนะครับเพราะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จนมาถึงวันนี้นะครับผมดีใจมากนะครับท่านประธานผมคาดหวังเพราะว่าเห็นผ่านวุฒิสภากลับมานะครับผ่านวุฒิสภากลับมาแต่ก็ยังไม่เห็นด้วยทุกเรื่องนะครับสิ่งที่ผมจะกราบเรียนท่านประธานและก็เพื่อนสมาชิกให้ได้เข้าใจว่าร่างพรบฉบับนี้มันมีความสำคัญอย่างไรกับคนท้องถิ่นนะครับเมื่อปี60นะครับมีคำสั่ง8/60เนี่ยสมัยท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ได้เอาอำนาจของท้องถิ่นนะครับก็คือของนายกของผู้บริหารท้องถิ่นเอาอำนาจในการจัดสอบไม่ว่าจะเป็นสอบบรรจุใหม่หรือว่าสอบเลื่อนระดับมาให้ที่กอกลางนะครับกอกลางก็จะมีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการนะครับปลัดกระทรวงอธิบดีสอถอตัวแทนจากเทศบาล นะครับตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆนะครับเขาเรียกกอกลางทีนี้ปัญหามันเกิดหลังจากปี64ที่ผมศึกษานะครับในการจัดสอบเนี่ยเรื่องเฉาโชว์ต่างๆนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนรวมทั้งเพื่อนสมาชิกนะครับ400,000 500,000 600,000 นะครับเราได้รับรู้รับทราบมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย8/60เนี่ยผมเชื่อว่าท่านประยุทธ์นะครับขออนุญาตเอ่ยนามไม่ได้เสียหายท่านก็คงอยากแก้ปัญหาเพราะว่าขณะที่ให้ท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการเองก็มีปัญหาเช่นกันนะครับที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานนะครับท่านประยุทธ์เองก็เจตนาดีที่เอามาให้กอกลางแต่กอกลางยิ่งซ้ำร้ายครับท่านประธานหนักกว่าท้องถิ่นอีกครับจนมาถึงปัจจุบันปี68สอบไม่รู้กี่ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงอยากกราบเรียนท่านประธานกับเพื่อนสมาชิกว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดครับมันต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับนี้เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งมาตรา3เนี่ยเป็นยกเลิกคำสั่ง8/60ผมเชื่อว่าตรงกันทุกคนครับไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งวุฒิสภาแล้วก็มาตรา4นะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาตรา4เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการโอนย้ายนะครับมาตรา4ผมก็ว่าเห็นตรงกันเพราะว่าปัญหาเรื่องการโอนย้ายระหว่างข้าราชการประจำกับข้าราชการการเมืองนะครับซึ่งบางครั้งนะครับสั่งงานกันไม่ได้นะครับทะเลาะเบาะแว้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีการแก้ปัญหาถึงได้มีมาตรา4ถึงต้องมีการแก้ไขทีนี้มาตรา5ครับท่านประธานมาตรา5เนี่ยเป็นมาตราที่มีความละเอียดอ่อนพอสมควรนะครับเชื่อว่าสภาผู้แทนราษฎรเราผ่านวาระ3ไปเนี่ยผ่านวาระ3ไปเนี่ยก็พิจารณากันถี่ถ้วนพอสมควรนะครับผ่านไปที่วุฒิสภาวุฒิสภาก็มีการแก้ไขบ้างนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ผมเชื่อว่าทั้งวุฒิสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเรามีความตั้งใจจริงในการจะแก้ปัญหาในเรื่องการจัดสอบนะครับในเรื่องการสรรหาบุคลากรท้องถิ่นนะครับแต่วันนั้นเนี่ยมันผ่านมาร่วมปีนะครับวันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้เนี่ยปี2569เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันมีการจับสอบเรื่องทุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงอยากเรียนเพื่อนสมาชิกว่าในครั้งนี้เนี่ยกฎหมายเราเองเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยเราได้ร่างนะครับอะไรต่างๆไว้เนี่ยมันจะต้องแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ใช่บอกว่าร่างเดิมไม่ดีนะฮะแต่ว่ามันต้องเพิ่มเติมวันนี้ที่ผมมาอภิปรายเนี่ยผมอยากกราบเรียนเพื่อนสมาชิกและก็ท่านประธานด้วยว่ายิ่งท่านเป็นอดีตประธานกระจายอำนาจนะครับว่าเราจะต้องทำให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็น

0: ด้วยกับวุฒิสภาแต่ผมเชื่อเจตนาของท่านผมเชื่อเจตนาของสภาผู้แทนราษฎรผมเชื่อเจตนาของกรรมธิการนะครับที่ได้พิจารณาวาระ3นะครับผ่านไปยังวุฒิสภาแต่วันนี้เนี่ยที่ผมอยากกราบเรียนท่านประธานและก็เพื่อนสมาชิกผมต้องการนะครับแก้ไขกฎหมายตัวนี้เนี่ยให้มันทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันผมเชื่อว่าปัญหามันแก้ยากนะครับเพราะอำนาจปัจจุบันนี้เนี่ยถ้ายังคงอยู่นะครับตามร่างพรบฉบับนี้เนี่ยกกลางก็ยังมีส่วนร่วมกกลางสร้างปัญหาไหมครับสร้างปัญหาแน่นอนเลยครับท่านประธานกกลางเนี่ยกกลางสร้างปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรเสียเนี่ยเราต้องไม่ให้อำนาจกกลางนะครับถ้าบอกกกลางนะครับท่านปฏิบัติงานแล้วก็ดำเนินการอย่างมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับตรงไปตรงมาวันนี้ผมเชื่อว่าปัญหาไม่เกิดและเรื่องผมก็รออยู่นะครับรอกระทรวงมหาดไทยรอทั้งปลัดกระทรวงนะครับท่านได้ออกมาชี้แจงแถลงข่าวไม่ใช่ว่าแค่ปี68นะครับปีพุทธศักราช2564เนี่ยความจริงยังไม่ปรากฏนะครับท่านประธานความจริงยังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ท่านปลัดมหาดไทยด้วยนะครับท่านเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลางนะครับท่านจะต้องลงมาแก้ปัญหาด้วยในส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนสมาชิกนะครับหลายๆท่านนะครับท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่ผมเองวันนี้เนี่ย อยากจะให้ทางสภาแห่งนี้นะครับท่านได้แก้ปัญหาโดยให้มันทันต่อเหตุการณ์ผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าร่างที่สภากับวุฒินะครับท่านได้ส่งเข้ามาในสภาแห่งนี้เนี่ยดีหรือไม่ดีแต่ผมต้องการให้ทันต่อเหตุการณ์ผมย้ำนะครับรอบที่สามเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในสื่อนะครับว่ามีการทุจริตแบบไหนนะครับอย่างไรแต่ผมต้องการนะครับให้เพิ่มเติมนะครับโดยการตั้งกรรมธิการร่วมกันระหว่างวุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ออกหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆเนี่ยให้มันทันต่อเหตุการณ์ว่ามีการทุจริตแบบไหนแบบใดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดประสงค์ที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกว่าเราต้องมาร่วมกันครับทั้งวุฒิสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรผมร้องขอเลยวันนี้ว่ามันแก้ไขอะไรไม่เยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเพิ่มเติมลงไปในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับผมเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็จะวางระบบนะครับให้มีการคันนะครับระหว่างหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นนายกนะครับผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับโดยเราตัดอำนาจกกลางออกไปเพราะกกลางเนี่ยผมเชื่อว่าสร้างปัญหาเยอะนะครับผมอยากจะกราบเรียนเพื่อนสมาชิกและก็ท่านประธานนะครับส่วนมาตรา6ทับ1นะครับที่ทางวุฒิสภานะครับได้เพิ่มสิทธิ์ให้กับผู้ที่สอบภาคกนะครับเพราะภาคกนี่เห็นตรงกันนะครับเห็นตรงกันว่าควรจะผ่านกพนะครับซึ่งมีมาตรฐานถ้าผ่านกพแล้วความรู้ความสามารถระดับภาคขอภาคคอก็ว่ากันไปถ้ามีการตั้งกรรมธิการร่วมก็ไปว่าด้วยเหตุและผลนะครับวันนี้ผมอยากจะสรุปว่าผมไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยนะครับท่านประธานแต่ผมร้องขอว่าผมอยากให้มีมติของสภาแห่งนี้ว่าให้วุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎรนำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับไปแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าวิธีการทุจริตต่างๆมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับท่านประธานเราจะไปย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วตั้งแต่ผมศึกษาปี64มาเริ่มทำปี66แต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนเทคโนโลยีก็ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นผมร้องขอนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับให้ตั้งกรรมธิการร่วมระหว่างวุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎรกราบขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปว่าที่ร้อยตีสมชาติเตชะถาวรเจริญ
2: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมว่าที่ร้อยตีสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดภูเก็ตเขตที่1พรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพรบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมส่งกลับมายังสภาแห่งนี้ครับ ท่านประธานครับร่างของวุฒิสภามีการตัดทอนหนึ่งในใจความสำคัญของร่างที่สภาเราส่งไปก็คืออะไรครับการใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้ใช้เพียงหนังสือรับรองของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.เท่านั้นผมเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการแก้ไขที่ไม่ตรงจุดครับและยังเป็นการละเลยต่อหลักการกระจายอำนาจซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินประการแรกครับท่านประธานร่างของสภาวุฒิสภาแก้ไม่ถูกจุดเพราะอะไรครับการที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดให้ใช้หนังสือรับรองผลการสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของคณะกรรมการกลางข้าราชการอบจ.ซึ่งมีผลรวมถึงคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่คณะกรรมการอบจ.รับรองซึ่งรวมถึงหนังสือรับรองของสำนักงานกพ.ด้วยเป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจการที่วุฒิสภาแก้ไขตัดทอนให้ใช้ได้เพียงแต่หนังสือรับรองผลสอบภาคกของสำนักงานกพ.เท่านั้นเป็นการเลือกที่จะใช้วิธีหลักการรวมศูนย์อำนาจทำลายหลักการกระจายอำนาจอย่างสิ้นเชิงเข้าตำราเผาบ้านทั้งหลังเพื่อจับหนูเพียงตัวเดียวท่านประธานครับตรงนี้แหละครับสะท้อนเห็นถึงวิธีคิดที่ไม่ไว้วางใจต่อหลักการกระจายอำนาจไม่ไว้วางใจคณะกรรมการข้าราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสถานะเท่ากันกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือคณะกรรมการของข้าราชการประเภทอื่นๆและยังสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการไม่ไว้วางใจต่อผู้บริหารท้องถิ่นยกตัวอย่างล่าสุดเร็วๆนี้ครับการจัดสอบการแข่งขันและกำหนดให้ผู้ที่สอบได้ที่จะรับการบรรจุในอปท.แห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตพอมีเรื่องการทุจริตการโกงก็โกงสอบท้องถิ่นขึ้นมาจนมีคำสั่งให้เพิกถอนกว่า 3,800 รายแล้วก็ไปเร่งให้นายกอบต.ต้องเซ็นคำสั่งเพิกถอนภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันนายกอบต.ฝากผมมาถามท่านนายกครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าตอนจัดสอบส่วนกลางเป็นผู้จัดสอบแต่พอมีปัญหาโยนกลับมาที่ผู้บริหารอบต.รับบาปในการลงนามคำสั่งเพิกถอนสรุปคือเมื่อก่อนท้องถิ่นเพียงไม่กี่แห่งทุจริตถ้ากับเหมารวมว่า 7,000 กว่าแห่งมันทุจริตหมดแล้วก็ยึดการสอบไปไว้ที่ส่วนกลางวันนี้ส่วนกลางทุจริตท่านก็เอาไปไว้ที่สำนักงานกพ.อีกสรุปแล้วถ้ามีการทุจริตอีกท่านจะโยนต่อไปที่ใครครับถัดมาครับท่านประธานวุฒิสภากำลังหลงประเด็นครับการให้ใช้หนังสือรับรองการผ่านภาคกจากสำนักงานกพ.เท่านั้นนอกจากจะทำลายหลักการกระจายอำนาจแล้วยังไม่สามารถที่จะรับรองได้ว่าการทุจริตการสอบจะไม่เกิดขึ้นอีกจะมีวุฒิสมาชิกท่านใดกล้าออกมาบอกไหมครับว่าหากแก้ไขให้ใช้หนังสือรับรองการสอบผ่านภาคกของกพ.เท่านั้นต่อไปนี้จะไม่มีการทุจริตการสอบภาคกสำนักงานกพ.นะครับสิ่งที่ควรทำคืออะไรครับวันนี้นะครับเราควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาและยกระดับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกของทุกหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกของคณะกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภทให้ได้คุณภาพและได้มาตรฐานและยังเป็นวิธีการที่ตั้งอยู่บนหลักการกระจายอำนาจที่ผ่านมาท่านพัฒนาก็บอกไปแล้ว 8/60 คสช.คำสั่งที่ 8/60 ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมถึงคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลและพนักงานเมืองพัทยาท่านประธานครับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการอบจ.ก็ดีเทศบาลก็ดีส่วนตำบลและเมืองพัทยาก็ดีให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นประเภทบริหารท้องถิ่นและตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาเพราะเห็นว่าท้องถิ่นมีการทุจริตในการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการที่ผมกล่าวไปแล้ว 7,000 กว่าแห่งจริงครับมีการทุจริตแค่เพียงบางแห่งในจังหวัดทางภาคอีสานแต่ท่านก็ไปเหมารวมหมดแล้วก็ยึดอำนาจไปไว้ที่กกลางเป็นผู้จัดสอบเองทั้งหมดสุดท้ายก็เกิดการสอบครั้งมโหการโกงข้อสอบครั้งประวัติศาสตร์ครั้งมโหฬารตั้งแต่เรามีกฎหมายพ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกันมาเลยทีเดียวท่านประธานครับผมจึงขอเสนอหลักการแก้ปัญหาการทุจริตนะครับ พวกเราเข้าใจได้ครับว่าปรากฏการณ์ที่ผ่านมาล่าสุดการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับมีอิทธิพลต่อวุฒิสภาในการแก้ไขร่างพรบนี้นะครับการทุจริตที่เกิดขึ้นนั้นมีประเด็นสำคัญหลายประการและหนึ่งในนั้นก็คืออะไรครับการรวมหน่วยดำเนินการจัดสอบภาคกกับภาคขอเข้าไว้ด้วยกันซึ่งการดำเนินการจัดสอบรวมในคราวเดียวกันเป็นการเอื้อต่อการทุจริตปัจจุบันการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประเภทอื่นส่วนมากจะแยกการดำเนินการออกจากกันในการพิจารณาร่างของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรก็ได้พิจารณาในประเด็นนี้แล้วจึงเป็นที่มาของมาตรา5ที่มีสาระสำคัญคืออะไรครับก็คือการกำหนดให้แยกหน่วยงานหน่วยดำเนินงานการจัดสอบภาคกออกจากการสอบภาคขอและภาคคออย่างชัดเจนก็เพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการนำมาสอบรวมกันการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาคือการไปให้ความสำคัญกับหน่วยงานจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันหลงประเด็นกรุณาเข้าใจทำความเข้าใจตามผมนะครับว่าการป้องกันการทุจริตที่แท้จริงคืออะไรครับก็คือการวางระบบการแยกหน่วยดำเนินการจัดสอบหรือวิธีการจัดสอบไม่ใช่ที่หน่วยงานครับจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนะครับท่านประธานผมจึงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ของวุฒิสภาฉบับนี้และขอยืนยันสนับสนุนเนื้อหาตามร่างพระราชบัญญัติเดิมที่ผ่านการพิจารณาวาระ1 2 3ของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปคุณอาจพลสันไตภพ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมอาจพลสันไตภพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ซึ่งเป็นเรื่องที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและได้ส่งคืนมาที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมีทั้งหมด8มาตราแต่ว่ามีสาระสำคัญอยู่3มาตราก็คือมาตราที่3เป็นการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 8/2560 คำสั่งคสช.ที่ 8/2560 เกิดจากอะไรผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกและพี่น้องที่รับฟังอยู่ที่บ้านนะครับจะได้เข้าใจว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเดิมทีเนี่ยเรามีกฎหมายที่เรียกว่าระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหลักการที่ดีเป็นการกระจายอำนาจแต่เวลาปฏิบัติก็มีการทุจริตเกิดขึ้นเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกเพื่อนสสจากจังหวัดภูเก็ตก็ได้พูดไปแล้วว่าในอดีตเนี่ยเมื่อท้องถิ่นจัดสอบเองได้มีข่าวการทุจริตเกิดขึ้นในภาคอีสานผมเองเป็นผู้แทนราษฎรจากจังหวัดศรีสะเกษก็เป็นหนึ่งในจังหวัดภาคอีสานเรารับรู้เรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีแรกที่เกิดขึ้นโดยการกระจายอำนาจมีการจัดสอบเกิดขึ้นที่อบต.ทุ่งคลองจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเมื่อปี2548กรรมการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและแก้ไขกระดาษคำตอบเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2548ใช้เวลานานถึง12ปีกว่าจะมีคำพิพากษาเมื่อมีนาคม2560ให้จำคุกอดีตนายกอบต.ทุ่งคลองกาฬสินธุ์เป็นระยะเวลา318ปีและยึดทรัพย์3ล้าน9แสนบาทนี่เป็นกรณีที่1กรณีที่2เกิดขึ้นซึ่งเป็นข่าวที่ดังมากจากการสอบท้องถิ่นที่จังหวัดมหาสารคามเมื่อปี2556ถึง2557ในอบต.31แห่งพื้นที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งปปช.ได้ดำเนินการไต่สวนและก็ส่งฟ้องสุดท้ายพนักงานตำบลจังหวัดมหาสารคามติดคุกกาวลูดมีโทษสูงสุดบางคนนะครับ140ปีนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจากพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นปี2542จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงนำมาสู่คำสั่งคสช.ที่8ทับ2560เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ให้มีการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดขึ้นอีกจึงมีคำสั่งที่8ทับ2560โดยกำหนดให้กกลางมีอำนาจในการจัดสอบแข่งขันสอบคัดเลือกหลังจากนั้นกกลางก็มอบอำนาจให้กสทซึ่งได้ดำเนินการสอบแข่งขันตั้งแต่ปี2560ครั้งที่1ครั้งที่2 2562ครั้งที่3 2564และครั้งที่4 2568เราคิดว่าการโอนอำนาจมาให้ส่วนกลางจัดสอบจะไม่มีการทุจริตแต่ปรากฏว่าการทุจริตมากขึ้นกว่าเดิมและจับไม่ได้ผมมีข้อมูลในกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรว่าการทุจริตเกิดขึ้นตั้งแต่ที่จับได้นะครับ2564อันนี้คือข้อมูลที่เราได้มาแล้วแต่ว่าเราไม่พูดถึงอดีตวันนี้เรามาดูปัจจุบันซึ่งมีการจัดสอบแข่งขันวันที่7ธันวาคม2568ต่อเนื่องมาถึง2สนามสอบภาคใต้ในเดือนกุมภาพันธ์2569และนำมาสู่การจับที่บางใหญ่นนทบุรีโดยปปช.อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทีนี้คำถามก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนกลางจัดสอบเนี่ยครั้งล่าสุดปี68ไม่ได้มีการแก้ไขกระดาษคำตอบแต่เป็นการแก้คะแนนแก้ผลผู้สอบผ่านจึงนำมาสู่การจัดการจับครั้งนี้เราจะแก้ไขปัญหาทุจริตนี้ได้อย่างไรในเมื่อให้ท้องถิ่นจัดสอบเองก็ทุจริตส่วนกลางจัดสอบเองก็ทุจริตจึงเป็นที่มาที่วุฒิสภาได้แก้ไขมาตรา5โดยให้อำนาจสำนักงานกพ.มีอำนาจในการจัดสอบภาคกของข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่ในการสอบข้าราชการมีภาคกความรู้ความสามารถทั่วไปภาคขความรู้เฉพาะตำแหน่งภาคคความเหมาะสมในการสอบสัมภาษณ์วุฒิสภาแก้มาเพียงแค่ว่าให้ภาคกดำเนินการจัดสอบโดยสำนักงานกพ.ภาคขไม่ได้แก้ไขแปลว่าอะไรแปลว่าก็โอนอำนาจให้ท้องถิ่นจัดสอบภาคขเช่นเดิมภาคขก็ให้ท้องถิ่นสอบสัมภาษณ์เช่นเดิมผมเรียนท่านประธานเพื่อนสมาชิกและพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าเหตุการณ์ช่วงแรกที่ผมไล่เลียงมาเนี่ยเกิดการทุจริตไม่ว่าจะเป็นที่กาฬสินธุ์หรือที่มหาสารคามก็ดีก็เกิดจากการที่ท้องถิ่นจัดสอบเองหากวันนี้กฎหมายที่มีความสำคัญขนาดนี้เข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเรายังไม่แก้ไขให้มันมีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้มันปลอดการทุจริตจริงๆอนาคตผมก็กลัวนะครับว่าหากโอนอำนาจให้ท้องถิ่นจัดสอบเองอีกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่สารคามหรือที่กาฬสินธุ์ก็กลัวจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นนะครับผมเห็นด้วยที่วุฒิสภาแก้ไขแต่ท่านแก้เฉพาะสอบภาคกให้กพ.ส่วนขกับคท่านไม่ได้แก้ก็เป็นความกังวลของผมจึงมาเป็นที่มาของผมนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับการที่วุฒิสภาแก้ไขครั้งนี้ท่านทำถูกต้องแต่ท่านทำยังไม่สุดซอยผมอยากให้การแก้ไขครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการป้องกันการทุจริตได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นในการสอบภาคขภาคคเนี่ยผมฟังเพื่อนสมาชิกบางท่านก็มีความเห็นว่าควรมอบอำนาจให้กจังหวัดส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังมีความเชื่อมั่นนะครับว่ากพ.จัดสอบปลอดการทุจริตหากเป็นไปได้ก็อยากจะให้กพ.เนี่ยเป็นผู้จัดสอบภาคขด้วยวันนี้เราใช้องคาพยพเราใช้ทรัพยากรของประเทศจำนวนมากนะครับท่านประธานไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปง.หรือแม้กระทั่งปปป.ในการจับผู้ทุจริตหากเราแก้ไขกฎหมายนี้มีความสมบูรณ์ได้ในอนาคตปปช.ปปง.ปปท.ปปป.เขาก็ไปจับทุจริตเรื่องอื่นไม่ต้องมาทำเรื่องนี้และลูกหลานชาวไร่ชาวนาก็ไม่ต้องไปขายที่นาเพื่อจ่ายให้กับบรรดานายหน้าอีกต่อไปดังนั้นผมขออนุญาตนะครับเห็นด้วยกับสว.แต่ว่าผมต้องลงมติไม่เห็นด้วยเนื่องจากในการสอบภาคขและภาคคเนี่ยผมมีความมั่นใจว่าให้หน่วยงานอื่นจัดสอบแล้วความโปร่งใสจะมีมากกว่าเดิมขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณกิตติชัยเอ่งชวน
4: ครับกล ับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายกิติเชียงชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ขอมีส่วนร่วมในการนำเสนอในเรื่องของการจัดสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่วุฒิสภาได้แก้ไขและส่งกลับมาอย่างสภาผู้แทนราษฎรก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลที่นำโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านได้ยืนยันกฎหมายฉบับนี้ส่งกลับมาให้วุฒิสภาได้พิจารณาต่อซึ่งในความจริงแล้วกฎหมายฉบับนี้จะต้องตกไปตั้งแต่ตอนยุบสภาแต่ในเมื่อวุฒิสภาได้กลับมาพิจารณาต่อแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ส่งผลสะเทือนไปทั่วประเทศนั่นก็คือการทุจริตการสอบท้องถิ่นก็ส่งผลให้การแก้ไขของวุฒิสภาแตกต่างไปจากการแก้ไขของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วจึงเป็นผลให้เกิดการส่งกลับมาแล้วก็มาพิจารณาในวันนี้เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นฉบับนี้ผมคิดว่าสาระที่สำคัญมีอยู่2มาตราด้วยกันในมาตราที่3ให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8/2560เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารราชการส่วนบุคคลท้องถิ่นลงวันที่21 กุมภาพันธ์ 2560ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่องค์กรท้องถิ่นทั่วประเทศได้เรียกร้องกันมานานแล้วแต่ถึงปัจจุบันนี้คำสั่งฉบับนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะยกเลิกได้ด้วยเหตุผลหลายๆประการตามที่ผู้อภิปรายหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วและก็อีกหนึ่งมาตราก็คือในมาตราที่5ที่ให้เพิ่มข้อความวรรค3และวรรค4ของมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการบุคคลส่วนท้องถิ่น2542ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมจะนำมาร่วมในการอภิปรายในวันนี้นะครับปัญหาการจัดสอบขององค์กรท้องถิ่นนะครับผมขอแบ่งเป็น2ยุคแล้วกันนะครับในยุคแรกเนี่ยก็คือยุคที่ดำเนินการตามพรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542ซึ่งตั้งแต่พระราชบัญญัติกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้นะครับตั้งแต่2542เป็นต้นมาเนี่ยในเนื้อหาสาระของการจัดสอบเนี่ยก็คือองค์กรท้องถิ่นจัดสอบเองทั้ง3ระดับก็คือภาคกภาคขและก็ภาคคก็อย่างที่ท่านส.ส.อัศพลได้อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับขอไปที่ต้องเอ่ยนามท่านผมก็คงจะต้องไม่ย้อนกลับไปแล้วเพราะว่ามันเป็นประเด็นเดียวกันแต่ในยุคนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าท้องถิ่นจัดสอบเองทั้ง3ภาคเนี่ยผลดีก็คือว่าบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ขาดแคลนครับเขาขาดคนตรงไหนขาดคนเมื่อไหร่ตำแหน่งไหนหน้าที่ไหนก็สามารถที่จะจัดสอบเพื่อสรรหาเข้าไปบรรจุแล้วไปดำเนินการบรรจุแล้วก็ทำงานในองค์กรของเขาได้แต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือในปี 2558-59 เกิดการทุจริตในบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนเป็นเหตุให้คสช.ในยุคนั้นนะครับได้ยึดอำนาจโดยออกคำสั่งคสช.ฉบับที่8/60เรื่องการขับเคลื่อนการบริหารเรื่องการขับเคลื่อนการไปรูปการบริหารราชการส่วนบุคคลท้องถิ่นแล้วก็มีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบันเนื้อหาสาระก็คือการยึดอำนาจการจัดสอบทั้ง3ระดับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาไว้ที่กกลางแน่นอนนะครับหลังจากที่กกลางได้รับอำนาจตรงนี้มาโดยผลของคำสั่งคสช.ที่8/60ผลประการแรกก็คือผมขอทำความเข้าใจกันก่อนว่าองค์กรท้องถิ่นในประเทศไทยเรามีทั้งหมด 7,842 แห่งมีการทุจริตตอนนั้นเท่าที่จับได้ก็ประมาณ 50-60 องค์กรท้องถิ่นนะครับในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานแต่ในกระดาษเดียวกันคำสั่งคสช.ฉบับนี้ได้ยึดอำนาจการจัดสอบขององค์กรท้องถิ่นทั้งประเทศมาไว้ที่กกลางก็คือหมายถึงว่า 7,000 อีก 7,000 กว่าแห่งที่ไม่ได้ทุจริตก็โดนยึดอำนาจมาด้วยนี่คือปัญหานะครับแล้วก็หลังจากที่กกลางได้มาดำเนินการจัดสอบผลก็เกิดขึ้นกับองค์กรท้องถิ่นนั่นก็คือการดำเนินการจัดสอบในส่วนกลางแต่ละครั้งเกิดความล่าช้าเป็นผลให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนทั่วประเทศถึงแม้ปัจจุบันได้มีการจัดสอบไปบ้างแล้วนะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรซึ่งเราก็ทราบดีว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการที่ให้บริการสาธารณะต่อพี่น้องประชาชนนั้นบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต้องทำหน้าที่ในการให้บริการพี่น้องประชาชนและที่สำคัญก็คือว่าการจัดสอบของกกลางทำให้องค์กรท้องถิ่นได้บุคลากรที่ไม่ตรงกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกต่างหากแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าการจัดสอบส่วนกลางทำให้การบรรจุองค์กรบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีปัญหาเรื่องการบรรจุข้ามเขตยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งว่างอยู่ภาคใต้คนสอบได้อยู่ภาคเหนือสุดท้ายคนภาคเหนือเขาต้องบรรจุที่ภาคใต้พอครบ2ปีผ่านการทดลองงาน6เดือนครบ2ปีย้ายได้บุคลากรเหล่านั้นก็จะย้ายกลับภูมิลำเนาตัวเองผลก็คือบุคลากรท้องถิ่นก็จะขาดแคลนอีกเป็นวัฏจักรหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้จนมาถึงเหตุการณ์สำคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นก็คือการโกงการทุจริตการสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่มโหฬารก็เป็นข่าวเป็นคราวผมก็คงจะไม่ย้อนไปตอนนั้นเพราะทุกคนก็ได้ติดตามข่าวกันอยู่แล้วซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมากฎหมายฉบับนี้ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการพิจารณาแน่นอนครับการแก้กฎหมายฉบับนี้ของวุฒิสภาได้แก้ในลักษณะว่าการสอบภาคกให้เป็นอำนาจของกพแล้วให้เอาบัญชีกพให้ท้องถิ่นไปจัดสอบภาคขอภาคคซึ่งผมเองก็เห็นด้วยกับหลายๆท่านว่าไม่เห็นด้วยกับการกำหนดในลักษณะนี้ของสวที่ส่งกลับมาแต่ผมมีข้อเสนอครับผมมีข้อเสนอก็คือว่าการสอบภาคกที่ผ่านมาทำให้เกิดการทุจริตผมก็เห็นด้วยกับวุฒิสภาที่ให้กพเป็นคนจัดสอบแต่ผมมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าในภาคขอซึ่งเป็นภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งควรที่จะให้กจังหวัดเป็นคนจัดสอบวิธีการก็คือใช้บัญชีของกพที่มีผู้สอบผ่านแล้วให้ผู้ที่สอบผ่านมาใช้สิทธิ์ในการสอบภาคขอที่แต่ละกของกจังหวัดแต่ละจังหวัดซึ่งก็มีกอบจกอบตกเทศบาลทำหน้าที่ในการจัดสอบแล้วบุคคลเหล่านั้นที่ประสงค์ที่จะสอบในภาคขอก็ให้มาสอบในตำแหน่งที่กจังหวัดประกาศหลังจากที่กจังหวัดได้สอบเสร็จแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีคราวนี้มาถึงภาคคอซึ่งเป็นภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือพูดง่ายๆก็คือการสอบสัมภาษณ์นั่นเองก็เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนที่มีบุคลากรขาดแคลนในตำแหน่งใดๆก็แล้วแต่ก็สามารถยื่นความประสงค์ไปยังกจังหวัดเพื่อขอใช้บัญชีแล้วองค์กรท้องถิ่นก็เอาบุคลากรเหล่านั้นมาสอบสัมภาษณ์เองผลของการสอบในลักษณะนี้ผมคิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ในการแก้ปัญหาข้อที่หนึ่งก็คือองค์กรท้องถิ่นจะได้บุคลากรที่ตรงกับความต้องการประการที่สองก็คือจะได้บุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงตัดปัญหาเรื่องการโยกย้ายในข้อที่สามก็คือนี่คือการกระจายอำนาจอย่างเหมาะสมผมใช้คำว่าอย่างเหมาะสมถึงแม้ว่าไม่ใช่การกระจายอำนาจ 100% เพราะเราก็ต้องยอมรับกันว่าถ้ากระจายอำนาจ 100% มันก็จะเกิดปัญหาตามที่หลายๆท่านได้อภิปรายมาเมื่อสักครู่และก็ข้อสุดท้ายก็คือสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ได้นี่คือประเด็นหนึ่งที่ผมนำเสนอแต่สิ่งที่ผมอยากจะเสนอเพิ่มเติมอีกสัก2ข้อนะครับนั่นก็คือว่าในการสอบภาคขอเนี่ยนะครับ ต้องยอมรับว่าถ้าเราให้อำนาจกับกอจังหวัดสอบเนี่ยกอจังหวัดไม่ได้เป็นนิติบุคคลกอจังหวัดเป็นคณะกรรมการคณะหนึ่งเพราะฉะนั้นกอจังหวัดจะไม่มีงบประมาณในการจัดสอบเพราะฉะนั้นกฎหมายที่เราจะแก้ที่เราจะแก้กันต่อไปเนี่ยโดยการตั้งกรรมธิการร่วมเนี่ยก็อยากจะฝากประเด็นว่าควรจะเขียนให้องค์กรท้องถิ่นสามารถอุดหนุนงบประมาณไปที่กอจังหวัดได้เพื่อให้เขาทำการจัดสอบเพื่อหาบุคลากรให้กับองค์กรท้องถิ่นเหล่านั้นในข้อที่สองที่ผมอยากจะเสนอก็คือในการสอบภาคขอและภาคคอควรขอความร่วมมือหรือจะใช้วิธีการใดหรือจะ MOU อะไรก็แล้วแต่ไปยังหน่วยงานตรวจสอบต่างๆเช่นหน่วยงานปปช.ปปท.หรือแม้แต่ปปป.ตำรวจปปป.ให้ได้เข้ามาร่วมในการสังเกตการทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะขจัดปัญหาเรื่องปัญหาการทุจริตซึ่งผมคิดว่าถ้าเราสามารถดำเนินการได้แบบนี้จะเป็นการจัดสอบองค์กรท้องถิ่นที่เป็นระบบทวงดุลระหว่างมาตรฐานระดับประเทศกับความต้องการของพื้นที่และหากมีการกำกับดูแลที่ดีก็จะช่วยให้การสรรหามีความโปร่งใสและก็ยืดหยุ่นลดปัญหาตำแหน่งว่างและที่สำคัญก็คือสามารถที่จะขจัดปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืนครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต4พรรคเพื่อไทยผมต้องขอชื่นชมรัฐสภาแห่งนี้นะครับที่ท่านนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่ปี2540กว่าๆจนถึงปัจจุบันผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการและเป็นเลขานุการในจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่เป็นคนที่ตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งไอ้ทุจริตการสอบแข่งขันนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับที่เมื่อกี้นี่สมาชิกก็ได้พูดไปแล้วนะครับหลายท่านผมอีกคนหนึ่งที่ผ่านกพ.มานะครับก็เลยอยากจะพูดกพ.ให้ทางเพื่อนสมาชิกได้ฟังนะครับว่าผมสอบครั้งแรกปี2534เขาใช้ระบบ 50% ครับผ่าน 50% ถือว่าผ่านกพ.แล้วครับปี36อีกครั้งนึงเขาใช้ 60% ครับปี34ยังไม่ได้บรรจุครับต้องมาสอบปี36ได้บรรจุตอนปี36นะครับอันนี้ก็ต้องผ่านกพ.นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เห็นด้วยที่ทางเพื่อนสมาชิกนะครับว่าในภาคกเนี่ยควรที่จะให้กพ.เป็นคนจัดสอบนะครับเนื่องจากว่าเขามีบุคลากรแล้วท่านสังเกตไหมครับว่าตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่ผมผ่านกพ.ตั้งแต่ปี34มาจนถึงปัจจุบันนี้กพ.ไม่ได้มีเรื่องปัญหาการทุจริตมีการล้มเหลวเกิดขึ้นเพราะเขามีระบบการตรวจสอบและการพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนออกข้อสอบคุมข้อสอบตรวจข้อสอบประกาศผลสอบนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการนะครับส่วนภาคขอกับภาคคอผมก็เห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกว่าควรจะไปอยู่ที่กจังหวัดนะครับหรืออบท.นี้ผมไม่ขัดข้องนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้ทางเพื่อนสมาชิกได้ทราบว่าการที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการต้องมีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมกันท่านครับที่ผ่านมานะครับช่วงก่อนที่จะมีกกลางสอบกพสอบผ่านพักกก่อนเนี่ยนะครับเราจะไม่รับโอนท่านสังเกตไหมครับจะโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะไปเป็นรัฐอำเภอเป็นพนักงานที่ดินนะครับก็ไม่ได้หลังจากที่กกลางเปิดสอบปั๊บทุกวันนี้นะครับน้องที่เป็นนักทรัพยากรบุคคลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถโอนไปเป็นปลัดอำเภอได้เนื่องจากว่าเขาถือว่าขบวนการการเข้าสู่ตำแหน่งของท่านเท่าเทียมกันเห็นไหมครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีท่านก็มีการแต่งตั้งอธิบดีข้ามกรมได้ธรรมดานะครับเป็นธรรมชาติของข้าราชการนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่43จนเป็น40นะครับเพราะฉะนั้นผมรู้ดีว่าความโปร่งใสของการสอบทำให้เราได้ราชการที่มีศักดิ์และศักดิ์ศรีที่พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนว่าเราต้องการคนอย่างนี้เพราะฉะนั้นดีแล้วครับเริ่มนะครับผมเห็นด้วยนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ใจผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าหากว่าสมาชิกของเรายังติดค้างอะไรอยู่ก็ควรจะมีการตั้งกรรมธิการร่วมกันระหว่างรัฐสภาของเรานะครับแล้วอีกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับการโอนแล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของการประหยัดงบประมาณถ้าเราให้ทางกพ.เปิดสอบนะครับผมมั่นใจว่าถ้าเปิดกพ.เปิดสอบนี้อย่างน้อยๆนะครับระบบเข้าสู่กระบวนการเป็นข้าราชการในไทยประเทศไทยก็จะเหมือนกันผมต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุชาตินะครับท่านพูดว่าประเทศจีนเขามีการสอบจองหวนเขายังมีสอบผ่านระดับอำเภอไปถึงจังหวัด นะครับแล้วไปถึงส่วนกลางอันนี้ก็เช่นกันนะครับ1ได้มาตรฐานอันเดียวกัน2ความโปร่งใสตรวจสอบได้มีให้เห็นแน่นอนนะครับ3สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปที่ทางกกลางกำหนดว่าอย่างให้อบท.มาเปิดสอบพักขอท่านก็จะได้เอาตำแหน่งสมมุตินิติกรข้อสอบนิติกรก็ต้องออกอีกแบบนึงใช่ไหมครับนักทรัพยากรนักพยากรบุคคลก็จะออกอีกแบบนึงนะครับนักบริหารงานทั่วไปก็จะออกอีกแบบนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วการเคลื่อนย้ายที่ผมบอกนะครับว่าข้าราชการเมื่อมาเป็นข้าราชการแล้วท่านสามารถที่จะโอนนะครับไปอยู่หน่วยงานต่างๆได้โดยไม่มีการกีดกันถือว่าเป็นการกระจายบุคลากรกระจายอำนาจได้ด้วยอีกทางนึงนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วเขาก็ทำอย่างนี้แหละครับอันที่5นะครับลดภาระความซ้ำซ้อนถ้าเราให้กกลางเปิดสอบและกพเปิดสอบนะครับผมว่าใช้งบประมาณไปไม่ใช่น้อยๆนะครับที่จะต้องเอาบุคลากรมาคุมสอบก็ดีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการขนส่งข้อสอบก็ดีอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดความซ้ำซ้อนและอย่างสุดท้ายอันประการที่6นะครับผมเห็นว่าถ้าหากว่าเราสามารถดำเนินการได้จะทำให้เกิดความชัดเจนของข้อกฎหมายนะครับโดยเฉพาะน้องๆ นะครับที่จะเปิดสอบสมมติให้กกลางเปิดสอบจังหวัดเปิดสอบเหมือนท่านสมาชิกท่านพูดไปสักครู่นะครับว่าคนที่อยู่ภาคใต้ก็ไม่ต้องมาสมัครภาคอีสานก็ไปสมัครตอนภาคใต้เปิดสอบคนอีสานก็สอบอยู่เขตตัวเองก็ไม่จำเป็นต้องว่า2ปีต้องย้ายก็จะทำให้การหมุนเวียนข้าราชการไม่ต้องเกิดปัญหาทำเรื่องย้ายอีกก็ยุ่งยากต้องไปหาตำแหน่งนะครับท่านรู้ไหมครับว่าผมไม่อยากพูดความจริงหรอกแต่ก็อยากพูดให้ฟังว่านะครับจะย้ายมานี่ต้นทางนี่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับแต่ปลายทางนี่มีค่าใช้จ่ายนะครับปลายทางที่จะมานะครับต้นทางที่จะปล่อยรีบปล่อยนะครับอันนี้อยากปฏิเสธเลยครับมันมีจริงครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าให้กระบวนการเปิดสอบโดยการให้กพเปิดภาคกก่อนส่วนภาคขอกับภาคคผมไม่หัดข้องที่จะทางสมาชิกว่าจะให้ใครเป็นคนดำเนินการต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานและหวังว่าทางรัฐสภาของเราทั้งสองสภานี้จะได้มีการจัดตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นอันเดียวกันขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณอนุสรณ์ไกรวัฒนุสรณ
6: ์ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอนุสรณ์ไกรวัฒนุสรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจังหวัดสุทธิ์สาครเขต2ขอร่วมในการอภิปรายในการแก้ไขร่างระเบียบบริหารราชการบุคลากรท้องถิ่นก่อนอื่นดีใจแทนครับที่ท้องถิ่นเขารอว่าเมื่อไหร่จะยกเลิกคำสั่งที่มีปัญหาในปัจจุบันในอดีตท้องถิ่นมีอำนาจสามารถรับคนได้ตรงตามความต้องการก็ต้องบอกว่าในอดีตนั้นนะครับที่ไหนไม่ดีมันก็แย่เป็นที่แต่เกิดเหตุขึ้นมารวบอำนาจของท้องถิ่นมาส่วนกลางแรกๆก็ดูดีไปมาหนักกว่าเก่ามันถึงเป็นที่มาของวันนี้ครับว่าอำนาจที่ดึงไว้ส่วนกลางถ้าทำไม่ดีเสียหายทั้งประเทศแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนที่ใช้อำนาจแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ถ้าการสอบท้องถิ่นมีมาตรฐานอย่างกรณีมาตรา5ที่ทางวุฒิแก้เพิ่มเติมมานั้นน่าสนับสนุนใช้มาตรฐานเดียวกันไม่ว่าข้าราชการส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นหรือส่วนกลางมีมาตรฐานเดียวโดยเฉพาะภาคกมีความสามารถ100คะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ50คะแนนความเหมาะสมอีก50คะแนนกับ200คะแนนเกณฑ์การผ่าน 60% บางอย่างภาษาอังกฤษให้ 50% อย่างน้อยครับคนจะมารับราชการไม่ว่าจะอยู่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานเดียวกันอันนี้สนับสนุนแต่สิ่งที่ยังขาดครับแล้วก็ยังแก้อาจจะไม่ครบมันยังมีแล้วมันต้องควรทำด้วยอย่างเช่นถ้ากระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่นทำเหมือนเดิมเฮ้ยมันจะเกิดอีกหรือเปล่าในอดีตมันเคยเกิดแล้วถ้าไปให้แต่ละองค์กรปกครองท้องถิ่นออกข้อสอบกันเองมั่นใจได้หรือเปล่าว่าจะไม่เกิดเหตุมันมีวิธีแก้ครับ เราก็สามารถรวมกับมหาลัยดีๆทำ MOU ทำข้อสอบกลางออกมาแล้วมาจัดสอบแต่การสอบต้องโปร่งใสเปิดเผยได้ตรวจสอบได้ถ้าไปให้เฉพาะบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำคำครหามาแล้วมันแอบหรือเปล่ามันนั่นหรือเปล่ามันนี่หรือเปล่าอันนี้เป็นวิธีแก้ที่เพิ่มเติมครับแก้เติมได้ในมาตรา5และอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสมมุติผมสอบภาคกผ่านไปแล้ว10ปีเอามาใช้ได้ไหมมีระยะเวลาไหมว่าสอบผ่านไปแล้วภาคกเนี่ยอายุการผ่านใช้กี่ปี3ปี5ปีหรือสอบผ่านเมื่อ10ปีที่แล้วภาคกมาปัจจุบันก็ยังใช้ได้ทั้งที่อะไรมาจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้กฎเกณฑ์กติกาเปลี่ยนได้นะครับและยังมีปัญหาอื่นๆอีกวันนี้ครับสงสารพี่น้องชาวอบต.ท้องถิ่นไม่ว่าเป็นอบจ.เทศบาลตำบลรอครับรอบุคลากรไปทดแทนรอครูไปบรรจุในโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนอบจ.รอพนักงานที่จะเข้าไปช่วยทำงานให้พี่น้องในแต่ละท้องถิ่นได้มารอรอแล้วไม่รอเปล่าครับบางครั้งบรรจุปุ๊บ3เดือน6เดือนขอย้ายปั๊บยังไม่ได้ทำงานให้ท้องถิ่นที่บรรจุเลยมันจะมีเกณฑ์เหมือนกทม.ได้ไหมฮะว่าถ้ามาทำงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นี่อย่างน้อย3ปี5ปีแล้วค่อยย้ายเขาจะได้รู้ว่าถ้าจะสอบท้องถิ่นทั้งทีคุณต้องอยู่ที่นี่3ปีนะ5ปีนะให้โอกาสคนที่บ้านอยู่แถวนั้นมาสอบใกล้บ้านปัญหาการโอนการย้ายก็จะไม่เกิดและปัญหาสำคัญก็เหมือนกันครับ30กันยาเพิ่งเกษียณกันไปผู้บริหารท้องถิ่นปลัดผอ.อะไรตำแหน่งก็รอครับเรายังไม่ได้แก้กฎหมายส่วนกลางยังมีอำนาจในการจัดสอบวันนี้ครับถ้าแก้ทั้งทีทำเร็วๆหน่อยแก้แล้วให้มันจบได้ให้มันสะดวกรวดเร็วไม่ต้องมานั่งรอครับรอแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้และที่ได้แล้วได้ไม่นานก็ย้ายอีกก็ต้องบอกว่าส่วนต่างๆตรงนี้ครับคนท้องถิ่นเขารอมีเคสที่เพิ่งมาล่าสุดบอกว่าเพิ่งบรรจุครูมาล่าสุดไม่เกิน6เดือนมีเรื่องเยียวยามาปุ๊บทำเรื่องขอย้ายเนี่ยครับขอย้ายทำไงครับต้องเรียกบัญชีบรรจุใหม่เทรนใหม่เสียทั้งงบประมาณเสียทั้งเวลาเสียในการพัฒนาให้ประเทศเจริญแต่ถ้าระบบนี้การแก้ครั้งนี้ทำแล้วทีเดียวจบปัญหาการรับบุคลากรของท้องถิ่นไม่เกิดอีกป้องกันแก้ไขทั้งหมดภายในหนเดียวเสียเวลากับตรงนี้เล็กน้อยแต่แก้ปัญหายาวไปตลอดก็จะไม่ต้องมาเกิดปัญหาที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี่คือสิ่งสำคัญที่พวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมด้วยช่วยกันคิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆแก้กฎหมายให้มันดีที่สุดและออกไปใช้การเสียเวลาในการแก้ไขให้มันดีที่สุดผมก็บอกว่าขอบคุณนะครับวุฒิสภาที่แก้ไขมาในมาตรา5ให้กพ.มาเป็นการสอบแต่ยังไม่พอครับน่าจะเพิ่มเติมอย่างที่เมื่อกี้ได้อธิบายเพิ่มเติมไปในมาตรา5ถ้าเพิ่มได้อนาคตครับสอบบรรจุที่ท้องถิ่นอย่างน้อยอยู่3ปี5ปีค่อยย้ายได้ปัญหาก็คือว่าจะไม่มีปัญหาครับว่าบรรจุปุ๊บพดทดลองงานย้ายเลยอย่างน้อยทุกคนต้องรู้ว่าถ้าบรรจุที่ท้องถิ่นกอไก่คุณต้องอยู่ไม่ต่ำกว่า3ปี5ปีถึงทำเรื่องขอย้ายกับภูมิลำเนาได้ก็จะทำให้ พี่น้องที่อยู่ในภูมิลำเนาต่างๆมุ่งไปสอบที่ท้องถิ่นของตัวเองอยู่ก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหาการโอนย้ายกับการเทิร์นโอเวอร์การเปลี่ยนและบรรจุใหม่เกิดขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดครับต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต MOU กับมหาลัยดีๆดังๆออกข้อสอบมาตรฐานในส่วนของภาคของทำเป็นครั้งข้อสอบโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ไปวุ่นวายแต่เพียงแต่บอกเนื้อหารายละเอียดสิ่งที่ต้องการเฉพาะตำแหน่งและจัดสอบจะเป็นกพจัดสอบหรือจะให้มหาลัยหรือ MOU อะไรไปว่ากันสร้างมาตรฐานให้ดีบุคลากรที่มาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มีศักดิ์ศรีให้มีอนาคตเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลอบจ.ได้คนดีมีคุณภาพมาสร้างท้องถิ่นของเราให้เจริญขึ้นถ้าเราได้คนดีคนเก่งมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่านคิดไหมครับอนาคตประเทศไทยคนดีคนเก่งมาช่วยกันพัฒนาประเทศไทยต้องดีขึ้นแน่นอนแต่ตรงนี้ต้องขอเวลานะครับช่วยกันฝากกรรมธิการร่วมทั้งสสและวุฒิไปช่วยกันแก้กฎหมายนี้ให้ดีกว่านี้อีกครั้งหนึ่งและไม่ต้องเสียเวลาครับหลังจากแก้ที่ดีที่สุดแล้วผมมั่นใจว่าทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภายินดีผ่านสิ่งดีๆเหล่านี้ให้เป็นของขวัญของคนไทยทุกคนครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณณัฐชนนท์ศรีก่อเกื
7: ้อกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมณัฐชนนท์ศรีก่อเกื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7อำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยตำบลลำไพรของอำเภอเทพาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับฉบับที่พ.ศ.ท่านประธานครับมันกลับมาทำไมครับสาเหตุที่มันกลับมาเพราะอะไรครับมันมีความเห็นต่างระหว่างสภาผู้แทนราษฎรที่เราผ่านวัดมาตราที่วาระที่3ไปแล้วไปพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภามีข้อคิดเห็นที่ต่างครับเพราะฉะนั้นร่างฉบับนี้นะครับมันเกิดขึ้นการรัฐประหารของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าคสช.เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ครับเป็นการดึงอำนาจครับจากส่วนกลางย้ายอำนาจการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการสอบแข่งขันการคัดเลือกให้ไปอยู่ภายใต้เรียกว่ากสทคณะกรรมการกลางสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นเหตุผลในขณะนั้นครับท่านประธานที่คสชได้กำหนดก็คือแก้ปัญหาการทุจริตครับเห็นไหมครับมันมีการพูดคุยมาก่อนหน้านี้แล้วสองมีการเรียกรับผลประโยชน์มีการพูดคุยมาก่อนหน้านี้3ครับเป็นระบบอุปถัมภ์ในการบรรจุหรือเลื่อนชั้นระดับท้องถิ่นปัญหามันเหมือนเดิมครับท่านประธานเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือหลังจากที่คสช.ไปดึงอำนาจกลับมามันก็มี1ก็คือมีตำแหน่งว่างสะสมครับท่านประธานมีความล่าช้าในการจัดสอบขาดความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลนี่คือปัญหาที่ตามมาเมื่อคสช.ไปยึดอำนาจกลับมากฎหมายฉบับนี้นะครับโดยคสช.เรียกว่าอะไรครับไปฆ่ากฎหมายท้องถิ่นที่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการบริหารงานบุคคลก็คือการทุจริตเพิ่มมากขึ้นหลังจากปี2560สภาผู้แทนราษฎรนะครับพยายามเคลื่อนไหวนะครับท่านประธานยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ผมได้นำเรียนเมื่อกี้ก็คือคำสั่งที่8ทับ2560 3ปีนะครับหลังจากที่รัฐประหารเพิ่งมาออกคำสั่งเพื่ออะไรครับเพื่อคืนอำนาจให้กับท้องถิ่น
2: ภายใต้หลักเกณฑ์ของการในหลักการนะครับเพราะฉะนั้นสสเองครับท่านประธานเราเพิ่งพิจารณาผ่านไปวาระ1วาระ2วาระ3มีมติเสียงเป็นเอกฉันท์ครับส่งไปให้ใครครับส่งไปให้วุฒิสภาปรากฏว่าวุฒิสภามีความเห็นต่างกับสภาผู้แทนราษฎรมีดังนี้ครับ 1. เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเห็นต่างวันนี้ต้องยอมรับครับประธานนี่ก็คือความสวยงามในการคานอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติในประเด็นที่ผมเห็นด้วยกับสมาชิกวุฒิสภามีอยู่หนึ่งข้อก็คือมาตราที่แก้ไขก็คือมาตราที่5ให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้เป็นวรรค3และวรรค4ของมาตราที่17แห่งระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นปีพ.ศ.2542สรุปง่ายๆครับสิ่งที่ผมเห็นด้วยก็คือมาตรา5คือการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ใช้หนังสือรับรองสอบผ่านความรู้ความสามารถของกพ.ข้อนี้ผมมีความเห็นตรงกับวุฒิสภาโดยไม่มีเงื่อนไขท่านประธานครับมีอีกหนึ่งมาตราที่มีการแก้ไขก็คือมาตราที่6ทับ1ครับมีการแก้ไขมีความเห็นต่างระหว่างสสสภาของพวกเรากับสมาชิกวุฒิสภาประเด็นแรกก็คือการให้สอบกพ.ในภาคกทั้งสสและสวในมาตรานี้เห็นไปในทิศทางเดียวกันครับประเด็นที่สองครับการสอบภาคขอวุฒิสมาชิกไม่ได้แก้ไขครับยังคงให้ใช้อำนาจกกลางเหมือนเดิมแต่พวกผมสสมีความเห็นว่ามีความเห็นส่วนตัวนะครับยังไม่เป็นมติในการสอบภาคขอต้องผ่านกจังหวัดในการพิจารณาในการจัดสอบโดยกรมส่งเสริมต้องออกค่าใช้จ่ายในการสอบบุคลากรด้วยถ้าเราไม่เขียนแบบนี้ท่านประธานครับกจังหวัดไม่มีงบประมาณครับไม่มีเงินไปในการจ้างในการสอบในภาคขอประเด็นที่3ครับคือการสอบภาคคอเรียกง่ายๆก็คือสอบสัมภาษณ์ครับเช่นเดิมครับสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้แก้ไขยังคงให้อำนาจกกลางเหมือนเดิมครับแต่ผมเองในฐานะสสและคิดว่าเพื่อนสมาชิกอีกหลายคนนะครับก็คงมีความเห็นเช่นเดียวกับผมก็คือให้ท้องถิ่นอบจ.เทศบาลอบต.เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ในภาคขอเองครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องอะไรได้บ้างครับหนึ่งการทุจริตที่มีการพูดถึงกันอย่างหนาหูในปัจจุบันสองสามารถบุคลากรคัดเลือกบุคลากรตามที่ต้องการได้เราไม่ต้องไปรอบัญชีของบัญชีกลางของประเทศข้อที่3ครับเกิดปัญหาการโยกย้ายของบุคลากรไม่ได้รับการเมื่อได้รับการบรรจุครบ2ปีปัญหาที่เกิดขึ้นครับท่านประธานเมื่อได้รับการบรรจุบอกว่าไปบรรจุที่ไหนก็ได้ไปภาคเหนือก็ได้ไปภาคอีสานก็ได้ไปไกลบ้านก็ได้แต่พอถึง2ปีครับท่านประธานแม่ป่วยพ่อล้มป่วยลูกต้องเข้าโรงเรียนไปขอย้ายออกจากพื้นที่เพื่อกลับภูมิลำเนาสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นข้ออ้างของพนักงานท้องถิ่นนะครับอนาคตก็จะแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นผู้บริหารเองไม่สามารถจะได้บุคลากรที่ทำงานให้กับท้องถิ่นได้อย่างมั่นคงผู้บริหารท้องถิ่นติดปัญหาด้วยการไม่บรรจุตำแหน่งที่ว่างเพราะปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นมีการพบว่ามีการทุจริตทุกระดับในการเลื่อนตำแหน่งเพราะฉะนั้นสร้างความเสียหายให้กับระบบการศึกษาระบบการบรรจุและทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนท่านประธานครับสุดท้ายผมเองจะเล่าให้กับท่านประธานได้ฟังว่าท้องถิ่นมันเกิดอะไรขึ้นจากบุคคลคนหนึ่งไม่ได้เรียนหนังสือไม่อยู่ในระบบการศึกษา
8: ไม่ได้เรียนม็อบประถมไม่ได้เรียนมัธยมวันดีคืนดีครับท่านประธานมีคนมาเสนอให้ไปเรียนการศึกษานอกระบบเมื่อไปเรียนการศึกษานอกระบบครับท่านประธาน

0: เพื่อนส.ส.ในสภาแห่งนี้ให้ได้เห็นว่าบุคลากรท้องถิ่นตั้งแต่เกิดจนเกษียณเข้ามาจากไหนครับท่านประธานกระบวนการเหล่านี้ตั้งแต่การทุจริตเรื่องการศึกษาทุจริตการสอบเข้าทุจริตการโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งมันอยู่ในท้องถิ่นหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะไปหวังพึ่งพาให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตและเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้ก็คือกฎหมายฉบับนี้พระราชบัญญัติที่เรากำลังจะพิจารณาอยู่เป็นการปิดช่องว่างในการทุจริตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผมเองนะครับสุดท้ายนี้ผมไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของสมาชิกวุฒิสภาและผมเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญร่วมนะครับทั้งสองคณะเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้สมบูรณ์ที่สุดแก้ปัญหาการทุจริตในปัจจุบันและอนาคตของท้องถิ่นไทยและก็ประเทศขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา360องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมธิการปีที่2จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวประเทศไทยจำนวน120คนครับเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปท่านผู้อภิปรายเป็นท่านสุดท้ายนะครับท่านกรวีปริศนานันทกุลครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมกรวีปริศนานันทกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองครับต้องขอบคุณท่านประธานครับที่ได้ให้เวลาในการอภิปรายเรื่องของร่างพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ซึ่งผมต้องท้าวความนิดนึงครับว่ากฎหมายพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางวุฒิสภาเนี่ยเขาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็ส่งคืนมาให้สภาผู้แทนราษฎรของเราพิจารณานะครับซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับข้อที่137ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ครับไม่ได้เป็นกฎหมายใหม่ที่พวกเราทำกันในสภาชุดของพวกเราแต่เป็นกฎหมายที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่สภาในชุดที่แล้วและคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีเรื่องนะครับยื่นมาว่าขอยืนยันกฎหมายฉบับนี้และร่างฉบับนี้เนี่ยทางรัฐสภาก็ได้มีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปวันนี้สิ่งที่วุฒิสภาได้มีการแก้ไขแล้วก็กลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรของพวกเราผมต้องขอบคุณครับขอบคุณทางวุฒิสมาชิกครับที่ได้เห็นความสำคัญและผมก็เชื่อเหลือเกินครับว่าเพื่อนส.ส.ของพวกเราไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคการเมืองเราต่างเห็นตรงกันหมดและมีภาพสุดท้ายในใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไม่ต่างกันหรอกครับสิ่งที่สภาแห่งนี้และผมก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทางวุฒิสภาเขาเล็งเห็นเหมือนกันคืออยากจะเห็นการสอบส่วนท้องถิ่นการคัดบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยมันเต็มไปด้วยหลักของการแข่งขันที่มันเป็นธรรมที่มันยุติธรรมคนที่สอบเก่งคนที่มีความรู้คนที่มีความสามารถเขาสอบได้เขาควรที่จะได้บรรจุเป็นข้าราชการครับการที่เข้ามาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นควรที่จะวัดว่าใครมีความรู้ใครมีความสามารถมากกว่ากันไม่ใช่อยู่ที่ว่าใครมีเงินไปวิ่งเต้นไปจ่ายให้กับใครและถึงจะได้มาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่ใช่ครับแล้วเราก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาครับว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการเปิดสอบเพื่อที่จะคัดเลือกบุคลากรส่วนท้องถิ่นเนี่ยบรรจุคนที่จะเข้ามาเป็นราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราได้ยินได้ฟังได้เห็นมีหลักฐานบ้างไม่มีหลักฐานบ้างได้ยินกันมาตามไปจับคนผิดได้บ้างและตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและท่านรัฐมนตรีช่วยมท.4ก็กำลังติดตามเรื่องนี้เพื่อไปหาคนทำผิดมาลงโทษครับเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดกับพวกเราไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเรื่องของการทุจริตสอบส่วนท้องถิ่น

0: และผมนั้นก็เชื่อว่านั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทางวุฒิสมาชิกครับได้แก้ไขในสาระสำคัญของพรบ.ฉบับนี้ในมาตรา5เข้ามาซึ่งถ้าเป็นตามร่างเดิมที่ส.ส.ที่สภาของพวกเราได้ทำกันไหมในชุดที่แล้วก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เป็นข่าวคึกโครมในช่วงปลายปีต่อเนื่องจนมาถึงช่วงต้นปีนี้เนี่ยนะครับมันก็คงจะไม่ได้ออกแบบมันก็คงจะไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้เพราะฉะนั้นในเบื้องแรกผมอยากจะขอบคุณทางท่านวุฒิสมาชิกครับที่ได้พิจารณาและเห็นถึงสาระสำคัญตลอดจนถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่าปัญหาของการสอบท้องถิ่นแล้วมันมีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยทางวุฒิพยายามที่จะปิดช่องว่างในการแก้ไขเรื่องนี้ในการแก้ไขในมาตรา5ในการแก้ไขมาตรา5แก้ไขมาอย่างไรครับแก้ไขมาเนี่ยถ้าเป็นตามร่างเดิมนะครับก็จะบอกว่าให้ข้าราชการให้ทางจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นคนที่จัดสอบเราผ่านมาหลายรูปแบบครับท่านประธานในเรื่องของการสอบท้องถิ่นเมื่อก่อนย้อนเท้าความกลับไปก่อนที่จะมีปัญหาในการดึงอำนาจในการสอบไปอยู่ที่ส่วนกลางเนี่ยเราก็ให้ท้องถิ่นเลยในการจัดสอบแล้วเราต้องไม่โกหกตัวเองครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกท่านอาสพลผมชื่นชมแล้วก็ขอบคุณในข้อมูลที่ท่านได้อภิปรายครับมีการยกตัวอย่างในบางแห่งซึ่งมันเกิดขึ้นหลายแห่งเหลือเกินครับท่านประธานที่เกิดการเรียกรับเงินมีเกิดการทุจริตในการสอบคนเข้าไปบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้งจับได้และจับไม่ได้พอในยุคคสช.เมื่อ10กว่าปีก่อนครับผมก็เชื่อในเจตนาดีว่าหลังจากที่ได้เห็นปัญหาตรงนั้นแล้วจึงพยายามที่จะเอาอำนาจในการจัดสอบเนี่ยมาอยู่ที่ส่วนกลางเสียและหวังว่าเมื่อมาอยู่ที่ส่วนกลางจะสามารถควบคุมการสอบควบคุมป้องกันการแก้ไขปัญหาเรื่องของทุจริตได้และที่ผ่านมาเป็นอย่างไรล่ะครับถ้ามันควบคุมได้วันนี้เราคงไม่ต้องมาแก้ไขพรบ.ฉบับนี้หรอกครับในเมื่อมันมีปัญหาและสภาแห่งนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสว.ที่มีการแก้ไขกลับมาผมต้องขอบคุณครับแก้ไขมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาไปหน่วยงานกลางที่คนทั่วทั้งประเทศเขายอมรับได้และไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของการทุจริตสอบครับนั่นก็คือกพ.ซึ่งก็เขียนมาครับว่าให้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่าสอบกพ.อย่างที่พวกเราได้รู้จักกันนะครับเมื่อมาสอบตรงนี้หมายความว่าต่อไปนี้มาตรฐานในการสอบข้อสอบทั่วไปในการวัดความรู้ทั่วไปของคนที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการเนี่ยมันจะมีแม้บรรทัดเดียวและเป็นมาตรฐานเดียวกันครับไม่ใช่ท้องถิ่นคุณก็ไปออกข้อสอบของคุณเองแล้วคุณไปสอบของคุณเองในขณะที่ข้าราชการส่วนอื่นอยากเป็นข้าราชการคุณต้องไปสอบกพ.ให้ผ่านผมคิดว่านี่คือการแก้ไขปัญหาที่น่าจะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับในการออกกฎหมายสักฉบับหนึ่งเราอยู่ในสภาแห่งนี้มาเราจะทราบครับในการแก้ไขกฎหมายกว่าที่จะมาพิจารณาการกว่าที่จะมีการลงมติและกว่าที่จะประกาศเป็นกฎหมายนั้นเนี่ยกฎหมายแต่ละฉบับใช้เวลานานเหลือเกินครับบางครั้งกว่าจะแก้กฎหมายแต่ละฉบับไม่ได้ใช้เวลาแค่2เดือน3เดือนนะครับบางครั้งใช้เวลา2ปี3ปีก็มีถ้าในเมื่อโอกาสในการแก้ไขกฎหมายมาอยู่ในสภาแห่งนี้แล้วผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกทุกคนครับเราอยากจะเห็นกฎหมายที่มันมองไปข้างหน้ามากกว่ากฎหมายที่มองย้อนกลับไปแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาเท่านั้นดังนั้นการแก้ไขของทางฝั่งวุฒิสมาชิกที่เสนอแก้ไขมาผมเห็นด้วยกับการแก้ไขแต่ต้องบอกกับท่านประธานและบอกกับเพื่อนสมาชิกครับว่ามันไม่เพียงพอครับเพราะการแก้ไขปัญหาที่เขียนมานี้เนี่ยมันเป็นการมองกระจกแล้วก็ย้อนกลับไปดูข้างหลังเท่านั้นแหละครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างสิ่งที่สภาแห่งนี้ควรที่จะต้องพิจารณาต่อคือมองต่อไปข้างหน้าครับว่าเราจะออกแบบระบบในการสอบของท้องถิ่นเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันและก็ตอบโจทย์2เรื่องหลักครับตอบโจทย์เรื่องแรกคือการตอบโจทย์เรื่องของการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้นและตอบโจทย์ส่วนที่2ก็คือการตอบโจทย์เรื่องของความเป็นธรรมเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้มากที่สุดหรือไม่มีเกิดการทุจริตคอร์รัปชันเลยและใช้หลักของความรู้ความสามารถของคนเนี่ยได้เข้ามาในการคัดเลือกคนที่จะมาเป็นข้าราชการของท้องถิ่นเขาจึงเป็นที่มาครับว่าหลังจากที่เราแก้ตรงนี้แล้วให้ภาคกเนี่ยให้ใช้ส่วนกลางของกพแล้วผมอยากจะเสนอครับแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดี เป็นจังหวะที่ดีของสภาแห่งนี้ที่จะเขียนกฎหมายฉบับนี้เพื่อวางอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยอนาคตต่อไปข้างหน้าของผมคืออะไรครับถ้าเราแก้ตามนี้และเห็นด้วยกับที่สว.แก้มาเป็นเรื่องดีครับแต่ดียังไม่สุดครับท่านผมต้องย้ำกับเพื่อนสมาชิกว่าในพ.ร.บ.ฉบับนี้ในมาตรา3เนี่ยมันคือการยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่8/2560เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่นลงวันที่21 กุมภาพันธ์ปี 2560ครับเมื่อยกเลิกคำสั่งคสช.แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะกลับไปใช้ข้อความของกฎหมายเดิมนั่นหมายความว่าภาคขและภาคคนั้นก็จะกลับไปอยู่ที่ท้องถิ่นเหมือนเดิมเพื่อนสมาชิกบางท่านอาจจะบอกว่าก็ดีสิกลับไปอยู่ที่ท้องถิ่นแล้วก็ให้ท้องถิ่นเขาจัดสอบมันเองต้องไม่ลืมนะครับต้องไม่ลืมว่าถ้าย้อนหลังกลับไปก่อนที่จะมีคำสั่งคสช.เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2560เนี่ยเมื่ออำนาจไปอยู่ที่ท้องถิ่นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการทุจริตคอร์รัปชันครับมันเกิดการซื้อขายตำแหน่งการเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปเป็นแบบเดิมผมก็เกรงว่าปัญหาแบบเดิมๆมันก็จะกลับมาหลอกหลอนพวกเราอีกและผมเชื่อว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่สภาแห่งนี้อยากจะเห็นแล้วครับเราไม่ต้องการที่จะแก้ปัญหาหนึ่งแล้วรอให้อีกปัญหาหนึ่งเกิดมาแล้วก็มาแก้ไขผ่านสภาแห่งนี้อีกถ้าในเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราควรที่จะแก้ไขเผื่อในอนาคตไปด้วยสิ่งที่พวกผมอยากจะเสนอก็คือว่าเราตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสส.กับสว.ขึ้นมาครับแล้วก็ไปพิจารณาแก้ในส่วนของภาคขและภาคคควรจะแก้อย่างไรครับเมื่อกี้นี้เพื่อนสมาชิกได้เสนอความคิดเห็นมาซึ่งผมคิดว่าเป็นความคิดเห็นที่มีประโยชน์อย่างยิ่งหนึ่งก็คือเรายึดหลักในการกระจายอำนาจครับแทนที่จะมาสอบจากที่ส่วนกลางหรือไปสอบอยู่ที่ท้องถิ่นเลยเนี่ยเราไปให้คณะกรรมการกระจายอำนาจในระดับจังหวัดหรือว่ากจังหวัดเนี่ยเป็นคนที่ไปสอบภาคขอเพราะคงไม่มีใครหรอกครับที่จะรู้จักในพื้นที่รู้จักงานของท้องถิ่นของตัวเองได้มากไปกว่าท้องถิ่นของในแต่ละพื้นที่นั้นๆซึ่งผมเชื่อว่าถ้าแก้กฎหมายและให้อำนาจของกจังหวัดเนี่ยให้สามารถที่จะไปจัดสอบภาคขอได้ผมเชื่อว่าก็จะแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคตได้และประเด็นที่2ครับนอกจากเราเอาอำนาจในการจัดสอบไปให้กับกจังหวัดแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะเห็นในการพัฒนาต่อไปก็คือเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณครับเป็นไม่ได้ไหมครับที่เราเขียนไปเลยครับว่าท้องถิ่นที่ไหนที่อยากที่จะหาบุคลากรเข้าไปเติมในท้องถิ่นเนี่ยให้เขามีอำนาจในการจัดสรรงบประมาณมาอุดหนุนให้กับกจังหวัดในการจัดสอบแข่งขันด้วยถ้าไม่เช่นนั้นก็จะมีคำถามตามมาครับว่าให้กจังหวัดสอบเนี่ยและจะเอาเงินที่ไหนไปจัดสอบเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้ในคราวเดียวก็คือให้ท้องถิ่นที่ต้องการบุคลากรเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเงินเป็นเงินอุดหนุนมาเพื่อที่จะไปใช้ในการสอบได้สำหรับสอบภาคขอและสุดท้ายครับเมื่อสอบภาคขอผ่านแล้วทำอย่างไรต่อครับทีนี้แหละครับให้ท้องถิ่นเนี่ยเขาไปเลือกคนที่เขาคิดว่าจะทำงานให้กับท้องถิ่นนั้นได้ด้วยตัวเองครับผมคิดว่าการทำลักษณะแบบนี้คือกสอบที่ข้อสอบของกพขอสอบที่ในระดับจังหวัดคให้ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.ทั้งหลายเนี่ยเขาเลือกคนเขาเองเราจะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายมาเมื่อสักครู่นี้ให้กับส่วนของท้องถิ่นได้ในอนาคตไปด้วยผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้กับท่านประธานสั้นๆครับในรอบที่ผ่านมานั้นเนี่ยคนที่จะสอบเนี่ยนะครับท้องถิ่นเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการแค่ประกาศเท่านั้นนะครับว่าอบต.นี้เทศบาลนี้มีตำแหน่งว่างนี้ตำแหน่งกว่างว่างกี่ตำแหน่งและเป็นส่วนกลางครับใครที่สอบได้คะแนนเท่าไหร่เรียงลำดับกันมาถึงลำดับนั้นคนที่สอบได้ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกท้องถิ่นก็ไม่มีสิทธิ์เลือกคนที่จะมาทำงานคนที่จะไปทำงานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกท้องถิ่นที่จะไปลงเองปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คืออย่างเมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายแล้วครับพอบรรจุไปแล้วหลายคนครับบ้านอยู่เชียงใหม่บ้านอยู่ทางใต้บาบรรจุที่อ่างทองยังไม่ทันจะปี2ปีแล้วครับพอบรรจุเสร็จแล้วก็หาแล้วครับว่าอยากจะย้ายตัวเองกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองซึ่งถ้าเราทำในลักษณะที่ผมบอกมาในนาทั้งหมดนี้ได้มันจะแก้ไขปัญหาให้กับคนที่อยู่ในท้องถิ่นได้ทั้งคนที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการของท้องถิ่นทั้งผู้บริหารของท้องถิ่นให้เขามีโอกาสในการเลือกบุคลากรของเขาเองและสามารถที่จะแก้ไขปัญหา เรื่องของการทุจริตป้องกันให้กับท้องถิ่นของพวกเราเนี่ยเข้มแข็งต่อไปในอนาคตได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปสุดท้ายครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับสิ่งที่สว.แก้ไขมาแต่ถ้าสิ่งที่สว.แก้ไขมาใน 100% มันอาจจะแก้ไขมาเพียงแค่ 50% ครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ว่าเรามาทำอีก 50% เพื่อที่จะสร้างอนาคตเพื่อที่จะวางระบบที่ดีเพื่อที่จะวางกรอบในการคัดเลือกบุคลากรคนที่จะเข้ามาเป็นท้องถิ่นที่ดีอีก 50% ด้วยกันนั่นก็คือการลงมติด้วยการไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่สว.แก้มาและตั้งกรรมธิการร่วมขึ้นมาชุดหนึ่งและใช้กรรมธิการร่วมชุดนี้แหละครับไปกำหนดมาตรการไปกำหนดไปเขียนกฎหมายเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและวางรากฐานให้เข้มแข็งกับท้องถิ่นต่อไปในอนาคตครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: เหลือผู้อภิปรายท่านหนึ่งนะครับท่านสุดท้าย ท่านประธานชวนหลีกภัยเชิญครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่รบครับกระผมได้ชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชาธิปัตย์ความจริงทราบดีครับว่าท่านสุดท้ายได้อภิปรายแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายนี้ได้ออกเมื่อครั้งที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฉบับนะครับแผนขั้นตอนกระจายอำนาจและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นวัตถุประสงค์ข้อเพื่อที่กระจายอำนาจอย่างที่พวกเราได้เข้าใจกันแต่ว่าที่ท่านสมาชิกได้กล่าวมาทั้งหมดผมคิดว่าเป็นประโยชน์ที่อยากจะขอกราบเรียนท่านประธานขออนุญาตเวลาท่านเล็กน้อยเพื่อเสริมให้สมบูรณ์ขึ้นก็คือผมเห็นด้วยที่เราน่าจะทำให้สมบูรณ์นะครับเพราะนั้นที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไปผมก็คิดว่าอยากสนับสนุนว่าเราเมื่อแก้แล้วก็ลองแก้ให้สมบูรณ์ก็จะมีประโยชน์มากกว่าแค่ไปครึ่งเดียวที่จริงแล้วอยากกราบเรียนท่านประธานว่าสถานการณ์ที่มันเกิดความไม่สุจริตขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลางส่วนหนึ่งก็คือที่มาขององค์กรเหล่านั้นนะฮะองค์กรท้องถิ่นนั้นถ้าเขามาโดยสุจริตไม่ซื้อเสียงไม่โกงเลือกตั้งการทุจริตในการสอบก็ไม่เกิดขึ้นแต่ก็มาจากใช้เงินซื้อเสียงเขาก็ต้องหาเงินคืนเพราะนั้นการรับพนักงานเข้าไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอย่างที่สมาชิกได้พูดไปทั้งหมดเนาะเพราะนั้นผมคิดว่าเราจะป้องกันอันนี้จริงๆนอกจากป้องกันด้วยวิธีที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือให้องค์กรที่คิดว่าน่าจะสุจริตสามารถทำได้อย่างเช่นกพ.ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับแม้กฎหมายเดิมผมจะกระจายไปทั้งหมดแต่เมื่อยอมรับว่าสภาพมันเกิดเช่นนี้ก็ต้องให้องค์กรส่วนกลางมีส่วนร่วมส่วนระดับอื่นนั้นผมคิดว่าถ้าคณะกรรมการร่วมของทั้งสองสภาได้มีโอกาสหารือกันคนนั้นมันจะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะแก้ปัญหาอย่างที่สมาชิกได้กล่าวนะครับผมขอสนับสนุนว่าเราทำให้สมบูรณ์ดีกว่าที่ทำไปเรื่องเดียวข้อกราบเรียนท่านประธานเพื่อสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวขอบพระคุณครับ
1: ครับก็การอภิปรายเป็นอันยุตินะครับอภิปรายครบถ้วนแล้วต่อไปก็จะเป็นการลงมติร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็ส่งกลับคืนมายังสภาผู้แทนราษฎรครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน ท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญท่านสมาชิกแสดงตนครับเชิญนะครับใช้สิทธิ์แสดงตนครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม408ท่านครบองค์ประชุมครับต่อไปผมจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นชอบกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับ
3: ท่านประธานครับ372ไม่เห็นชอบครับ
4: แล้วแต่ท่านประธานเนี่ย
1: อยู่ไหนครับ372
3: ขออภัยครับท่านประธาน364
1: ผมให้เวลาครับเชิญท่านสมาชิกกรุณารับบัตรสำรองได้นะครับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกท่านสมาชิกด้วยครับรอครับไม่เป็นไรครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนขอเชิญใช้สิทธิ์ลงคะแนนครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ428ท่านเห็นด้วย3ไม่เห็นด้วย423งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับผลของการลงคะแนนเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบกับการแก้ไขของวุฒิสภาก็เนื่องจากที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาทำให้สภาผู้แทนราษฎรต้องกำหนดจำนวนแล้วก็ตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา137วงเล็บ3ประกอบข้อบังคับข้อ137วรรค2ครับขอเชิญเสนอกำหนดกรรมการร่วมครับเชิญครับ
5: เรียนท่านประธานครับวรายุทธ์จงอักษรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะโสธรเขต2ขอเสนอตั้งคณะกรรมการร่วมจำนวน20ท่านขอผู้รับรองครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นก็สัดส่วนของกรรมธิการนะครับจะเป็นพรรคภูมิใจไทย4ท่านพรรคประชาชน2ท่านพรรคเพื่อไทย2ท่านพรรคกล้าธรรม1ท่านแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์1ท่านก็ขอเชิญแต่ละพรรคการเมืองได้เสนอชื่อกรรมธิการครับเชิญพรรคภูมิใจไทยครับ
5: เรียนท่านประธานครับ วรายุทธ์จงอักษรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรพรรคภูมิใจไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด4ท่านดังนี้ครับ 1. ท่านกรวีปริศนานันทกุล 2. ท่านอาจพลสันไตรภพ 3. ท่านกิติชัยเอ่งช่วน 4. ท่านพิชยุทธ์พอจิตขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคประชาชนครับ
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายประมวลสุธีจารุวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขออนุญาตเสนอชื่อกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.สัดส่วนของพรรคประชาชนจำนวน2ท่านคือ 1. กิติชัยเตชะกุลวณิชย์และ 2. ชำนาญจันทร์เลืองขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคเพื่อไทยครับ
7: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันจิรัชยาสัพพโสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครจากพรรคเพื่อไทยค่ะขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน2ท่านดังนี้ค่ะ 1. นายพัฒนาสัพพโส 2. นายณัฐพลกลุ่มเหรียญทองขอผู้รับรองนะคะ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับพรรคกล้าทำครับ
8: เชิญ
1: คร
8: ับอมยิ้ม
9: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายชัยอนันต์เกตเมฆนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูเขต1ขอเสนอชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคกล้าทำนะครับนายการุณครูเจริญชัยกุลครับขอผู้รองครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับพรรคประชาธิปัตย์ครับ
10: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายกิตอิทภาคอิทผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ผมขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์จำนวน1ท่านคือท่านพิทักษ์เดชเดโชขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับครบถ้วนนะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมาธิการครับ
11: รายชื่อคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.จำนวน10ท่าน 1. นายกรวีปริศนานันทกุล 2. นายอาจพลสันไตรภพ 3. นายกิติชัยเอ่งช่วน 4.นายพิชยุทธ์พอจิต 5. นายกิติชัยเตชะกุลวณิชย์ 6. นายชำนาญจันเรือง 7. นายพัฒนาสัพพโส 8. นายณัฐพลกลุ่มเหรียญทอง 9. นายการุณครูเจริญชัยกุลและ 10. นายพิทักษ์เดชเดชเดโช
1: ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการพิจารณากฎหมายนี้นะครับก็ที่ประชุมครับเนื่องจากวันนี้เราได้พิจารณากฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทำให้การพิจารณาได้เสร็จสิ้นเร็วกว่าที่คาดการไว้ซึ่งที่คาดการไว้น่าจะเสร็จประมาณ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาตอนนี้ก็คงจะครบทุกท่วนแล้วนะครับก็ขอปิดการประชุมครับ

0: 5ชนิดหลักที่เขานำมาเลี้ยงรวมกันในบ่อหรือว่าในพื้นที่เดียวกันเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานค่ะก็จะมีปลานิลปลาตะเพียนปลาในปลายี่สกปลานวลจันทร์รวม5ชนิดเรียกว่าปลาเบญจพรรณใช่ไหมครับพี่พิสิทธิ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ผมพูดถูกไหมพี่พิสิทธิ์ปลาเบญจพรรณคือเอา5ชนิดมาเลี้ยงรวมกันใช่ไหมพี
1: ่ใช่ครับครับ
0: มีปลาอะไรบ้างนะพี่ปลานิลปลาตะเพียนปลาในปลายี่สกปลานวลจันทร์ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าปลาพวกนี้เนี่ยมันเป็นปลาโตเร็วมันเป็นปลากินพืชที่หาอาหารเก่งแล้วก็เติบโตได้ดีใช่ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: ต้นทุนต่ำด้วยนะฮะแล้วก็ตลาดก็ต้องการสูงขายดีว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับพี
1: ่ครับ
0: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอน้ำท่วมแล้วเป็นยังไงพี
1: ่น้ำท่วมบ่อเลยครับในบางพงเนี่ยมันที่ขึ้นเกษตรทะเบียนไว้ประมาณ50คนแล้วไม่ขึ้นอีกเป็น100คน
0: อ้าวแล้วทำไมก็ไม่ไปขึ้นล่ะพี
1: ่ไม่ไปขึ้นมันก็ไม่ทราบเลยครับผมเคยขึ้นแล้วมันขาดไง
0: อันแล้วไม่ไปต่อละพี
1: ่ลืมไม่ได้คิดว่ามันจะ
0: ไม่คิดว่ามันจะท่วมว้ายคุณผู้ฟังที่เคารพซื้อแต่หวยไม่ถูกนะฮะคุณผู้ฟังว่าอย่างนั้นเคยต่อเคยลงทะเบียนไว้แปลว่าเป็นผู้เลี้ยงปลาแต่ลืมไปต่ออย่างนั้นเลยจ้า
1: ครับ
0: โอ้
1: บางคนก็ไม่ได้ทำไง
0: ปุ๊กนึกถึงชาวนาไม่ได้ไปลงทะเบียนปลูกข้าวเนี่ยเหมือนกันเลยใช่ไหมเนี่ยทำนองเดียวกันเลยใช่ไหมจ๊ะไ
1: ม่ประมาณนั้นนะครับ
0: แล้วพอน้ำท่วมปรากฏว่าปลาเบญจพรรณคือปลา5ชนิดของเรามันเลยไปทัศนศึกษาเหรอพี
1: ่หมดเลยครับ
0: มันไม่ขออนุญาตผอ.โรงเรียนเลยใช่ไหมพี
1: ่ฉันขอแล้วครับ
0: มันขออนุญาตผอ.พิสิทธิ์ก่อนเลยครับพี่
1: โอ้โหไม่ต้องขอแล้วครับน้องตาขาวออกไปไม่ได้พูดอะไรเลย
0: นะมันกระโดดข้ามรั้วปีนข้ามบ่อออกไปเฉยเลยนะพอน้ำท่วมปุ๊บมันได้โอกาสไปเที่ยวเลยใช่ไหมพี
1: ่ครับขึ้นหน้าแข้งนะครับไม่ใช่ผมบ่อเดียวหลายสิบบ่อหลายร้อยเป็นร้อยบ่อบางกระทงอ
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าตอนนี้เป็นช่วงโครงการแลกเปลี่ยนปลากันนะฮะเพื่อนบ่อเราไปแล้วไม่รู้ไปไหนต่อนะฮะพูดถึงว่าชาวบ้านบางคนเขาบอกอยู่ๆก็มีปลาโผล่มาเต็มบ้านเขาเลยที่แท้มาจากบ่อปลาบ้านพี่พิสิทธิ์ใช่ไหมเนี่ย
1: โอ้ยหลายบ่อใช่ผมบอกไปเดียวหรอก
0: โอ้โหนี่เลยได้ทำบุญปล่อยปลาเลยใช่ไหมพี
1: ่ทำบุญครั้งใหญ่นะครับ
0: พี่พิสิทธิ์ถามว่าถามผมก่อนไหมว่าผมได้ตั้งใจจะทำไหมแล้วพี่พิสิทธิ์เลี้ยงไปกี่ไร่อะพี่เลี้ยงไปกี่ไร
1: ่ตัวของผมเองส่วนตัวมัน6ไร่แต่เพื่อนๆอ่ะเป็นรวมๆแล้วประมาณเป็นพันไร่นะครับที่เสียหายอ
0: ่ะไอ้ยาเป็นคนจีนอุทานเลยไอ้หยาคือตามหลักอย่างนี้นะพี่พิสิทธิ์ที่ปุ๊กได้ยินมาโดยปกติมาตรฐานเนี่ยถ้าเกิดภัยพิบัติพวกนี้คนเลี้ยงปลาเนี่ยเขาจะมีงบประมาณช่วยเหลือเยียวยานะแต่รู้สึกจะอยู่ที่คนละ5ไร่ใช่ไหมพี
1: ่5ไร่แต่ต้องขึ้นทะเบียนนะครับ
0: ใช่ต้องขึ้นทะเบียนปุ๊กจำได้ใช่แล้วเวลาขึ้นทะเบียนนี่มันยุ่งยากไหมพี
1: ่ก็ไปที่ประมงอำเภอแล้วเอาบัตรประชาชนไปก็ขึ้นมันไม่ยากหรอกครับแต่ว่ามันเลยมาแล้วไง
0: ต
1: อนนี
0: ้เครื่องจะขึ้นคุณผู้ฟังมันไม่ยากแต่มันเลยมาแล้วห้วยแล้วทำไมเขาไม่ไปขึ้นล่ะลูกพี่โอ้ยคราวนี้ต้อง
1: ไม่ได้ขึ้นไอ้ตอนนั้นแหละมันพูดยังครับมันอย่าพูดเลยว่าม
0: ันไม่ท่วมใช่มั้ยมันยังไม่คิดว่ามันจะท่วมขนาดนี้ใช่มั้ย
1: แต่เล็กอยากทราบว่าถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนอ่ะ
0: จ้ะ
1: ทางรัฐจะช่วยอะไรได้บ้าง
0: นะถ้าไม่ขึ้นทะเบียนทางรัฐจะช่วยอะไรได้บ้างเอางานนี้ก็ต้องขอวอนกันแล้วนะฮะคือปุ๊กกำลังคิดถึงภาพความเป็นจริงอะนะฮะว่าแล้วปุ๊กถามหน่อยแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ไปแล้วเนี่ยพี่พิสิทธิ์จะเลี้ยงปลาต่อไหม
1: ก็ต้องเลี้ยงเพราะมันต้องขุดบ่อไปแล้วไงก็ต้องเลี้ยงนะคร
0: ับ แล้วมันเป็นอาชีพเราด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วจะไปลงทะเบียนไหม
1: ก็เสร็จแล้วน่าจะลงนะมาทำไปลงปีหน้าท่วมก็อดเลยนะ
0: พี่พิสิทธิ์ครับพี่พิสิทธิ์ยังใช้คำว่าน่าจะอยู่เหรอคะหุ้ยหนูขอเปลี่ยนคำพูดพี่ได้ไหมพี่ไม่ต้องใช้คำว่าน่าจะไปลงทะเบียนพี่ต้องใช้คำนี้กับพี่ขาต่อเต่าไม่โทรออ่างงองูอ่านว่าอะไรคะ
1: ต้องครับ
0: yes ใช่แล้วพี่ต้องไปลงทะเบียนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือถ้าพี่ลงทะเบียนถูกต้องแล้วพี่ไม่ได้รับเงินเยียวยานะโอ้โหทางรายการเราจะประสานได้อย่างเต็มกำลังเลยคือเราจะแบบวิ่งได้สุดขีดเลยนะเพราะว่าถือว่าเราทำตามกฎระเบียบรัฐทุกอย่างแต่ถ้าเกิดไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ย
1: ต้องวอน
0: ใช่อันนี้มันต้องมุกขอร้องเขาอ่ะพี่นึกออกไหมเพราะว่าเรามาไม่ถูกช่องทางเขาอ่ะมาไม่ตามกติกาอันนี้มันต้องอ้อนแล้วพี่มันต้องลำเข้าไปแล้วมันต้องลำอ่อนช้อยเข้าไปหาเขาแล้วล่ะพี่นะ
1: งั้นแล้ว
0: แม่นแล้วแม่นแล้วอีกนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปุ๊กจะขอเวลาพี่หน่อยเดี๋ยวเราประสานงานทำกรมประมงให้นะครับว่ามีแนวทางช่วยเหลือเยียวยายังไงบ้างนะพี่นะนะพี่พิสิทธิ์นะนะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าเกิดน้ำลดเลี้ยงปลาอีกพี่ต้องไปลงทะเบียนกับประมงอำเภอให้เรียบร้อยนะจ๊ะ
1: ได้ครับ
0: ถ้าพี่ไม่ไปลงทะเบียนนะปุ๊กจะขอให้ผู้หญิงเห็นพี่จะมองว่าพี่ไม่หล่อทั้งประเทศเลย ช่วยกันถ้าความจริงหล่อมากนะคุณผู้ฟังพี่พิสิทธิ์นี่หล่อมากโอเคขอบพระคุณมากนะพี่พิสิทธิ์นะเดี๋ยวหาทางช่วยกันนะเดี๋ยวคืบหน้ารายงานให้ทราบนะนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะไปที่สายท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติค่ะท่านผู้ว่าทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าทวีพงศ์ค่ะ
2: ครับสวัสดีพี่ปุ๊กครับท่านผู้ชมครับ
0: ท่านผู้ว่าค่ะต้องขอความช่วยเหลือจากท่านผู้ว่าเลยเพราะว่าตอนนี้ทราบว่าพี่น้องที่อยู่ในการเคหะนี่หนักเอาการนะหลายพื้นที่หลายโครงการเลยการเคหะเตรียมยังไงบ้างน้ำลดลงยังไงบ้างครับพี่
2: ครับก็ตอนนี้ที่หนักๆ ก็จะประมาณ43โครงการเสือทั่วประเทศนะครับแต่ว่าที่หนักมากๆก็จะเป็นที่คลองจันกับที่ร่มเกล้านะครับที่เป็นข่าวอยู่นะครับแล้วก็ที่น้องก็เดือดร้อนพอสมควรนะครับเบื้องต้นที่เราเข้าไปก็คือเราได้เทอมตีพม.ครับท่านนิกรสมกลางนะครับครับท่านก็กำกับตลอดนะครับแล้วก็ลงมาอยู่ในพื้นที่กับพวกเราด้วยนะครับมาทั้งส่วนที่เป็นครัวกลางนะครับเราก็ไปตั้งครัวกลางอยู่ที่วัดบางเตยนะครับในการที่จะผลิตข้าวแล้วก็ได้พระมหากรุณาธิคุณอย่างมากเลยนะครับจากมูลนิธิเพื่อนเพื่อนพามาตั้งครัวพัฒนานะครับซึ่งเดิมทีตอนแรกๆเนี่ยเราผลิตได้ประมาณวันละ700-800กล่องนะครับก็เพิ่มเป็น 5,000 กล่องนะครับที่จะกระจายให้กับพี่น้องในร่มเกล้ากับคลองจันนะครับก็นี่ในส่วนที่เข้าไปช่วยเหลือตอนช่วงแรกๆนะครับพร้อมถุงยังชีพนะครับซึ่งวันนี้เราก็ยังทำถุงยังชีพให้กับพี่น้องอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบน้ำนะครับเราก็พยายามรีบแก้ไขนะครับเราได้ชมรมช่างไทยจิตอาสานะครับมาช่วยก็เป็นพี่น้องจากส่วนของกฟผ.กฟผ.กฟน.กปน.กปผ.นะครับในระดับวิสาหกิจนะครับสมาคมช่างต่างๆก็ส่งคนมาร่วมกับเราเกือบ300คนนะครับในการลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเนื่องจากว่าปั๊มน้ำเนื่องจากอาคารที่คลองจันกับอาคารที่ร่มเกล้าส่วนใหญ่เป็นอาคารสูงครับก็ต้องใช้ปั๊มในการที่จะปั๊มน้ำเพื่อไปใช้แล้วก็พอน้ำมันจมชั้นหนึ่งหมดนะครับปั๊มอยู่ชั้นล่างก็ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาน้ำนะครับการประปาต่อสายตรงน้ำให้ใช้ได้นะครับการไฟฟ้าก็แก้ไขนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็ได้มีการแก้ไขร่วมกันนะครับก็ในช่วงตั้งแต่3ถึง5กับ6ถึง8นี่ก็ได้คลี่คลายปัญหาที่คลองจันกับที่ร่มเกล้านะครับพร้อมกันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะนะครับส่งน้องๆส่ง
0: มาช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเหรอครับ
2: มาช่วยซ่อมมอไซค์ครับ
0: ซ่อมมอไซค์มอไซค์ก็แช่น้ำด้วย
2: ใช่แช่น้ำด้วยแล้วก็คลี่คลายปัญหาที่คลองจันทร์คลี่คลายปัญหาที่ร่มเกล้าได้ระดับหนึ่งแต่ว่าร่มเกล้าเพิ่งได้เริ่มเข้าสักว่าประมาณวันนี้ครับเพราะว่าน้ำมันบางส่วนเพิ่งลด
0: ครับปุ๊กขออนุญาต
2: ที่ครับครับ
0: พี่ทวีพงศ์ครับ
2: ครับครับครับครับครับ
0: ได้ปุ๊กขออนุญาตถามแทรกนิดเดียวพอดีว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้ด้วยปกติพี่ๆน้องๆที่อยู่ในบ้านของการเคหะนะครับบ้านเอื้อทอนต่างๆเขาก็ต้องส่งค่าผ่อนบ้านเนาะพี่ทวีพงศ์เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็มาตรการเยียวยาครับ
0: เป็นยังไงตรงนี้
2: เราจะชะลอครับงดเรียกว่าปลอดค่าเช่า
0: ปลอดดอกเบี้ยทุกอย่างเลยนะ
2: ใช่ใช่ครับก็ทีนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าผู้พี่น้องที่ประสบภัยในแต่ละโครงการก็มีความหนักหนาสาหัสไม่เท่ากันนะครับเราก็จะมีตั้งแต่ช่วง3เดือนถึง6เดือนนะครับแล้วแต่สภาพแต่ว่าให้พี่น้องสบายใจได้เลยว่าในช่วง3เดือนแรกเนี่ยพี่น้องก็ไปกอบกู้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเราก็จะเข้าไปดูแลนะครับให้พี่น้องสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นะครับตัวผมเองเนี่ยก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห
0: ์
2: ขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราพิเศษนะครับ
0: ค
2: ่ะกรุงไทยออมสินแล้วก็อาคารสงเคราะห์ซึ่งส่วนใหญ
0: ่
2: ใช่ทอสกรุงไทยออมสินนะครับให้เขาช่วยหาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยครับ
0: ครับพี่ทวีพงศ์ครับปุ๊กขออนุญาตเรียนถามอย่างนี้ที่บอกว่าไม่ต้องส่งค่าผ่อนบ้านเนี่ยนะฮะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลานี้เลยไหมฮะยกให้เขาไปถึงหยุดให้เขาเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับคือตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยคือ3ถึง6เดือนแต่ตอนนี้เรากำลังทำรายละเอียดคาดว่าจะประกาศได้ภายในวันที่8หรือ9นะครับ
0: ก็
2: ให้พี่น้องสบายใจได้ว่าปกติเนี่ย วันชำระมันคือวันที่1-10พ
0: ี่
2: น้องก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกังวลครับแล้วก็ไม่มีเบี้ยปรับไม่มีอะไรต้องไว้ทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจนะครับ
0: ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวานี่คือเบื้องต้น3เดือนนี้นี่คือทุกเคหะแต่ว่าถ้าที่ไหนหนักอาจจะเป็น3เดือนบวกอีกกี่เดือนเดี๋ยวค่อยฟังข่าวถูกต้องไหมพี
2: ่แต่ว่าใช่ครับเพราะแต่ละที่ความเดือดร้อนไม่เท่ากัน
0: แต่ขั้นต่ำ3เดือนเนาะอันนี้ทั่วกัน
2: รวมถึงพื้นที่จัดประโยชน์ด้วยครับที่ทำตลาดแผงร้านค้าอย่างที่ถ้าพี่ปุ๊กเคยมาเดินแถวคลองจันทน์ก็จะเห็นว่ามีร้านขายของเต็มไปหมดเลยนะครับซ
0: ึ่
2: งวันนั้นตอนที่เรานั่งเรือไปเอาข้าวให้มันไม่ได้สภาพที่จะประกอบอาชีพได้เลยครับต้องกลับมาฟื้นฟูก็ไม่ต้องห่วงนะครับ
0: เดี๋ยวเคหะไปซ่อมแซมไปฟื้นฟูตลาดให้ใช่ไหมคะ
2: ก็คงจะต้องไปหาธนาคารเลยครับที่จะไปหาแหล่งมาช่วยเสริมสนับสนุนแต่ว่าเรื่องค่าเช่าไม่ต้องห่วงเราต้องปลอดหมดนะครับเพื่อให้อย่างน้อยพี่น้องได้ตั้งตัวได้นะครับ
0: ค่ะคราวนี้ในเรื่องของเงินกู้ด้วยค่ะขออนุญาตท่านผู้ว่าทวีพงศ์เรื่องของเงินกู้ที่บอก3ธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ธ.อ.ส.โอกาสที่จะกู้ต่อรายเนี่ยนะฮะเรามีแนวโน้มยังไงบ้างครับพี่เจ้าที่คุยกันนะคะ
2: ก็ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดครับแต่ว่าได้ขอความอนุเคราะห์ไปครับว
0: ่
2: ามันมีความจำเป็นจริงที่พี่น้องก็เดือดร้อนมากๆแต่ผมก็เชื่อว่าทุกธนาคารก็พยายามเร่งดำเนินการในส่วนนี้อยู่ครับเพื่อที่จะให้พี่น้องสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ทางรัฐบาลเตรียมจะออกเรื่องค่าซ่อมบ้องซ่อมบ้านให้นะครับ
0: และ
2: เป
0: ็น
2: เรื่องหนึ่งใช่ครับอันนี้จะเป็นส่วนที่เราสามารถทำได้นะครับก็จะเข้าไปฟื้นฟูตรงส่วนนี้ครับ
0: คร
2: ับไอ้ครับเข้าไปเยียวยาครับ
0: อืมค่ะค่ะก็คือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของจันล่มกล้าวนี่ถือว่าหนักหนาสาหัสที่สุด
2: โอ้หนักมาก
0: ที่สุดนะ
2: ที่สุดเลยครับ
0: หลายคนแอบถามค่ะ
2: ครับครับนะครับแอบถามว่าอะไร
0: แอบถามว่าท่านคะแล้วจะป้องกันยังไงไหมคะเดี๋ยว10-15มันจะมาใหม่ไหมคะน้ำเนี่ยน้องน้ำเราจะเตรียมอะไรทันบ้างไหมคะพี่ทวีพงศ์
2: ก็ตอนนี้ก็ต้องทำงานร่วมกับทางกทม.อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเรื่องของการผันน้ำก็ดีเรื่องของการระบายน้ำก็ดีเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนและอย่างเต็มที่นะครับแต
0: ่
2: ว
0: ่
2: าเราก็พยายามเตรียมมาต้องเตรียมมาตรการนะครับในการที่จะเตือนพี่น้องประชาชนให้มีความระมัดระวังคือสาเหตุที่มันช็อกไปมากคือทุกคนไม่ได้เตรียมตัวนะคร
0: ับ
2: รถลากว่าเป็นหมื่นคันเลยครับที่จมอยู่ในน้ำมันทุกอย่างมันเร็วมากนะครับแล้วก็ด้วยปริมาณน้ำที่คลองแสนแสบก็เยอะนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำทางฝั่งตะวันออกก็มากนะครับมันก็เลยทำให้น้ำกลายเป็นโครงการของแค่หากกลายเป็นที่พักน้ำรอระบาย
0: ค่ะเราก็เห็นใจพี่น้องชาวคลองจันทน์แล้วก็ร่มเกล้าที่สุดเลยนะ
2: มากครับ
0: ปุ๊บกำลัง
2: ไปแกะข้าวนี่ผมน้ำตาไหลเลยพี
0: ่ปุ๊บแอบถามนะพี่ทวีพงศ์ถ้าเกิดตอนนี้พี่น้องหลายคนบอกว่าเอาละในเมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยอยากจะเข้าไปช่วยอยากจะไปบริจาคของเนี่ยพี่ทวีพงศ์เล่าบอกปุ๊บนิดหนึ่งว่าของอะไรนะเอาไปจะไปบริจาคแล้วถ้าเอาไปบริจาคเนี่ยให้เราไปลงไปแจกชาวบ้านตามห้องไหมหรือว่าตรงไหนยังไงพี่แนะนำนิดหนึ่งพี
2: ่ใช่ครับคือในส่วนของการแข่งชาติเองเราก็เปิดศูนย์ที่จะรับบริจาคสิ่งของนะครับเพ
0: ื่อ
2: ที่จะส่งมอบให้กับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เน้นเรื่องของน้ำนะครับแล้วก็ถุงยังชีพนะครับที
0: ่
2: เป็นอาหารดิบอาหารแห้งนะครับที่ให้พี่น้องก็สามารถไปปรุงสุกได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่สำคัญอีกก็คือยานะครับเพราะบางพื้นที่เนี่ยเรื่องยาฉีดหนูยากัดน้ำกัดเท้านะครับไอ้ฮ่องกงฟุตนะครับแล้วก็ยาฆ่าเชื้อนะครับซ
0: ึ่
2: งพี่น้องก็ต้องมีความจำเป็นต้องใช้อย่างมากครับ
0: ค่ะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รับบริจาคของทางการเคหะหรือว่าจะลงพื้นที่ไปแจกของให้พี่น้องการเคหะปุ๊บควรติดต่อที่ช่องทางไหนของการเคหะดีครับท่านผู้ว่าพิทวีพงษ์คะ
2: ก็ตอนนี้คือตัวสำนักงานการเคหะแห่งชาติเองก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยนะครับเราก็ยังเข้าไปทำงานได้ไม่เต็มที่แต่เราก็มีการจัดเวรนะครับผมก็พยายามเข้าไปเกือบทุกวันนะครับในการที่จะเปิดเป็นศูนย์รับอยู่ก็ต้องเข้าไปที่ตัวไอ้การแหกที่คลองจันทน์นะครับ
0: ค่ะ
2: จะมีศูนย์รับอยู่เลยครับแล้วก็ตอนนี้เราตัวเคหะเองก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถกลับเข้ามาทำงานได้อย่างฟูลออปชั่นเมื่อไหร่เพราะว่าอาคารสำนักงานไอ้อาคารใหญ่สำนักงานไอ้อาคารหนึ่งนะครับน
0: ้
2: ำเข้าระบบฟงระบบไฟก็ แอร์นี่น่าจะใช้ไม่ได้อีกเป็นเดือนนะครับ
0: ถูกต้องเลยนะคะเอาเป็นว่าเราก็เห็นอกเห็นใจทุกฝ่ายทั้งประชาชนแล้วก็หน่วยงานรัฐที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็มีหลายหน่วยงานนะฮะรวมทั้งการเคหะด้วยเอาเป็นว่าใครอยากร่วมด้วยช่วยกันนะฮะพื้นที่ตรงนี
2: ้
0: พร้อมเลยนะฮะที่ท่านจะเข้าไปช่วยได้เลยขอบคุณทางท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาตินะพี่ทวีพงษ์เนาะที่มาเล่าให้ฟังจะได้ช่วยกันต่อได้นะพี่เนาะเนาะ
2: ครับพี่ครับ
0: ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ทวีพงษ
2: ์ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราก็ติดกันช่วยเหลือกันอยู่นะฮะพรุ่งนี้4โมงถึง5โมงเย็นนะฮะมาติดตามค่ะรายการของเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนต่อวันนี้ทีมงานทุกคนและปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี4โมงเย็นโดยออนอุมาเกษตรพืชผล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที
5: ่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยไทยเป็นเจ้าภาพยืนยันและให้ความมั่นใจว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพโดยได้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิดฝนตกหนักนอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยปฏิพลสรพรมารายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพบราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลง
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งประสานแหล่งผลิตผักในหลายพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตและสามารถจัดส่งได้เพื่อเพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดและทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการติดตามราคาขายส่งผักที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหลังมีผลผลิตทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าการเพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนช่วยลดแรงกดดันด้านราคาได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ราคาผักยังขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตสภาพอากาศและการขนส่งในแต่ละพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์และประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมหากพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบป้ายราคาและน้ำหนักสินค้าก่อนซื้อหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ติดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการเร่งฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดขณะที่หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
7: นายรพิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันสวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ครับ17:07 น.ครับวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมที่เก่าเวลาเดิมครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ตอนนี้มีข้อความหลายคนน้องปูเป้สวัสดียามเย็นด้วยเชื่อว่าตอนนี้กำลังขับรถอยู่ก็มีนะครับข้อความบอกว่ารถติดเหมือนกันคุณบอลก็เดินทางกลับบ้านพอได้ยินเสียงอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเชื่อว่าหลายคนครับบอกว่าได้ยินเสียงคุณบอลก็เลิกงานเก็บของดีกว่าใจเย็นฮะแหมบางคนบอกว่าเก็บข้าวเก็บของเพราะว่าจะได้กลับบ้านแล้วพุธกลางสัปดาห์ครับเป็นพุธต้นเดือนของตุลาคมทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับจากหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคทางภาคใต้นะครับก็มีหลายเรื่องครับที่ต้องบอกว่านำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์และก็ในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเพจของเรา PR นะครับมีตัว P แล้วก็มีตัว R นะครับตัวใหญ่เลยแล้วก็ตามด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมาอัปเดตกันนะครับข้อมูลต่างๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีข้อมูลต่างๆแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจครับใครที่กำลังติดตามไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับส่งมาทักทายกันได้นะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราคุณทุนชัยคำรอดนะครับมีประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับที่เบอร์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02ครับ276-9721ไลฟ์สตรีมมิ่งก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ยังคงทักทายแล้วก็สื่อสารกันหลายเรื่องราวครับที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีการประชุมนะครับเรื่องราวของการเตรียมรับมือครับฝนที่กำลังจะตกนะครับเขาบอกว่าเป็นระลอกใหม่ด้วยในห้วงของสัปดาห์นี้แล้วก็มีสัปดาห์หน้าด้วยนะครับแน่นอนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีกำชับครับเรื่องราวของการบูรณาการการลงพื้นที่นะครับดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนการเร่งจ่ายเงินเยียวยาเชื่อว่าหลายคนนะมีข้อความส่งมาบอกว่าได้รับเงินเยียวยาแล้วเรียบร้อยนะครับในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วก็สั่งเตรียมเรื่องของความปลอดภัยดูแลพี่น้องที่ภาคใต้ด้วยเพราะว่าตามข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะมีฝนนะครับตกในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะมีผลกระทบครับกับภาคใต้ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามครับสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8แล้วครับวันนี้ตรงกับวันที่7ตุลาคม2569มาดูภาพรวมกันหน่อยนึงสถานการณ์น้ำนะครับหลายพื้นที่วันนี้ครับพุธกลางสัปดาห์7ตุลาคมเนี่ยต้องบอกว่าหลายจุดครับก็ต้องบอกเป็นข่าวดีเนาะที่เราเจอเรื่องของน้ำท่วมมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างหนักเลยแต่พอมาถึงวันนี้ครับสถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ก็ยังมีอีก หลายๆจังหวัดที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่คุณผู้ฟังแล้วก็รอการระบายเช่นประจีนบุรีนะครับที่ส่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยพื้นที่ปริมณฑลนะครับก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลพี่น้องประชาชนด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ในห้วงสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับก็มีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสั่งการด้วยนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมากำชับครับให้เร่งประสานนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเรื่องของตลาดระบบขนส่งนะครับเพื่อสำรองแล้วก็ลำเลียงอาหารนะครับพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนแล้วก็มีการปรับแผนเรื่องของการแจกถุงยังชีพด้วยนะครับเน้น
เป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับที่สามารถรับประทานได้ทันทีในปัจจุบันครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยได้มีการเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันแล้วก็บ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกว่า 1,400 ครัวเรือนนะครับมีหลายท่านเลยตอนนี้ส่งมาบอกได้รับแล้วเร็วมากๆเลยขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณคณะรัฐบาลด้วยนะครับที่เรียกว่ามีการโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเยียวยาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องเน้นเลยครับเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยานะครับก็มีการจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วตอนนี้นะ 14,000 ครัวเรือนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเงินกว่า94ล้านบาทก็กำชับครับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็โปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือเนี่ยไปถึงมือผู้ที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่เป็นข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นห่วงนะครับพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำเลยเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนต้องรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยได้เงินเยียวยามาก็จะได้มาดูแลตนเองดูแลครอบครัวกันนะครับก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็มีข้อความส่งมาได้รับแล้วคุณบอลเต็มไปหมดเลยข้อความนะครับเรื่องของเงินเยียวยาขอบคุณมากๆนะครับมาดูกันต่อครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนแล้วมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะสื่อสารอยากจะให้สวทของเราประสานความร่วมมือนะครับแล้วก็เป็นสื่อกลางยินดีมากๆครับบอกแล้วว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยคือที่พึ่งให้กับพี่น้อง

รัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเรื่องแรกครับเพิ่มการสื่อสารทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เรื่องที่สองครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับฝ่ายปกครองร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดความขัดแย้งนะครับจากการระบายน้ำหรือว่าจากการทำคันกั้นน้ำแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนอันนี้ก็สำคัญนะคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงจังหวัดที่มีสถานการณ์แล้วก็มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อนะครับกำลังตั้งการเดินทางของน้ำต่างๆเนี่ยมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันก็ต้องกำหนดแผนร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับทั้งข้อมูลการบูรณาการกับหน่วยทหารแล้วก็กรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับโดยมาดูรายละเอียดกันนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวด้วยว่าหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยนะครับว่าสถานการณ์คลี่คลายระดับน้ำตอนนี้ลดลงนะครับแต่ก็ยังมีบางจังหวัดครับที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ก็ขอให้ทุกๆหน่วยงานคุณผู้ฟังเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหนักก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนำแผนการระบายน้ำเนี่ยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและก็จังหวัดด้วยนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงที่มีเส้นทางน้ำเนี่ยเชื่อมต่อกันคือแต่ละจังหวัดก็ต้องผู้ว่าต้องคุยกันนะครับเรื่องของจังหวัดที่มีเส้นทางน้ำที่เชื่อมต่อกันนะครับระดับกระทรวงก็ต้องประสานข้อมูลภาพรวมกันนะครับเพื่อให้สามารถที่จะวางแผนเรื่องของการระบายน้ำข้ามพื้นที่แล้วก็อีกเรื่องนึงครับคือการนำมวลน้ำเนี่ยไปสู่แหล่งรับน้ำทั้งพื้นดินนะครับแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างเป็นระบบด้วยนะครับรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันอย่างต่อเนื่องเช้าเป็นยังไงเย็นเป็นยังไงระบายน้ำเป็นยังไงพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแค่ไหนต้องเรียกว่าติดตามตลอด24ชั่วโมงนะครับประชุมระดับย่อยระหว่างวันก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับเข้าสู่ส่วนกลางนะครับเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารแล้วก็กรมชลประทานเพื่อให้มีการติดตั้งทั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เนี่ยเป็นไปอย่างเชื่อมโยงแล้วก็ไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่สำคัญนะครับก็ต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องมาดูพื้นที่ที่ภาคใต้กันหน่อยนึงที่ได้มีการกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อย่างที่ทราบกันนะครับภาคใต้ของเราเนี่ยก็จะเจอฝนในช่วงของกลางตุลาคมไปจนถึงปลายตุลาคมนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าของฤดูฝนของภาคใต้นี่คือเรื่องสำคัญที่ต้องประสานแล้วก็เช็คแล้วก็สั่งการกันในส่วนของภาคใต้ที่จะเจอฝนในช่วงปลายตุลาแล้วก็ต้นพฤศจิกานะครับก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเตรียมความพร้อมนะครับหากเส้นทางคมนาคมเนี่ยถูกตัดขาดนะครับอาจจะกระทบต่อซัพพลายเชนเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งนะครับสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มนะครับอย่าให้ขาดแล้วก็จัดถุงยางชีพให้เหมาะสมนะครับกับพี่น้องประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ต้องเน้นเรื่องอะไรครับอาหารสำเร็จรูปที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมาได้รับปุ๊บก็เปิดทานได้เลยไม่ต้องไป
ใช้เรื่องฟืนเรื่องไฟต่างๆเพราะว่าบางพื้นที่น้ำท่วมสูงก็ถูกตัดไฟดังนั้นเนี่ยอาหารสำเร็จรูปจะเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในส่วนพื้นที่สำคัญต่อมานะครับ

0: ก็ยังคงต้องติดตามกันกรณีที่การเยียวยาพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับพื้นที่ต้องมีการสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังปภ.โดยเร็วที่สุดล่าสุดก็ได้มีการอนุมัติเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนวงเงินกว่า94ล้านบาทครับดำเนินการตามหลัก first come first serve นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ถือว่าให้เงินเนี่ยส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับกำชับปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนด้วยนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกท่านที่กำลังติดตามอยู่ครับมีข้อความส่งมาแล้วก็มีข้อมูลส่งมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เรียกว่าให้ความสนใจแล้วก็ส่งกำลังใจกันมาเยอะมากนะครับจากทุกๆพื้นที่ดังนั้นครับพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721ส่งต่อกันมาอย่างต่อเนื่องกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเกาะติดสถานการณ์น้ำไปพร้อมๆกันต้องบอกว่าข่าวดีครับในหลายแต่หลายจุดเลยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายมีข้อความจากพี่น้องประชาชนว่ากลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็การบริหารจัดการยอดเยี่ยมมากๆนะครับในส่วนของปภ.ก็มีการรายงานต่อเนื่องกันนะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยล่าสุดครับปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังมีการเผยรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังมีอยู่อีก27จังหวัดที่เราต้องดูแลกันต่อเนื่องรวมถึงกทม.ด้วยนะครับก็มีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนรับมือน้ำท่วมเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยล่าสุดวันนี้ครับ7ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการเผยตัวเลขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดครับมีจังหวัดไหนบ้างที่ยังคงเดือดร้อนนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน27จังหวัดมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนนะครับจังหวัดน่านพะเยาจังหวัดตากนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีนะครับจังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและก็จังหวัดระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับก็ตอนนี้ปภ.ครับวันนี้ก็ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดครับระดมทั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยกำลังพลนะครับเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านก็เปิดเผยนะครับเรื่องราวของสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบครับกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันนี้ก็ยังคงหลงเหลือที่เดือดร้อนกันอยู่27จังหวัดอย่างที่นำเรียนกันนะครับก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์แบบตลอด24ชั่วโมงทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับก็เกาะติดทุกชั่วโมงครับรายงานข่าวสถานการณ์น้ำในทุกๆจุดนะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็มีการโทรมารายงานโทรมาอัปเดตกันประสานหน่วยงานในพื้นที่ระดมเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการเร่งสูบน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับต้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีการนำเอาถุงยางชีพครับเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นเนี่ยเร่งเข้าช่วยเหลือในแต่ละจุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่นำเรียนตั้งแต่ต้นว่าน้ำลดลงแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีข้อความส่งมาขอบคุณมากมายเลยทีเดียวที่ช่วยเหลือกันในยามที่เกิดวิกฤตเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับก็ ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงการแจ้งเตือนในอีกหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ดำเนินรายการอยู่แล้วก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวมาดูกันมีหลายๆพื้นที่เลยนะครับส่งเข้ามาทางด้านของ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับอย่างที่บอกไป276-9721นะครับวันนี้มีน้องชาตรีนะครับคุณรจนาด้วยบอกกำลังเตรียมตัวไปทำงานช่วงเย็นนะครับในเพจของเราแล้วก็มีจากคุณจาลินีนะครับมาฟังกันทุกวันเลยคุณโอ๋ด้วยนะครับส่งมาใครแล้วฟังแล้วนะครับก็อย่าลืมแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจให้กำลังใจทีมงานที่กำลังดำเนินรายการรวมถึงทีมข่าวของเราด้วยนะครับก็ยังบ่งว่ามีข้อความส่งมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่นะครับอีกเรื่องนึงครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในการเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยนะครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเผยนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านบอกว่าตอนนี้มี9มาตรการนะครับที่จะช่วยน้ำท่วมย้ำครับก็คือการลดภาระแล้วก็บรรเทาทุกข์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้เดือดร้อนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเปิดเผยถึง9มาตรการสำคัญครับที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับโดยตอนนี้ครับตั้งแต่เกิดเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็มีผู้ที่ได้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยนะครับแล้วกว่า649คันนะครับแล้วก็มีผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปรด้วยนะจำนวนกว่า 11,185 รายแล้วก็มีสั่งการด้วยครับให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำด้วยครับว่าในส่วนของรถยกก็มีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับในการช่วยขนย้ายรถนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่27กันยายนโดยประชาชนก็มีการติดต่อมาที่สายด่วน1197แล้วก็จะมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องด้วยประสานไปยังกรมการค้าภายในตรวจสอบคุณผู้ฟังเรื่องของค่าบริการนะครับที่จะต้องเป็นธรรมนะครับพี่น้องประชาชนไม่ถือโอกาสขึ้นราคามีหลายคนแจ้งมานะโอ้โหรถยกแพงมากเลยคุณบอลน้ำท่วมเนี่ยบางจุดนะเราก็ให้มีการประสานกับสคบไปแล้วนะครับจุดไหนที่ว่าถ้าเกิดมีการฉวยโอกาสจุดไหนที่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดนะไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันด้วยในส่วนนี้สมาคมอู่กลางการประกันภัยครับตอนนี้ก็มีการออกมาตรการนะครับให้ประเมินราคาซ่อมฟรีสำหรับรถที่เจอเรื่องปัญหาน้ำท่วมนะครับลดค่าอะไหล่แท้พร้อมกับการรับประกันด้วยคุณผู้ฟังลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20รับประกันคุณภาพสียาวไปเลยครับ1ปีประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมแล้วก็ติดตามปัญหาเรื่องคิวซ่อมกับเรื่องของการจัดหาอะไหล่ด้วยเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นมาตรการสำคัญจากท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกกลุ่มนึงครับที่มีการแจ้งมาหลังไมค์เยอะเหมือนกันแล้วเราก็ได้นำเรียนเรื่องปัญหาเพราะว่าบางคนเจอน้ำท่วมแล้วก็เดือดร้อนส่งค่างวดเอาง่ายๆว่าส่งค่างวดก็แบบบางคนก็เครียดเนาะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอ่ะตรงนี้ท่านสุภมาศฝากมาบอกด้วยนะครับผมบอกว่าภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยครับได้มีมาตรการออกมาแล้วคุณผู้ฟังพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดด้วยใครที่ไม่ไหวโทรไปคุยกับเขาเรียกว่าเป็นบางคนก็ธนาคารที่ท่านไปเรียกว่าไปจัดการเรื่องของสินเชื่ออยู่นะครับตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันนะครับก็มีการออกจากเรื่องของมาตรการธนาคารแห่งประเทศไทยมาช่วยพี่น้องประชาชนในส่วนที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องของอุทกภัยนะครับพักชำระเงินต้นลดดอกเบี้ยพักดอกเบี้ย ลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้มีสินเชื่อฟื้นฟูออกมาด้วยนะตอนนี้ตามเงื่อนไขอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะครับลองแนะนำว่าโทรไปปรึกษาเขาดูนะครับส่วนคปภ.ก็มีการเร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์นะครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเคลมนะครับเจอปัญหาอย่างไรแนะนำทับโทรไปที่สายด่วน1186นะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีก็ฝากย้ำมานะครับพี่น้องประชาชนนี่คือ9มาตรการสำคัญสคบจะเร่งนะครับแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ต่างๆที่พี่น้องประชาชนเจอเป้าหมายครับก็คือการลดภาระให้กับประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วสคบก็พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนสายด่วนไว้หน่อยนึงครับเบอร์ของสคบ1166นะครับแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์สคบก็ได้ครับหรือติดต่อที่สคบจังหวัดทั่วประเทศก็ได้นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีมาตรการ9มาตรการออกมาช่วยน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องสำคัญที่หลายคนติดตามกันอยู่อีกนะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบรรสการแก้วประจัน
1: กลับมาครับ 17:34 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทักทายคุณวานยักษ์ด้วยมีคุณอีทนะครับแชร์ไลฟ์เรียบร้อยคุณแชมป์ด้วยก็ติดตามกันทุกๆวันครับเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงฮิตไปแล้วนะครับ IMF ตอนนี้ต้องบอกคึกคักมากๆแล้วก็ทุกที่นะครับก็เรียกว่าเตรียมตัวกับการที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพด้วยใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถจะส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องราวสำคัญนะครับใครที่กำลังติดตามไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับภาคอีสานกรุงเทพมหานครหรือใครที่ฟังอยู่ที่ตรงไหนก็แล้วแต่ครับเบอร์โทรศัพท์022769717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ022769721นะครับพูดถึงเรื่องราวของการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นมาอัปเดตกันหน่อยนึงนะครับได้ฟังเพลงไปแล้วเราก็มีเรื่องราวของการติดตามข้อมูลข่าวสารกันล่าสุดครับมาดูเรื่องการเตรียมความพร้อมกับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้านะครับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ล่าสุดครับตำรวจนครบาลก็ตอนนี้เตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายครับเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการจราจรด้วยนะครับโดยพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับเปิดเผยเรื่องของการเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569นะครับตอนนี้มีการเตรียมกำลังครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกว่า 5,000 นายด้วยกันร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการอำนวยการจราจรต่างๆให้สะดวกเพื่อรองรับครับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับโดยที่ดูแลกันก็คือการดูแลกันในจุดของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ยังมีโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมกว่า 15,300 คนจาก190ประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เตรียมเส้นทางหลักแล้วก็มีเส้นทางสำรองมีแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดฝนตกกรณีเกิดน้ำท่วมนะครับร่วมกันประสานกทมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเส้นทางที่คาดว่าจะมีรถหนาแน่นคุณผู้ฟังก็คือจุดสำคัญเช่นถนนสุขุมวิทนะครับถนนพระราม4รัชดาภิเษกช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภารกิจจำเป็นในเส้นทางดังกล่าวทั้งสุขุมวิทนะครับพระราม4แล้วก็รัชดาภิเษกช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยครับถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็แนะนำให้เลี่ยงนะครับในช่วงเวลาที่มีการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลครับก็มีการกำหนดให้วันที่12วันที่14แล้วก็วันที่15ตุลาคมนะครับให้ work from home หรือว่าทำงานที่บ้านแล้วก็วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับก็ถือว่าจะช่วยลดจำนวนของปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งนะครับจะมีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีการประเมินเรื่องการข่าวนะครับมีการประเมินการจราจรมีการประเมินสภาพอากาศเรื่องของดูแลทุกอย่างการปรับแผนตามสถานการณ์ต่างๆก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับหากท่านพบเห็นบุคคลต้องสงสัยวัตถุต้องสงสัยก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอดการประชุมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมใหญ่ครับการดูแลเรื่องความปลอดภัยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569นะครับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นอาทิตย์หน้าแล้วครับ12ถึง18ตุลาคมนะครับ2569นั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงนะครับต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าเราก็นับถอยหลังเรื่องราวของการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ครับจะได้สะท้อน ถึงความเป็นไทยก็จะมีการเตรียมทั้งอาหารไทยแล้วก็ผ้าไทยครับสะท้อนความเป็นไทยสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่บทบาทสำคัญในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งประเทศไทยก็จะเปิดบ้านคุณผู้ฟังต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกก็เดินทางมาที่ประเทศไทยครั้งนี้มาร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทางเศรษฐกิจการเงินระหว่างโลกของเรานะครับให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้องบอกคุณผู้ฟังครับว่าความสำคัญของการประชุมครั้งนี้เนี่ยเปรียบเสมเหมือนเขาบอกเป็นโอลิมปิกทางการเงินอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญครับที่ประเทศไทยจะได้สะท้อนอัตลักษณ์สะท้อนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และก็เสน่ห์ทางวัฒนธรรมนะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจและก็นี่คือภาพจำที่ดีครับสำหรับประเทศไทยผ่านสายตาของชาวโลกนะครับทั้งผ้าไทยที่จะถูกนำมาตกแต่งคุณผู้ฟังโอ้โหเรียกว่าแต่งซะสวยงามเลยทีเดียวนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นำผ้าไทยนะครับรวมถึงเป็นของที่ระลึกด้วยแล้วก็มีวัตถุดิบครับที่บ่งบอกนะครับแล้วก็บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั่นก็คือสินค้า GI ของไทยก็จะถูกนำมารังสรรค์ครับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าวิจิตรการตาเพื่อให้เรียกว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมเกิดความประทับใจซึ่งตรงนี้ครับเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนั่นก็คืออาหารไทยนั่นเองนอกเหนือจากผ้าไทยก็จะมีอาหารไทยครับซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะครับก็จะนำมาสะท้อนในเวทีนี้ครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็จะมีหัวหน้าทีมเชฟนะครับที่จะตั้งใจบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยผ่านเมนูอาหารนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่งดงามความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของประเทศไทยความหลากหลายของวัตถุดิบนะครับมาจากทั่วทุกภูมิภาคแต่ละจานครับต้องบอกว่างดงามน่าทานและรสชาติก็อร่อยมากๆด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีวัตถุดิบจากชุมชนท้องถิ่นด้วยที่จะมาโชว์ในงานนี้ครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่โลกจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในงานประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเมนูเช่นข้าวยำหัวใจไทยโอ้โหฟังชื่อแล้วเพราะมากๆเลยคือการนำเอาข้าวนะครับแล้วก็วัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศเนี่ยมารังสรรค์เป็นเมนูที่รับประทานได้ง่ายๆด้วยแต่แฝงด้วยคุณประโยชน์มากมายนะครับต้องบอกว่าใครที่อยากจะติดตามนะครับก็ติดตามทุกๆวันได้เลยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีข้อมูลเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับที่นำมาสื่อสารแล้วก็นำมาบอกกล่าวนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ก็ฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งเข้ามานะครับเป็นกำลังใจเป็นแรงใจให้กับผู้ดำเนินรายการด้วยส่งมาแล้วก็ให้กับทีมผลิตรายการจัดประเด็นเป็นข่าวนะครับขอบคุณมากๆเลยสื่อสารองค์กรสวท101นะครับวันนี้ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาน่ารักมากครับขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันนะครับต้องบอกว่ายังคงเดินหน้าในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับวันนี้ก็มีหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่เชื่อว่าชาวกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็มีความภาคภูมิใจวันนี้ครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ครับเน้นย้ำ3เรื่องสำคัญแล้วก็เป็น3เรื่องหลักนะครับนั่นก็คืองานพระราชพิธีถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตก็ต้องใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ที่ชัดเจนแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ครับนายฉัตรชัยบางชวดนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายครับการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ครับณห้องประชุม201ชั้น2อาคารกรมประชาสัมพันธ์โดยในการนี้ครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลการสนับสนุนนะครับการขับเคลื่อนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนและให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายฉัตรชัยบางชวดก็ได้มีข้อสั่งการ3ประเด็นหลักๆนะครับคุณผู้ฟังเรื่องแรกเลยครับก็คือการเตรียมความพร้อมภารกิจพระราชพิธีสำคัญซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็ได้กำชับให้เรื่องของการวางแผนการตรวจสอบรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอภาพแล้วก็ข้อมูลสู่พี่น้องประชาชนทั่วโลกอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีในระดับภูมิภาคทั้งงานพระราชพิธีสำคัญนะครับที่จะได้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับท่านก็เน้นย้ำครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายให้กับกรมประชาสัมพันธ์นะครับเน้นย้ำถึงศักยภาพของสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระจายข้อมูลการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับต้องถึงพี่น้องประชาชนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญต้องให้ประโยชน์ให้ความชัดเจนให้ความทันเวลาลดความสูญเสียบรรเทาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการบริหารงานภายในองค์กรด้วยนะครับก็สืบเนื่องจากงานเกษียณอายุราชการของผู้บริหารขณะนี้ก็ได้มีการเร่งรัดเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปยังท่านนายกรัฐมนตรีควบคู่กับการเร่งรัดกระบวนการในการคัดเลือกผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้การบริหารนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไร้รอยต่อนั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับยังคงมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องราวสำคัญต่างๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกๆวันแบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังครับทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างประเทศ450บาทคาดว่าจะเริ่มครับในไตรมาสแรกของปีหน้า2570นะครับโดยนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้มีการเปิดเผยครับเรื่องราวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับหลังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลของการรับฟังความคิดเห็นนะครับก็พบว่าร้อยละ80เห็นด้วยครับกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนนะครับสำหรับการจัดเก็บระยะแรกก็จะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกแล้วก็ทางน้ำก็จะดำเนินการภายหลังนะครับเนื่องจากว่าก็จะมีเรื่องของรายละเอียดการเดินทางข้ามแดนแล้วก็ความหนาแน่นของด่านที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะครับโดยเขาก็มีการคาดว่าจะเริ่มใช้กันในไตรมาสที่1ของปีหน้า2570นะครับทั้งนี้ครับหลังจากหักค่าจัดเก็บแล้วก็ค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยเนี่ยประมาณ8,000 ล้านบาทต่อปีโอ้เป็นจำนวนสูงมากเลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในเรื่องของการจัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ใช้พัฒนาเรื่องความปลอดภัยเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อนักท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับวิธีการจัดเก็บตอนนี้ก็ยังอยู่ในการพิจารณา ณาไม่ว่าจะเป็นผ่านสายการบินนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับผ่านตู้คีออสหรือว่าเว็บไซต์นะครับก็จะเลือกวิธีที่สะดวกแล้วก็ตรวจสอบได้ไม่สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะมีการนำเสนอข้อเสนอแนะจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนครับมาพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมต่อไปนะครับเอามาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่วันนี้ก็ได้มีการติดตามนะครับแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารกันนะครับเรื่องราวของการบูรณาการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญของ3กระทรวงที่มีการบูรณาการเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงกระทรวงมหาดไทยเร่งดูแลพี่น้องประชาชนเร่งระบายน้ำควบคู่กับการดูแลแล้วก็เยียวยาประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะที่บางคล้านะครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการประชุมคุณผู้ฟังครับติดตามเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับณสารกลางจังหวัดฉะเชิงเทราครับโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็ร่วมเข้าประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นย้ำครับเรื่องสำคัญก็คือการเร่งระบายน้ำแล้วก็เร่งผลักดันน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่นะครับโดยจะใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์พื้นที่จริงนะครับประกอบการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครับในการระบายน้ำแล้วก็นอกจากนี้ก็ต้องลดผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้วยทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นนะครับเรื่องการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมถึงที่ศูนย์พักพิงนะครับโดยผ่านทางจังหวัดฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลนะครับต้องบรรเทาความเดือดร้อนไปจนถึงขั้นเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับการบริหารงบประมาณในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยอีกส่วนนึงครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของการนำกำลังคนเรื่องของเครื่องมือนะครับเรื่องของยานพาหนะเรื่องของยุทโธปกรณ์ในแต่ละหน่วยที่มีอยู่เนี่ยนำมาเพื่อบริหารนำมาเพื่อประสานการใช้ร่วมกันอย่างมีระบบโดยก็จะมีกองทัพคุณผู้ฟังครับทางด้านกลาโหมนะก็จะมีกองทัพเข้ามาร่วมสนับสนุนในภารกิจครั้งนี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในแต่ละจุดแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วแล้วก็ตรงจุดและต้องไม่ซ้ำซ้อนด้วยทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เลี้ยงกุ้งพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าเกษตรท่านก็จะมีการช่วยเรื่องของการประสานคุณผู้ฟังครับช่องทางทั้งเรื่องของการจัดจำหน่ายการรับซื้อผลผลิตในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ต้องเป็นธรรมด้วยนะครับรวมถึงการสนับสนุนต่างๆทางด้านของกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะได้ประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องของจังหวัดนะครับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการสนับสนุนกำลังพลนะครับยานพาหนะแล้วก็ขีดความสามารถของกองทัพตามความจำเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกการขนย้ายประชาชนแล้วก็สิ่งของตลอดจนการสนับสนุนเรื่องของศูนย์พักพิงนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับนี่คือการบูรณาการครับจาก3กระทรวงหลักๆนะครับกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับในการดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับข้อความยังคงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ติดตามฟังกันอยู่รวมถึงการให้กำลังใจในทุกๆพื้นที่นะครับก็เพิ่มเติมมาจุดไหนนะครับที่อยากจะสื่อสารก็บอกกล่าวกันมาทางด้านของหลังไมค์ก็มีนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป022769717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ2769721นะครับมาดูกทม.กันหน่อยนึงนะครับมีการประกาศด้วยนะครับจากท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพ ทพมหานครตอนนี้ครับย้ำกันว่าน้ำในคลองของกทมนะครับยังเยอะอยู่นะคุณผู้ฟังต้องจับตากรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็เรื่องของการรับมือฝนระลอกใหม่ด้วยนะครับนอกเหนือจากการที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายแห่งตอนนี้เริ่มคลี่คลายแต่มีคำว่าแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายตอนนี้ยังเต็มคลองอยู่ยกตัวอย่างคลองแสนแสบนะครับหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกทุกวันนะครับตกตลอดจริงๆแล้วก็ตกต่อเนื่องนะครับจึงต้องเร่งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองบอกอย่าเพิ่งยกของลงมานะครับบางคนก็อาจจะแบบทุกอย่างดีแล้วก็เอาของที่สูงที่เอาไปวางไว้ก็ยกลงมาท่านผู้ว่าท่านชัดชาติบอกอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งยกของลงมาจากที่สูงนะครับเอาไว้ตรงนั้นก่อนสถานการณ์น้ำตอนนี้ยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากว่าน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกครับก็ยังคงมีปริมาณมากก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยมาดูที่หมู่บ้านฟอร์วิลกันหน่อยนะครับที่เขตหนองจอกหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญตอนนี้นะครับเวลาประมาณสักเกือบจะ18 นาฬิกาเนี่ยยังเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนก็มีการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่จัดหาอาหารนะครับแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นมีการสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาให้เต็มที่กับพี่น้องประชาชนด้วยในขณะเดียวกันครับกทม.ก็เน้นย้ำว่าเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่ตกหนักนะครับในช่วง8-14 ตุลาคมซึ่งอย่างที่มันบอกว่าก็จะเป็นช่วงของการประชุม IMF ด้วยนะครับก็เป็นการประชุมครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยก็มีการสอดคล้องกันเรื่องของฝนที่จะตกหนักในห้วงดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเร่งพร่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุดแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ำจากเขตที่ไม่มีน้ำท่วมเนี่ยมาเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมเรื่องของการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในวันที่ระหว่าง12-18 ตุลาคมนี้โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังกล่าวด้วยเรื่องของการเตือนภัยนะครับทีแรกเดิมเนี่ยก็จะเตือนพี่น้องประชาชนอยู่ริมคลองนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็ต้องติดตามแล้วก็ให้ข้อมูลกับทุกที่ด้วยนะครับเรื่องการแจ้งเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไปสังเกตบริเวณคลองต่างๆก็ยังบอกว่าน้ำในคลองตอนนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับดังนั้นก็ฝากย้ำฝากเตือนกันนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็การแจ้งเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนที่จะมาอีกรอบนึงระหว่างวันที่5นะครับยาวไปจนถึงวันที่8แล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นช่วงวันที่12เป็นต้นไปแล้วก็ยาวไปตลอดทั้งอาทิตย์ก็จะมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ติดตามจับตากทม.ฝั่งตะวันตกนะครับเพราะน้ำในคลองตอนนี้ก็ยังคงมากอยู่นะครับข้อความยังคงส่งเข้ามาแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆกันนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยที่ได้ติดตามเรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ช่วงนี้ครับเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18 นาฬิกานะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่33การเห็นอริยสัจหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุข พียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อปีพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรณบ้านกอกตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านท่ามกลางขุนเขาเขียวชะอุ่มที่ราบสูงบ้านกอกบ้านจูนเคยเป็นพื้นที่กันดารและยากลำบากของพี่น้องชาวไทยภูเขาด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านกอกบ้านจูนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ป่าไม้และฟื้นฟูผืนดินที่เสื่อมโทรมทรงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวและไม้ดอกแทนการปลูกฝิ่นพร้อมอบรมความรู้ด้านเกษตรและการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนแผ่นดินแห่งนี้จึงได้พลิกฟื้นเป็นแหล่งพัฒนาเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับสตรีชนเผ่าทรงสนับสนุนให้เรียนรู้การทอผ้าปักผ้าและทำหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อสร้างรายได้เสริมและคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นวันนี้สถานีเกษตรที่สูงบ้านกอกบ้านจูนผืนดินที่เคยกันดารกลับเขียวขจีด้วยพืชผลผู้คนมีชีวิตที่มั่นคงและมีความหวังเป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงพระผู้เป็นดังแม่ของแผ่นดิน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ18:05 น.ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ฟังเพลงฮิตไปหลายๆคนมีความสุขนะครับกับการเตรียมตัวที่จะเป็นเจ้าภาพด้วยกับการประชุมใหญ่นะครับวันนี้ก็มีข้อความส่งมาพื้นที่ไหนที่กำลังติดตามอยู่ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ทักทายส่งข้อมูลแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆมาต่อเนื่องกันได้เลยนะครับข้อความก็มีร้านอะไรเนี่ยร้านขายดอกไม้นะครับฟังอยู่ที่ปากคลองตลาดด้วยขอบคุณมากเลยส่งเข้ามานะครับพื้นที่ไหนที่หลายคนก็ส่งข้อมูลแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันนะครับมีส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการติดตามสถานการณ์อุทกภัยต้องบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่งมาเยอะจริงๆทางด้านของกระทรวงมหาดไทยครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในเรื่องของการติดตามคุณผู้ฟังครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานครับตลอด6วันที่ผ่านมาได้มีการวางแนวทางเรื่องของการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติทั้งนั้นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบนะครับเรื่องนี้สำคัญเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราวการดูแลกลุ่มผู้เปราะบางระบบไฟฟ้าระบบประปาตลอดกลการรับนะครับการแจกจ่ายสิ่งของต้องทั่วถึงแล้วก็ต้องไม่ซ้ำซ้อนด้านข้อมูลจังหวัดจะนำข้อมูลจากการคาดการพื้นที่จุดเสี่ยงแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์เนี่ยมาประกอบการตัดสินใจมีการปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมให้เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อจะสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องมาดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องการประสานงานการบูรณาการก็ให้จังหวัดที่มีสถานการณ์อุทกภัยหรือว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญต้องจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแล้วก็เปิดปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลรวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมไม่ให้เกิดความอ่อนล้าแล้วก็ต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเข้าใจง่ายกระชับนะครับอย่างทันท่วงทีให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอีกเรื่องนึงครับด้านการสนับสนุนแล้วก็การส่งกำลังบำรุงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรแล้วก็เรื่องของการบริจาคสิ่งของต่างๆก็ทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดแล้วก็พื้นที่ที่มีความพร้อมน้อยกว่าก็ซัพพอร์ตว่าอย่างนั้นแล้วก็ช่วยดูแลนะครับด้านการแพทย์อันนี้ก็สำคัญครับการสาธารณสุขก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจัดเตรียมระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมทุกมิตินะครับสำหรับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราวการวางแผนเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับในพื้นที่เสี่ยงเข้ารับการรักษาอีกเรื่องนึงคือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเรื่องนี้ก็สำคัญในแต่ละจังหวัดนะครับก็ประสานกับกรมชลประทานเรื่องของการระบายน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไม่ว่าจะเป็นขยะนะครับที่ขวางทางน้ำเรื่องผักตบชวาวัชพืชต่างๆ ปิดทางให้น้ำไหลโดยสะดวกเพื่อระบายน้ำการจัดเตรียมความพร้อมสถานการณ์ต่างๆให้จังหวัดที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยในห้วงต่อๆไปนะครับโดยจังหวัดสำคัญก็คือพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องบอกว่าจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับในห้วงของสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแล้วก็ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่ระบุพื้นที่เสี่ยงแบ่งมอบภารกิจให้ชัดเจนครับหากจำเป็นต้องอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางก็ต้องเร่งอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ศูนย์พักพิงนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประสานพร้อมให้กองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองนะครับอาสาสมัครกู้ภัยจัดเตรียมกำลังคนนะครับจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงเอาไว้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสมด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องมีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการสำรวจความเสียหายแล้วก็การเยียวยาพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันที่จะต้องดูแลก็ให้จังหวัดให้กรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายในทุกมิติอย่างครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็วถูกต้องชัดเจนครบถ้วนแล้วก็โปร่งใสอีกเรื่องนึงครับเมื่อสถานการณ์ทั้งหมดคลี่คลายก็ต้องฟื้นฟูเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วหลังน้ำลดนะครับแล้วก็จัดบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้ประชาชนสถานประกอบการเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลเรื่องไฟฟ้าดูแลเรื่องประปาถนนสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้การใช้งานได้โดยเร็วแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่นี่คือการวางระบบทั้งหมดนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนบูรณาการรับมือกับอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ครับที่เน้นย้ำกันว่าเดี๋ยวภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักในช่วงของปลายตุลาคมแล้วก็เข้าสู่พฤศจิกายนก็ต้องมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด24ชั่วโมงดูแลกลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูให้พี่น้องประชาชนครับกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติโดยเร็วที่สุดกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับในฐานะฝ่ายเลขานุการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีความมุ่งมั่นนะครับมีความตั้งใจมีความทุ่มเทที่จะดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมกับการบูรณาการอย่างเต็มกำลังครับทั้งการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ก็ขอให้ผู้ว่าราชการในทุกๆจังหวัดในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็นำข้อสั่งการสำคัญ11เรื่องที่บอลนำเรียนกับคุณผู้ฟังไปเนี่ยดำเนินการสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมาดูการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงครับต้องบอกว่าเป็นการแจ้งเตือนนะครับในวันที่9ที่จะถึงนี้ถึง13ตุลาคมครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนมาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยนะครับในห้วงเวลาของวันที่9ตุลาคมถึง13ตุลาคมครับระบุว่าประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลกระทบในหลายๆภูมิภาคของประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก9นะครับ9ตุลาคมก็จะเป็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้นะครับวันที่10ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็มีภาคกลางนะครับวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ส่วน12ตุลาคมครับจะมีฝนตกหนักที่ภาคกลางตอนล่างนะครับมีกรุงเทพมหานครมีปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้13ตุลาคมภาคใต้ครับนี่ก็เป็นการประกาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนระลอกใหม่ครับระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็แจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่ายื้อ

0: ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
5: จับประเด็น VIP
6: กลับมาติดตามกันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวครับที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ทั่วประเทศทั้งในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยที่ต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆจุดนะครับทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลตอนนี้เนี่ยเริ่มคลี่คลายนะครับเรื่องของการฟื้นฟูการดูแลการเยียวยาพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของบิ๊กคลีนนิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีมาตรการที่รับมือกับอุทกภัยทั้ง11ด้านในส่วนของ14จังหวัดภาคใต้ด้วยเรื่องของ medical drone นะครับส่งยาไปถึงผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลและเรื่องของการเตรียมความพร้อมการประชุมประจำปีเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าจะมีงานใหญ่ของประเทศไทยด้วยนะครับ3เรื่องหลักๆที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอกพบเพียรพิเศษตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับวันแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอเอกครับ
7: สวัสดีครับผมครับหมอเอกครับ
6: ครับคุณหมอเอกต้อนรับสู่สวทนะครับคุณหมอครับวันนี้สถานการณ์น้ำต้องมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างและมีพื้นที่ไหนอีกบ้างครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกับเรื่องนี้ครับ
7: โอเคก็สถานการณ์น้ำปัจจุบันเนี่ยหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีปัญหาอยู่เริ่มจากตัวแม่น้ำสายหลักของประเทศคือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่มาจากทางเหนือเนี่ยทางเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์น้ำเจ้าพระยาที่มาจากแม่น้ำปิงวังยมน่านมารวมกันเนี่ยก็เริ่มลดลงละแล้วก็ลดลงละเดือดต่อเนื่องมาหลายวันละแล้วก็ถัดจากนครสวรรค์มาแม่น้ำสะแกกลางที่อุทัยธานีก็เริ่มลดระดับลงแล้วเช่นเดียวกันนะครับอุทัยธานีก็ท่วมน้อยลงแล้วนะครับแล้วก็มาสู่เขื่อนเจ้าพระยานะครับนี่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นตัวเขื่อนหลักที่จะกั้นน้ำก่อนเข้าสู่ภาคกลางตอนล่างและเข้ากรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการได้เปิดประตูระบายน้ำแล้วก็น้ำออกมาจนถึงระดับที่ปลอดภัยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยน้ำที่เข้ามาเติมเนี่ยน้อยลงแล้วเยอะแล้วนะครับก็เลยทำให้บ่ายวันนี้เย็นวันนี้มีการลดการระบายน้ำลงอีกนะครับจากเดิม100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วงบ่ายเนี่ยเหลือ2,400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ช่วงค่ำวันสัก 2,000 กว่า 2,300 2,200 กว่าอย่างเงี้ยครับจำตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้แต่จะค่อยๆทยอยลดลงนะครับ
6: ครับ
7: ก็ทำให้น้ำที่ลงมาจากเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยลงมาที่อยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลดลงเมื่อลดลงเนี่ยน้ำก็ที่อยู่ในบริเวณท่วมขังหลายๆพื้นที่ก็ลดลงด้วยเช่นกันนะครับก็จะทยอยลดลงแล้วก็ทางฝั่งเขื่อนป่าสักเนี่ยซึ่งปล่อยน้ำลงมาเนี่ยเมื่อมารวมกันที่อยุธยาแล้วก็จะมีผลน้อยลงเช่นเดียวกันน้ำที่ลงมาผ่านอยุธยาอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีเนี่ยก็จะลงมาที่นนปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพนะครับตัวปทุมธานีที่อยู่หลังฝั่งขันกั้นน้ำก็ไม่ข้ามขันกั้นน้ำอยู่ละนะครับนนทบุรีกรุงเทพมหานครริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการระบายน้ำจากกรุงเทพมหานครล

0: แม่น้ำเจ้าพระยาก็ทำได้สะดวกขึ้น
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าน้ำในกรุงเทพมหานครหลายๆคลองเนี่ยก็เริ่มพองเริ่มลดลงไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็ทางกรุงเทพที่ยังมีพื้นที่น้ำท่วมอยู่ก็จะค่อยๆระบายออกมาโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับเขตแถวมีนบุรีแถวลาดกระบังอะไรพวกนี้ครับใช่ครับก็เริ่มลดลงเป็นลำดับนะครับแล้วก็จะมีการกั้นพื้นที่แล้วก็ระบายน้ำออกมาเรื่อยๆเพื่อให้หลายๆพื้นที่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะครับรวมถึงถนนสัญจรเนี่ยก็ส่วนใหญ่เกือบ 100% ละที่กลับมาปกติครับ
1: คร
0: ับ ในส่วนของภาคตะวันตกเนี่ยก็กาญจนบุรีก็เริ่มลดลงครับน้ำเริ่มลดลงแล้วน้ำที่เข้ามาในเขื่อนกาญจนบุรีเริ่มลดลงปลายน้ำแม่กลองก็เริ่มน้ำลดลงละนะครับเราเฝ้าระวังฝนอาทิตย์หน้าที่มาที่ภาคตะวันตกเป็นส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะเพชรบุรีก็ได้มีการเตรียมการเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เตรีย
1: ม
0: การเฝ้าระวังไว้จะมีที่หนักอยู่ปัจจุบันนี้ก
1: ็คือ
0: ฝั่งตะวันออก
1: น
0: ครนายก
1: ครับ
0: ปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราซึ่งทั้ง3ที่เนี่ยยังปริมาณน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยออกสู่ทะเลช้าก็ได้มีการดำเนินการนำกองทัพเรือก
1: ับ
0: กรมชลประทานก็ได้เข้าไปติดตั้งเครื่องระบายน้ำสูบน้ำเครื่องเหมือนกับเครื่องผลักดันน้ำนะครับ
1: ครับ
0: ครับก็พยายามทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีการวางแผนมีการพูดคุยกันว่าเราไม่สามารถให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยท่วมอยู่ในน้ำหลายวันได้ก็จะอาจจะมีการกั้นพื้นที่เพื่อสูบน้ำออกลงสู่พื้นที่พวกพื้นที่รับน้ำนะครับที่เป็นทุ่งต่างๆแต่ว่าชุมชนเนี่ยจะอยากจะให้กลับมาเร็วที่สุด
1: ครับ
0: ครับผมอันนี้เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็ในภาพรวมคือทั่วประเทศดีขึ้นแต่มีที่ให้เฝ้าระวังอยู่ก็คือช่วงภาคใต้เพราะว่าในช่วงเนี้ยพออากาศภาคอื่นเริ่มเย็นเนี่ยภาคใต้ฝนจะตก
1: ฝนจะตกใช่ครับ
0: ครับก็มีการให้ประกาศให้เฝ้าระวังแต่ภาคใต้จะต้องระวังพวกน้ำป่าไหลหลากและน้ำป่าทนเข้ามาในเมืองครับผม
1: ครับนี่ก็เห็น
0: ภาพเฝ้าระวังเรียบร้อย
1: ครับเรื่องของการเยียวยาบ้างครับการเยียวยาการฟื้นฟูตรงนี้เป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่ามีการเปิดลงทะเบียนเรื่องของการดูแลเยียวยาพี่น้องแล้วตอนนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับก็อย่างแรกคือเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยก็ได้มีการเก็บขยะมีการดำเนินการบริกคินนิ่งในพื้นที่ที่น้ำหายแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการเยียวยาโดยการที่ให้เงินช่วยเหลือนะครับก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนนะครับในช่องทางลงทะเบียนคือทางรัฐนะครับทีนี้ระบบของการลงทะเบียนเนี่ยก็คือว่าพอลงทะเบียนเสร็จแล้วข้อมูลที่ลงไปอะครับจะถูกส่งเข้าไปในพื้นที
1: ่
0: ก็คือให้อบต.เทศบาลแล้วก็จังหวัดในพื้นที่เนี่ยตรวจสอบข้อมูลเมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วครับก็จะส่งมาถึงปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ครับ
0: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะรวบรวมนะครับในทุกสัปดาห์ก็จะส่งเข้าไปที่ธนาคารออมสินซึ่งมีเงินเราโอนไปไว้รออยู่แล
1: ้
0: วอ๋อ
1: ไปรออยู่แล้ว
0: ใช่ครับธนาคารออมสินเนี่ยก็จะตรวจสอบครับว่าเอ๊ะรายชื่อที่ให้มาเนี่ยเลข13หลักผูกกับพร้อมเพย์ไว้หรือยังบัญชีที่ผูกไว้มีความเคลื่อนไหวสถานะบัญชียังสามารถใช้ได้หรือไม
1: ่ครับ
0: ใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน3วันก็จะมีการโอนเงินแต่ข้อมูลของปภ.เมื่อเช้าเนี่ยครับจะมีการโอนเงินรอบแรกเนี่ยภายในวันศุกร์นี
1: ้
0: ครับก็แสดงว่าพื้นที่ที่มีการรับรองโดยจังหวัดแล้วก็ส่งมาที่ปภ.แล้วแล้วก็ส่งไปที่ธนาคารออมปัจจุบันอยู่ที่ธนาคารออมสินแล้วอะครับก็จะโอนให้กับผู้นำประชาชนที่ประสบปัญหาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้คือว่าอย่างแรกครับเช็คเรื่องของสถานะพร้อมเพย์ครับว่ามีการลงทะเบียนแล้วมีการผูกกับเลขบัตรประชาชนแล้วนะครับอันที่สองคือเรื่องของการลงทะเบียนทางรัฐเนี่ยถ้าลงไปแล้วนะครับก็ติดตามสถานะได้นะครับรวมถึงติดตามได้ที่ท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่ที่แต่ละคนอยู่อันนี้เป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐก็คือ 9,000 บาทแรกคือ 9,000 บาทเป็นเงินจากงบกลางสำหรับเยียวยา
1: ครับ
0: ทีนี้มันจะมีเงินก้อนหลังที่เป็นเงินซ่อมแซมบ้านเงินซ่อมแซมบ้านเนี่ยก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งซึ่งก็จะมีเรื่องของการถ่ายรูปบ้านหรือว่าต้องมีการสำรวจเนี่ย รงนี้ก็จะเป็นท้องถิ่นเข้าไปสำรวจครับอันนี้ก็อาจจะได้ที่หลังหน่อยแต่ว่าก้อนแรกอะ 9,000 จะได้เร็ว
1: ครับก็จะโอนผ่านพร้อมเพย์เลยตอนนี้ไปรออยู่ที่ออมสินถูกไหมครับ
0: ใช่ใช่ 9,000 บาทเนี่ยได้ผู้เช่าครับ
1: ครับ
0: ผู้เช่าด้วยถ้าเป็นผู้เช่าบ้านนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าเงินทดลองราชการ
1: ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเบิกจ่ายไปที่ท้องถิ่นแต่ละที่ก็เหมือนที่กรุงเทพมหานครนะครับที่เขาให้ลงในส่วนของกรุงเทพมหานครเองด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือทำมาหากินเรื่องของ
1: ซ่อมแซม
0: บ้านเครื่องใช้ในบ้านที่เสียหายตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเบิกจ่ายเข้าไปที่ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่วันนี้แล้วก็เมื่อวานด้วยได้มีการกำชับว่าเรื่องของการเก็บเอกสารที่มีความเข้าใจผิด
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าตั้งแต่น้ำท่วมโคนท่วมที่เชียงรายมาที่หาดใหญ่เนี่ย
1: ร
0: ัฐบาลเนี่ยได้ออกประกาศว่าให้ละเว้นการเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆของพี่น้องประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนนะครับเพราะหน่วยงานสามารถหาได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เช่นสำเนาบัตรสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือที่มีแม้กระทั่งพวกอะไรนะโฉนดที่ดินอะไรเงี้ยครับตรงนี้นี่เองก็เป็นสิ่งที่คิดว่าจะได้มีการดำเนินการแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของความขัดข้องเพราะว่าหรือเพราะกรุงเทพมหานครไม่เคยเบิกเงินก้อนนี้มาก่อนก็เลยอาจจะติดขัดนิดหน่อยในการทำความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ก็มีการแก้ไขอยู่ครับ
1: นี่นะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจโดยตรงโดยชัดเจนจากท่านโฆษกด้วยอีกเรื่องนึงครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องของการบิ๊กคลีนนิ่งไปแล้วนะครับเห็นบอกว่ามีเรื่องของศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ด้วยอีกประเด็นนึงน่าสนใจตรงนี้เป็นยังไงครับศูนย์ตรงนี้ครับ
0: ก็ในส่วนของทางอาชีวะทางวิทยาการอาชีพต่างๆเนี่ยก็ได้จัดตั้งศูนย์ครับ เพื่อซ่อมรถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความเสียหายในพื้นที่นะครับก็ถ้าท่านใดมีอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเสียหายมีรถมีพาหนะเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยก็เข้าไปรับบริการที่ศูนย์นี้ในแต่ละพื้นที่ได้ครับ
1: ครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมเนาะสรุปให้สถานการณ์โดยรวมตอนนี้คลี่คลายแล้วยังเป็นห่วงอยู่ก็คือที่ประจีนถูกไหมครับที่นครนายกแล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยก็ดำเนินการในการดูแลพี่น้องประชาชนการเยียวยาการฟื้นฟูต่างๆอยากให้ท่านโฆษกย้ำในประเด็นแรกก่อนในส่วนของการที่รัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยตรงนี้ครับ
0: ก็อุทกภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากภัยธรรมชาตินะครับแม้ว่าจะมีการเตรียมการไว้แล้วเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามบางครั้งภัยธรรมชาติเราก็ไม่สามารถจะหยุดเขาได้จริงๆเรื่องของฝนที่ตกลงมาแต่การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและการช่วยเหลือให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการและเมื่อช่วยเหลือเสร็จแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วเนี่ยการเยียวยาและการฟื้นฟูก็ต้องทำอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาดำเนินใช้ชีวิตใช้ประกอบวิชาชีพได้อย่างปกติได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ครับผมนี่คือประเด็นแรกให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจเรื่องการเยียวยาอีกเรื่องนึงครับเห็นบอกว่ามี medical drone ส่งยาไปถึงผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ตรงนี้เป็นอย่างไรครับท่านโฆษกครับ
0: จริงๆแล้วเรื่อง medical drone เนี่ยก็มีการดำเนินการในหลายพื้นที่โดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเกาะพื้นที่ที่ห่างไกลก็มีการทำมาเป็นระยะหนึ่งละนะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องของไรเดอร์ส่งยาสำหรับคนที่มารับยาไม่ได้แล้วก็ทำเรื่องนี้มานานแล้วเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยแน่นอนว่าคนผู้ป่วยหลายคนจำเป็นต้องใช้ยาต่อเนื่องแต่ว่าไม่สามารถมารับบริการได้นะครับก็มีการใช้ medical drone ซึ่งมีการใช้อยู่แล้วนี่แหละก็มาในพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแต่ละพื้นที่ที่มีน้ำท่วมกระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดหน่วยบริการทางการแพทย์เนี่ยลงไปในแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงมีการแจกจ่ายยาที่จำเป็นแล้วก็ตรวจคัดกรองโรคนะครับในแต่ละพื้นที่ด้วยก็ตรงนี้เป็นงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ทำในทุกพื้นที่ครับผมรวมถึงในพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักก็มีการตั้งโรงพยาบาลสนามมีการย้ายโรงพยาบาลย้ายคนไข้ออกจากโรงพยาบาลที่จะน้ำท่วมนะครับตรงนี้ก็มีการดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
1: ครับผมในส่วนนี้จะขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปในอนาคตอย่างไรบ้างไหมครับ
0: เนื่องจากตรงนี้มีการทำอยู่แล้วไม่ได้เพิ่งทำไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์ส่งยาไม่ว่าจะเป็นเมดิคอลโดรน นะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขทำมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงภัยพิบัติก็มีการทำเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการทำในพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะครับ
1: ก็จะได้ดำเนินการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลต่อไปด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับปิดท้ายก็แล้วกันการเตรียมความพร้อมตอนนี้การประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้สักนิดนึงครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบหน่อยครับท่าน
0: ก็ในการประชุมเนี่ยจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราโม
1: เราเจอเรื่องน้ำท่วม
0: ต้องเจอเรื่องน้ำท่วมเราต้องให้สมาชิกแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดก็เลยไม่ได้มีการโปรโมตอย่างเต็มที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามอยากจะฝากบอกเลยว่างานนี้เนี่ยถ้าเทียบแล้วก็คืองานโอลิมปิกของการร่วมการประชุมครั้งนี้ก็คือระดับหัวกะทิระดับนำในเรื่องของการเงินการคลังระดับโลกที่จะมาคุยกันที่ประเทศไทยทีนี้ง่ายๆที่สุดสำหรับการเป็นเจ้าภาพคือว่าแน่นอนว่าจะมีคนประมาณหมื่นกว่าคน20,000คนเนี่ยเข้ามาที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง
1: ครับ
0: ก็อยากจะขอเชิญพี่น้องประชาชนเนี่ยครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับจะมีคนเข้าไปกินที่ร้านอาหารจะมีคนที่มาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมีการเรียกรถสาธารณะมีการเดินไปเดินมาตามท้องถนนตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนสามารถใช้ความเป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะพวกเขาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสที่จะนำสิ่งดีๆมาสู่ประเทศไทยและอาจจะชักชวนคนมาสู่ประเทศไทยได้เพราะคนพวกนี้มีอิทธิพลในแต่ละประเทศพอสมควรคืออิทธิพลทางความคิดอิทธิพลทางความการเงินแล้วก็การลงทุนที่จะเข้ามานะครับอันนี้คือง่ายที่สุดแต่เรื่องของคนไทยที่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวที่เขาจะเข้ามาเท่านั้นนะครับการลงทุนที่จะเข้ามาการที่เขามาพูดคุยธุรกิจตกลงธุรกิจกันที่ประเทศไทยหรือที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็จะไปมีส่วนร่วมในทุกการพูดคุยเช่นเดียวกันและสิ่งที่เราทำวันนี้ครับก็คือต่อเนื่องจากสิ่งที่รัฐบาลทำมาหรือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับโลกเป็นประเทศที่เป็นจุดเชื่อมโยงทางการเงินการลงทุนแล้วก็ธุรกิจของโลกนี้ในยุคที่โลกเนี่ยมีความขัดแย้งมากมาย
1: ครับ
0: ประเทศไทยเราค้าขายกับใครก็ได
1: ้
0: อันนี้คือสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำไปแล้วก็ที่นายกรัฐมนตรีไปเจอหลายๆประเทศในช่วงที่ผ่านมานี่คือทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีจุดยืนบนโลกนี้ที่ทุกคนอยากจะคบหาและทุกการลงทุนก็จับตามาที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการที่จัดเป็นผู้จัดงานครั้งนี้เราไม่ใช่แค่เป็นสถานที่จัดงานแต่เราเป็นประเทศที่นำทุกคนมาพูดคุยเรื่องของประเทศไทยในเวทีโลกและประชาชนไทยจะได้ประโยชน์ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกการเงินที่เราจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าในประเทศไทยครับ
1: นี่นะครับเป็นความสำคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเห็นบอกว่ามีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆมิติเรื่องกำชับการบริหารจัดการน้ำระบบโทรคมนาคมต่างๆต้องไม่ให้กระทบด้วยการเตรียมแผนอย่างนี้ไว้อย่างไรบ้างครับตอนนี้ครับ
0: ในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการเตรียมการไว้อย่างเรียบร้
1: อ
0: ยสถานที่จัดงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โรงแรมที่พักต่างๆนะครับรวมถึงการตรวจคนเข้าเมืองนะครับการเตรียมการเรื่องรถลายานพาหนะการเตรียมการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทั้งเรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เราเตรียมการไว้ล่วงหน้าเรื่องของสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้ามาร่วมเตรียมการไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
1: ครับผมก็มั่นใจได้
0: เรื่องของการสร้างความประทับใจด้วยนะครับ
1: ครับผมท้ายที่สุดครับคำถามสุดท้ายเลยอยากให้ท่านโฆษกฝากเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามอยู่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกกับการประชุม IMF World Bank ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับในสัปดาห์หน้านี้หน่อยครับท่านครับ
0: ก็คือ IMF Worldเนี่ยเป็นการประชุมที่เราคิดมาก่อนว่าคนไทยจะได้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผลประโยชน์ที่จะเกิดกับคนไทยคือ นักลงทุนต่างประเทศผู้คนที่ทำงานเกี่ยวด้านเงินการเงินการคลังต่างประเทศเนี่ยก็จะเข้ามาแล้วก็มาพูดถึงประเทศไทยแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยในมุมของนักลงทุนและธุรกิจในการไทยก็จะแสดงจุดยืนในชัดประเทศผู้นำการคลังและประเทศอื่นมีความเชื่อถือประเทศไทยมากขึ้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันเป็นผู้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่ดีแล้วก็ผลประโยชน์ที่จะตกมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นแค่เป็นเจ้าภาพแล้วให้เขามาประชุม1อาทิตย์แล้วกลับไปแต่1อาทิตย์แล้วที่เขากลับไปแล้วเขาจะสร้างผลประโยชน์กลับมาให้ถึงคนไทยนี่คือสิ่งที่อยากจะชวนทุกคนให้มาเป็นร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยก็จะขอขอบคุณคนไทยที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะช่วยกันทำให้คนไทยได้ประโยชน์ที่สุดสำหรับงานนี้ก็จะเกิดขึ้นครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณหมอเอกนะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่วันนี้มาพูดคุยในประเด็นสำคัญสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบพระคุณมากครับเอาละครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ติดตามกันในทุกๆวันนะครับแล้วก็อัปเดตกันในทุกๆวันเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมครับที่มีการบริหารจัดการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆมิติของทางรัฐบาลด้วยรวมถึง medical drone ส่งยาถึงผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลจากทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีมาอย่างต่อเนื่องปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญและการเตรียมความพร้อมการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนครับก็มีการเตรียมตัวตื่นตัวนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์กันหลายคนก็ติดตามผ่านทางสวทของเราตลอดนะครับรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆช่องทางนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับพูดคุยกันมาส่งกันมาแล้วก็ประสานกันมาเยอะแยะมากมายขอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางรายการของเรานะครับจุดไหนที่ในการส่งเข้ามานะครับก็มีข้อความจากหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปเรื่องของการบูรณาการในทุกๆเรื่องราวนะครับล่าสุดรัฐบาลครับเผยกรมการปกครองได้มีการออกคำสั่งเรื่องของสำนักทะเบียนทั่วประเทศให้มีการยกเว้นลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและก็บัตรประชาชน15วันตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเรื่องนี้น่าสนใจครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจากกรณีสถานการณ์ฝนตกหนักนะแล้วก็มีน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการครับให้ทุกหน่วยนะครับทุกหน่วยงานนะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งกำชับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็ให้พี่น้องกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนล่าสุดครับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตอนนี้มีหนังสือแจ้งจังหวัดทั่วประเทศเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังครับมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยโดยได้มีการกำชับทุกจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการยกเว้นหรือว่าลดค่าธรรมเนียมให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยหากมีเหตุจำเป็นครับสามารถขยายระยะเวลาไปได้อีก 15วันรวมไม่เกิน30วันคุณผู้ฟังโดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครเนี่ยประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนสวทของเราก็มาสื่อสารมาบอกกล่าวมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้มาตรการดังกล่าวครับให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เนี่ยรับทราบนะฮะแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพรัฐบาลครับเคียงข้างพี่น้องประชาชนเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่วิกฤตอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำถุงยางชีพเข้าพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนว่านี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทางด้านของกรมการปกครองก็มีการออกคำสั่งนะครับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นนะครับลดค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั่นเองนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึง Fix It Center นะครับมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงเพราะว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยศูนย์ Fix It Center ครับมีถึง57แห่งมีเพื่ออะไรตรงนี้สำคัญทุกบริการการซ่อมนะครับเรื่องของอาชีวะอาสาจะเข้ามาฟื้นฟูพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากพื้นที่อุทกภัยจุดไหนครับเดือดร้อนรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นั่นแหละมอเตอร์ไซค์โดนน้ำท่วมนะเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดจากน้ำท่วมเครื่องมือประกอบอาชีพนะครับเสียหายจากน้ำท่วมระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับโดยทั้งหมดซ่อมฟรีย้ำนะครับฟังไม่ผิดซ่อมฟรีครับโดยล่าสุดรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีการเปิดโครงการครับเป็นโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งครับเป็นศูนย์ Fix It Center แล้วก็มีจุดบริการอาชีวะอาสา57แห่งคุณผู้ฟังในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับให้บริการทั้งซ่อมสิ่งของนะครับเรื่องของอุปกรณ์ที่จำเป็นหลายคนถามว่าเสียค่าใช้จ่ายเปล่าคุณบอลไม่เสียค่าใช้จ่ายครับซ่อมให้ฟรีนะครับเปิดให้บริการนะครับครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะมีศูนย์พักพิงการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพระบบไฟฟ้าเบื้องต้นงานนี้ครับกิจกรรมนี้ครับจะมีทั้งคุณครูครับแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาอาชีวะนำความรู้นำทักษะเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยรัฐบาลก็ต้องการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังน้ำลดเนี่ยประชาชนเจอเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดนะอุปกรณ์ทำมาหากินเสียหายก็จะมีการเข้าไปซ่อมนะครับตรงนี้ทุกแรงของคุณครูทุกแรงของนักศึกษาคือกำลังใจที่พร้อมจะส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้นะครับอีกเรื่องนึงนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพม.นำทีมพม.ครับไปที่นครพนมพร้อมกับการที่จะดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนต่างๆด้วยนะครับโดยการติดตามผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายสำคัญของพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ของท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีพม.พร้อมกับทีมของพม.นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการส่งมอบความสุขอยู่ดีมีแห้งสู่ผู้สู่คนนะครับที่จังหวัดลงไปในทุกๆพื้นที่นะครับของจังหวัดนครพนมนะครับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางมอบถุงยางชีพนะครับในการดำรงชีวิตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนกิจกรรมส่งมอบสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการมอบเรื่องของสวัสดิการสังคมตามภารกิจของพม.นะครับนอกจากนี้ก็ส่งมอบความสุขตามโครงการบ้านมั่นคงโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับแล้วก็มีผอ.ช.ณโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่นครพนมด้วยนะครับรับฟังความเดือดร้อนนำไปสู่การแก้ไขแล้วก็มีการมอบถุงกำลังใจทั้งเครื่องอุปโภคทั้งเครื่องบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมาดูกระทรวงอุตสาหกรรมกันหน่อยหนึ่งล่าสุดก็เปิดสายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะหมายเลข4ตัว1564พร้อมกับ4มาตรการ บรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยฟื้นฟูกิจการพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยครับหลายๆคนเดือดร้อนกระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการช่วยเหลือทั้งส่งกำลังใจล่าสุดก็เปิดสายด่วนช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้1564กระทรวงอุตสาหกรรมรับแจ้งความช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบการโรงงานต้องบอกเลยนะเห็นภาพหลายๆโรงงานเนี่ยโดนน้ำท่วม SME เดือดร้อนใช่ไหมครับวิสาหกิจชุมชนที่ประสบเรื่องของอุทกภัยก็พร้อมครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเปิดสายด่วน1564นะครับแล้วก็มีการออก4มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องแรกเลยมาตรการแรกครับการฟื้นฟูสถานประกอบการการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัตินะครับที่เดือดร้อนโรงงานไหนน้ำท่วมเอาโทรไปนะครับ1564สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็การช่วยเหลือด้านการเงินนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาตรการพักชำระหนี้3ถึง12เดือนนะครับเติมทุนฉุกเฉินบางคนบอกว่าคุณบอลโอ้ยมันน้ำท่วมนี้หนักมากเลยนะครับอยากได้เงินทุนสักก้อนนึงอ่ะไปสายด่วน1564นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมเขามีการเติมทุนฉุกเฉินมีสินเชื่อด้วยเป็นสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา6เดือนซ่อมแซมฟื้นฟูเครื่องจักรบางโรงงานนะเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยปรากฏได้รับความเสียหายน้ำท่วมนะครับแล้วก็เกิดความเดือดร้อนโทรไปประสานไปติดต่อไปนี่คือ4มาตรการเบื้องต้นนะครับที่กระทรวงอุตสาหกรรมครับออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับทั้งเจ้าของโรงงานนะครับผู้ประกอบการโรงงานทั้ง SME รวมถึงวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากเรื่องราวของอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับหลายคนบอกว่าขอบคุณรัฐบาลมากๆเลยนะครับที่เข้าอกเข้าใจแล้วก็มีมาตรการสำคัญจากทุกๆกระทรวงที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยบอกขอบคุณท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลขอบคุณคณะรัฐมนตรีนะครับขอบคุณรัฐบาลที่ติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เข้าไปในเพจของ NBT Connect ด้วยนะครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ท่านลงพื้นที่ด้วยที่สมุทรปราการไปติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับทั้งเรื่องของภาคการผลิตแล้วก็ภาคการส่งออกด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าโรงงานหลายโรงงานนะครับต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วเนี่ยเดือดร้อนจากน้ำท่วมด้วยนะครับหน่วยงานก็จะมีเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนมีการประสานนิคมอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานการผลิตในจุดที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะมีการพิจารณาเรื่องแนวทางการช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของพี่น้องประชาชนครอบคลุมทั้งโรงงานนะครับที่เดือดร้อนเรื่องของคลังสินค้าคุณผู้ฟังบางทีบางคลังเนี่ยนะครับที่สมุทรปราการก็จะมีโรงงานเยอะบอกเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยไปหาตลาดให้ด้วยนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเรื่องของการดูแลทุกมิติเลยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่วันนี้ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับลงพื้นที่เพื่อไปติดตามความเดือดร้อนในช่วงของการที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับในข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับยังมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันนะครับถงมาทางเพจของเราเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับฝากไปดูจุดนั้นจุดนี้ขอบคุณมากๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันวันนี้อีกหนึ่งเรื่องช่วงท้ายๆของรายการครับต้องบอกว่าหลายๆคนปฏิเสธไม่ได้ว่าติดตามข่าวเรื่องราวของศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นสังคมแล้วก็หลายๆคนบอกเห็นข่าวแล้วคุณบอลก็รู้สึกแบบไม่สบายใจนะครับกับเรื่องราวของศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับล่าสุดเรื่องนี้นะครับท่านนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.สั่ง ข้มเลยครับให้ทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีการเปิด3แนวทางสำคัญทั้งเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์เรื่องของความปลอดภัยของผู้สูงอายุเสริมความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อวานเรื่องของผู้สูงอายุนะครับเรื่องของสถานดูแลผู้สูงอายุต่างๆเรื่องนี้ท่านนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับเปิดเผยถึงเรื่องของประเด็นความขัดแย้งในครอบครัวที่ส่งผลถึงผู้สูงอายุในครอบครัวก็ต้องมีการส่งผู้สูงอายุไปยังศูนย์ดูแลอาจจะเป็นไปทั้งสมัครใจแล้วก็ไม่สมัครใจด้วยตรงนี้ครับกระทรวงพม.ครับก็มีความห่วงใยแล้วก็ได้มีการสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศตอนนี้จากข่าวนะครับก็มีการลงพื้นที่เข้าไปคุณผู้ฟังไปตรวจนะครับไปตรวจมาตรฐานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการอย่างเข้มงวดลงไปเลยครับท่านรัฐมนตรีพม.สั่งทุกจังหวัดลงไปตรวจเลยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับคนพิการต่างๆแล้วก็เตรียมการในการยกระดับดูแลทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตในสถานดูแลผู้สูงอายุสั่งเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยแล้วก็มีการติดตามโดยล่าสุดครับจากข้อมูลคุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจพบว่ามีผู้ใช้บริการครับในสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวก็ได้มีการสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.นะครับที่เป็นประเด็นอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขด้วยต้องมีการประสานกับกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็นำทีมแพทย์ทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับทีมคุณหมอเข้ามาดูแลทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจของทั้งผู้สูงอายุคัดกรองผู้ใช้บริการต่างๆด้วยนะครับมาดูกรอบของพม.นะครับที่ต้องบอกว่ามีการวาง3แนวทางนะครับสำคัญ1กรณีแรกกรณีที่ไม่มีญาติหรือไม่มีครอบครัวรับกลับนะครับก็จะมีการประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมนะครับเรื่องที่2กรณีสามารถที่จะรับกลับครอบครัวได้ก็จะประสานแล้วก็ติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและก็ปลอดภัยกรณีภูมิลำเนาและครอบครัวต่างจังหวัดก็จะทำการประสานพม.จังหวัดครับในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับท่านนิกรโสมกลางก็สั่งเข้มนะครับเข้าไปตรวจทุกศูนย์ในการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศจากกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวที่หลายๆคนนะครับได้มีการติดตามข้อมูลติดตามข่าวกันอยู่แล้วหลายคนก็เกิดความไม่สบายใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามที่เราได้มีการตามข่าวมาโดยตลอดกรณีของอุทกภัยแต่ว่าวันนี้ครับต้องบอกว่าไปในทิศทางที่ดีหลังจากที่ได้มีการโฟนอินในหลายๆสายด้วยนะครับหลังไมค์ก็แจ้งมาน้ำลดแล้วคุณบอลน้ำแห้งแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะครับขอบคุณรัฐบาลที่เรียกว่าดูแลแล้วก็เตรียมที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวต่อไปด้วยทางด้านของจังหวัดสมุทรสงครามครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินก็ขอบคุณชาวบ้านนะครับขอบคุณที่ร่วมไม้ร่วมมือกันอันนี้เห็นความสามัคคีแล้วก็การร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสานะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามต้องบอกว่าท่านติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องก็ขอบคุณประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองในพื้นที่3อำเภอแล้วก็ร่วมกันนะครับนำเรือที่จอดอยู่ตามริมคลองแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยก่อนที่จะมีการติดเดินเครื่องนะครับอยู่กับที่ในช่วงที่จังหวะน้ำลงเพื่อให้แรงใบจักเนี่ยช่วยผลักดันน้ำนะครับผลักดันน้ำคือช่วยกันคนละไม้คนละมือว่างั้นแล้วเราก็จะเห็นถึงความสามัคคีนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่สมุทรสงครามดีขึ้นตามลำดับแนวทางดังกล่าวครับเขาบอกว่าเป็นการระดมพลังจากพี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับรวมถึงจิตอาสาควบคู่กับเครื่องผลักดันน้ำของหน่วยงานภาครัฐโดยจังหวัดก็ได้มีการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนที่ ที่มีเรือโอ้โหเนี่ยช่วยกันเห็นไหมช่วยกันจัดเรือตามจุดนะครับมาแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดนี่นะฮะแล้วก็ดันน้ำเป็นทอดๆเริ่มจากน้ำในส่วนพื้นที่สวนแล้วก็ลำประโดงนะครับออกสู่คลองสาขาจากคลองสาขาเนี่ยก็ออกสู่คลองสายหลักก่อนที่จะออกสู่ทะเลต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับในชุมชนผู้นำชุมชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอบคุณชาวบ้านขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดเครื่องเดินเรือทำงานร่วมกับเครื่องจักรของภาครัฐแล้วก็ผลักดันน้ำเป็นทอดๆนะครับส่งน้ำและท้ายที่สุดครับน้ำก็ลงสู่ทะเลนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในชาวแม่กลองที่ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับติดเครื่องเดินเรือช่วยกันผลักดันน้ำไหลลงสู่ทะเลทำให้เราก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับในทุกวิกฤตอย่างที่บอลบอกตั้งแต่ต้นเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งนั่นก็คือความร่วมใจความร่วมมือความร่วมแรงนะครับที่สมัครสมานสามัคคีแล้วก็ฝ่าฟันในทุกวิกฤตไปได้นะครับสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่ส่งกำลังใจครับให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็ติดตามรายงานนะครับข้อมูลจาก FC Arsenal วันนี้ก็ส่งเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกพื้นที่แจ้งมาว่าตอนนี้ในพื้นที่บางกะปิแห้งแล้วคุณบอลแล้วก็มีบางเขนตอนนี้มีบิ๊กคลีนนิ่งนะครับช่วยกันทำความสะอาดกันอยู่โอ้ข้างบ้านจากที่ไม่เคยคุยกันคุณบอลก็มาจับไม้จับมือในคอนโดไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับจากที่ไม่เคยเจอหน้ากันนะครับเมื่อก่อนก็แบบต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็มาเจอกันแล้วก็มาร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะดูแลเรื่องของสังคมไปด้วยกันด้วยขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายติดตามกันได้ทุกวันครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานมีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าส่งกำลังใจนะครับในหลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารแล้วก็เกาะติดกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้บอลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: โทรดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสทนชได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้ที่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพ รวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งคล่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ได้เรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่า ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
8: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
7: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
10: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงาน

0: ำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานจำกับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้มีผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงนฤมล อุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับจะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจราจรสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้น ไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรและเวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานข้าแต่เทพเจ้าขอเหล่าท่านจงทูลแด่พระมารดาของเราผู้มีพระนามพระแม่มัทสีถ้าพระมารดาต้องการจะติดตามลูกก็ให้รีบติดตามมาทางนี้เร็วๆอย่าไปทางอื่นจะได้พบลูกทั้งสองพระมารดาไปหาผลไม้ในป่ากลับมาไม่พบลูกจะระทมทุกข์ขนาดไหนวันนี้คงหาผลไม้ได้มากจนลืมกลับอาสมคงไม่ทราบว่าลูกถูกพรามใจร้ายผูกไว้แล้วตีเหมือนตีโคถ้าลูกทั้งสองได้พบพระมารดาเสด็จกลับมาจากหาผลไม้ในเย็นวันนี้พระมารดาคงประทานผลไม้กับรวงผึ้งให้พรามพรามนี้กินอิ่มแล้วคงจะไม่พาลูกทั้งสองรีบเดินทางไปแม่จ๋าเท้าของลูกบวมพองแล้วลูกเจ็บเหลือเกินพรามก็ยังเร่งให้เดินไม่หยุดพระธิดากันหาชินาสะอึกสะอื้นร้องไห้รำพันเดินตามพรามไปในสถานที่ต่างๆพระนางเจ้ามัทสีเมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระโอรสและพระธิดาให้พราหมณ์เท่าเป็นทานเกิดมหัศจรรย์มหาปัทภีบรรลือลั่นโกลาหลไปจนถึงพรหมโลกหมู่เทวดาผู้อยู่ในหิมวันตประเทศเป็นประหนึ่งว่าหัวใจจะแตกสลายเพราะได้ยินเสียงร้องไห้รำพันของสองพี่น้องที่ชูชกพราหมณ์พาไปต่างปรึกษากันว่าถ้าพระนางเจ้ามัทสีเสด็จกลับถึงอาสมสถานแต่หัววันพระนางไม่เห็นพระโอรสพระธิดาในอาสมทูลถามพระเวสสันดรทรงทราบว่าพระสวามีพระราชทานให้พราหมณ์ชูชกไปแล้วจะต้องเสด็จตามไปด้วยความรักพระโอรสก็จะประสบทุกข์อยู่กลางป่าอย่างสาหัสเหล่าเทวดาจึงให้เทพบุตร3องค์จำแรงกายเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองไปขวางทางเสด็จพระนางมัทสีไว้แม้พระนางวิงวอนขอทางก็อย่าให้จนกว่าดวงอาทิตย์จะตกดินและจัดการอารักขาพระนางให้ดีอย่าให้สัตว์ร้ายทำอันตรายพระนางได้เทพบุตรทั้ง3ต่างจำแรงกายกลายเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองมานอนหมอบเรียงกันขวางทางที่พระนางเจ้ามัทสีจะเสด็จมาส่วนพระนางเจ้ามัทสีขณะเข้าป่าหาผลไม้ทรงหวั่นพระทัยว่าพระองค์ฝันร้ายจะรีบหาผลไม้แล้วกลับมาอาสมแต่ยังวันขณะเดินเที่ยวหาผลไม้ก็เกิดลางร้ายเสียมหลุดจากพระหัตถ์กระเช้าก็พลัดตกจากบ่าพระเนตรเบื้องขวาก็เขม่นต้นไม้ที่กินผลได้ก็ไม่ค่อยมีส่วนต้นไม้ที่กินผลไม่ได้ก็กลับออกผลมามากมายเต็มไปหมดพระนางหลงทางกำหนดทิศไม่ได้ทรงรำพึงอยู่กลางป่าว่านี่เป็นอย่างไรหนอตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้หรือจะเกิดเหตุไม่ดีอะไรกับเรากับลูกหรือพระสวามีทรงรำพึงกับพระองค์เองว่าเสียมก็หลุดจากมือกระเช้าก็หลุดตกจากบ่าในตาข้างขวาก็เขม่นหาผลไม้ก็ไม่ได้ทิศทั้งปวงก็ฟั่นเฟือนลุ่มหลงพระนางเจ้ามัทสีคำนวณดูเวลาว่าอาทิตย์บ่ายคล้อยแล้วจึงเสด็จกลับอาสมในเวลาเย็นขณะเดินมาตามทางสัตว์ร้ายได้นอนขวางทางพระนางรำพึงว่าอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วอาสมก็ยังอยู่อีกไกลเราจะนำผลไม้ไปให้พระสวามีและลูกทั้งสองได้อย่างไรพระองค์อยู่ที่อาสมเห็นเรายังไม่กลับคงจะปลอบโยนลูกซึ่งกำลังหิวลูกทั้งสองเป็นกำพร้าเข็นใจเคยได้ดื่มนมตามเวลาเคยลุกวิ่งออกไปรับเราใกล้อาสมเหมือนลูกโคอ่อนยืนคอยนมแม่ทางเดินไปอาสมก็มีเพียงทางเดียวด้านข้างมีสระลึกไม่มีทางอื่นแยกไปอาสมครั้นแล้วพระนางทรงยกพระหัตถ์ขึ้นประนมกล่าวว่าข้าขอนอบน้อมพระยาพาละมฤคะผู้มีกำลังมากในป่าท่านทั้งหลายเป็นพี่ของข้าโดยธรรมจงหลีกทางให้ข้าด้วยเถิดข้าเป็นมเหสีของพระเวสสันดรผู้ถูกเนรเทศให้มาอยู่ป่าขณะนี้พระองค์อยู่ในอาสมเพียงคนเดียว
2: คงกำลังปลอบลูกน้อยทั้งสองที่หิวกระหายคอยมองทางข้ากลับมาขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ข้าได้ไปพบลูกทั้งสองดวงอาทิตย์ก็คล้อยลงต่ำนี่ก็เย็นมากแล้วอาสมก็อยู่อีกไกลลูกกำพร้าทั้งสองน่าสงสารคงจะยืนมองทางคอยแม่มารากไม้ผลไม้นี้มีมากและอาหารก็มีไม่น้อยข้าจะให้พวกท่านครึ่งหนึ่งพระมารดาของข้าเป็นพระราชบุตรีและพระบิดาของข้าก็เป็นพระราชบุตรเช่นกันท่านทั้งหลายจงเป็นพี่ของข้าโดยธรรมขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ด้วยเถิดแม้เช่นนั้นเทพบุตรที่จำแรงเป็นสัตว์มาขวางทางก็ไม่ยอมหลีกทางให้รอจนรู้ว่าได้เวลาจึงลุกขึ้นเดินหลีกไปเมื่อสัตว์ร้ายทั้งสามไปแล้วพระนางเจ้ามัตสีจึงกลับมาอาสมอย่างรีบเร่งวันนั้นเป็นวันพระอุโบสถพระจันทร์คืนเพ็ญส่องสว่างไปทั่วผืนป่าเสียงนกกลางคืนแว่วมาจากที่ไกลพระนางเจ้าเสด็จถึงท้ายที่จงกรมไม่เห็นลูกรักทั้งสองซึ่งเคยออกมายืนรอรับจึงรำพึงกับพระองค์เองว่าเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมเต็มไปด้วยฝุ่นเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นยืนรอรับที่นี่แต่วันนี้ทำไมไม่เห็นลูกทั้งสองร่าเริงวิ่งมาต้อนรับค้นชายพกแม่ทำให้แม่ชื่นใจวันนี้ไม่เห็นลูกแม่ทิ้งลูกไว้แล้วออกไปหาผลไม้เหมือนแม่นกออกจากรังเหมือนแม่ราชสีทิ้งลูกไว้ไปหาเหยื่อแม่กลับมาไม่เห็นหน้าลูกรักทั้งสองเห็นแต่รอยเท้าเหยียบย่ำอยู่ตามผืนทรายกองทรายที่ลูกทั้งสองกองไว้ก็ยังเกลื่อนอยู่ไม่ไกลจากอาสมแม่เคยเห็นลูกทั้งสองเอาทรายโปรยเล่นจนกายขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นวิ่งไปรอบๆนี่ผลมะตูมเหลืองที่ลูกเล่นตกอยู่น้ำนมคัดเต็มถันแม่เจ็บจนปวดแต่อกแม่กลับปวดร้าวราวจะแตกเพราะไม่ได้เห็นหน้าลูกเมื่อก่อนอาสมเหมือนมีมหรสพเพราะลูกทั้งสองร่าเริงเล่นกันสนุกสนานแต่วันนี้นี่อย่างไรอาสมช่างเงียบเชียบเสียจริงแม้แต่ฝูงกาก็ไม่มีฝูงนกก็หายไปหรือลูกทั้งสองตายเสียแน่แล้วพระนางมัตสีทรงรำพันเสด็จไปเฝ้าพระเวสสันดรวางกระเช้าผลไม้ลงเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งนิ่งอยู่ลำพังเพียงพระองค์เดียวแต่ไม่เห็นพระโอรสและพระธิดาจึงทูลถามว่านี้อย่างไรกันพระองค์ทรงนิ่งอยู่ได้เมื่อคืนหม่อมฉันฝันร้ายใจก็หวาดหวั่นอยู่ว่าจะเกิดเหตุร้ายแม้ฝูงกาฝูงนกก็ไม่มีลูกทั้งสองหายไปไหนหรือถูกสัตว์ร้ายกัดกินเสียแล้วหรือใครนำลูกทั้งสองไปพระองค์ส่งไปให้เป็นทูตเฝ้าพระศรีพีราชที่กรุงเชตุดรหรือเธอผู้ช่างเจรจาหลับอยู่ในอาสมหรือพากันแอบไปเล่นข้างนอกแล้วพลัดหลงไปแม้พระนางมัตสีจะกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตัดอะไรพระนางจึงกราบทูลว่าเหตุไรพระองค์จึงไม่ตัดกับหม่อมฉันหม่อมฉันมีความผิดอะไรพระองค์เฉยเมยกับหม่อมฉันเช่นนี้เป็นทุกข์ยิ่งกว่าการที่หม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองการไม่เห็นลูกเป็นทุกข์มากอยู่แล้วแต่พระองค์มาเย็นชาไม่ตัดกับหม่อมฉันเช่นนี้ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นถ้าคืนนี้พระองค์ไม่บอกหม่อมฉันว่าลูกไปไหนพรุ่งนี้พระองค์คงจะได้เห็นศพหม่อมฉันเป็นแน่พระเวสสันดรดำริว่าจะให้พระนางมัตสีคลายความโศกพระบุตรด้วยคำหยาบจึงตรัสว่ามัตสีเธอเป็นราชบุตรีมีเกียรติรูปร่างหน้าตาก็งามไปหาผลไม้ตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำทั้งในป่าก็มีพรานดาบทและวิทยาธรท่องเที่ยวอยู่เป็นอันมากใครจะรู้ว่าเธอทำอะไรลงไปหญิงที่ทิ้งลูกเข้าป่าตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำเช่นนี้ไม่มีใครเขาทำกันเธอไม่มีแม้เพียงแต่จะคิดว่าลูกตัวน้อยจะเป็นอย่างไรหรือสามีของตนจะคิดอย่างไรเธอไปป่าแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำอย่างนี้คงเห็นว่าฉันยากเข็ญพระนางมัตสีไม่ได้มีความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าพระสวามีคงเข้าใจผิดที่พระนางกลับมาช้ากว่าเวลาจึงทูลว่าพระองค์ได้สดับเสียงร้องคำรามกึกก้องของราชสีและเสือโคร่งที่มากินน้ำในสระหรือไม่และขณะหม่อมฉันเที่ยวหาผลไม้อยู่ในป่าใหญ่ก็เกิดลางร้ายหลายอย่างเสียมหลุดจากมือกระเช้าที่คล้องอยู่บนบ่าก็พลัดตกหม่อมฉันตกใจกลัวเป็นห่วงพระองค์และลูกๆได้ยกมือขึ้นไหว้ไปทั่วทิศอธิษฐานขอให้หม่อมฉันและพระองค์ตลอดจนลูกๆรอดพ้นจากภัยนี้ขออย่าให้ราชสีห์และเสือเหลืองทำอันตรายเลยหม่อมฉันคิดว่าวันนี้เกิดลางร้ายหลายอย่างทั้งเมื่อคืนก็ฝันร้ายจึงตั้งใจจะกลับเร็วกว่าทุกวัน แต่หาผลไม้ไม่ได้ไปที่ไหนก็มีแต่ผลไม้ที่กินไม่ได้จึงกลับออกจากป่าเย็นไปสำร้ายราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองก็มาขวางทางหม่อมฉันจึงมาจนตกเย็นขอพระองค์ยกโทษให้หม่อมฉันเถิดแม้เช่นนี้พระเวสสันดรก็ไม่ตรัสอะไรกับพระนางพระนางมัตสีรำพันโดยประการต่างๆว่าทำไมไม่ตรัสกับหม่อมฉันบ้างหม่อมฉันนุ่งห่มหนังเสือเหลืองเก็บผลไม้ในป่ามาให้พระองค์และลูกตลอดมาหม่อมฉันฝนขมิ้นทาให้ลูกนำมะตูมสุกเหลืองนี้มาให้ลูกเล่นและเก็บผลไม้มาด้วยหวังว่าจะเป็นเครื่องเล่นของลูกขอเพียงให้พวกเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกพวกเราถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาไม่ใช่เพราะหม่อมฉันรักพระองค์และลูกหรอกหรือพระองค์เห็นลูกบ้างหรือไม่หม่อมฉันเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นพระหูสูตรไว้หรืออย่างไรชาตินี้จึงต้องมาพลัดพรากจากลูกแม้พระนางมัตสีทรงรำพันอยู่อย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตรัสอะไรอะไรด้วยทุกข์ของแม่ครั้นพระเวสสันดรไม่ตรัสอะไรพระนางมัตสีก็หวาดหวั่นใจจึงอาศัยแสงจันทร์ออกเที่ยวตามหาพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปตามสถานที่ต่างๆมีต้นว่าเป็นต้นซึ่งเป็นที่พระโอรสพระธิดาเคยเล่นทรงคร่ำครวญไปตามต้นไม้ที่ลูกเคยนั่งเล่นแต่ก็ไม่เห็นลูกเห็นเพียงตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่ลูกทั้งสองเคยเล่นทิ้งอยู่เกลื่อนกราดจึงเที่ยวตามหาลูกบนภูเขาเมื่อไม่เห็นก็ทรงคร่ำครวญเสด็จลงจากภูเขากลับมาคร่ำครวญอยู่ในอาสมทอดพระเนตรเห็นของเล่นพระโอรสพระธิดาก็ยิ่งร้องไห้คร่ำครวญหนักว่าตุ๊กตาเนื้อทรายทองตุ๊กตากระต่ายตุ๊กตานกเขาตุ๊กตาชมดตุ๊กตาหงตุ๊กตานกกระเรียนตุ๊กตานกยูงขนหางวิจิตรเหล่านี้ที่ลูกทั้งสองเคยเล่นก็ยังอยู่แล้วลูกทั้งสองหายไปไหนจนทำให้ฝูงสัตว์และฝูงนกตกใจออกจากที่อยู่เพราะเสียงคร่ำครวญและเสียงฝีพระบาทของพระนางมัตสีพระนางมัตสีไม่เห็นลูกทั้งสองที่อาสมก็ออกจากอาสมเที่ยวตามหาไปตามป่าอีกครั้งทรงรำพันว่าพุ่มไม้มีดอกและสะโบกขรณีมีนกจากพรากส่งเสียงร้องดารดาษไปด้วยดอกมณฑาและปทุมอุบลรอยลูกทั้งสองมาเล่นยังปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหายไปไหนเมื่อพระนางมัตสีไม่พบลูกจากที่ไหนก็เสด็จไปหาพระเวสสันดรอีกเห็นพระองค์ประทับนั่งมีพระพักเศร้าหมองจึงทูลว่าพระองค์ไม่ได้ออกไปหาฟืนไม่ได้ไปตักน้ำไม่ได้ก่อไฟฉะไหนพระองค์จึงดูอิดโรยอ่อนแรงเศร้าหมองพระองค์เป็นที่รักของหม่อมฉันไม่มีใครที่หม่อมฉันรักยิ่งกว่าพระองค์เมื่อก่อนความทุกข์ยากนานาประการหายไปเมื่อได้อยู่ร่วมกับพระองค์แต่วันนี้แม้หม่อมฉันเห็นพระองค์กลับทำให้เกิดความเศร้าโศกมากขึ้นแม้พระนางมัตสีกราบทูลถึงอย่างนี้พระเวสสันดรก็ประทับนั่งนิ่งอยู่นั่นเองเมื่อพระเวสสันดรเย็นชาไม่ตัดด้วยพระนางก็เต็มแน่นไปด้วยความโศกเศร้าร่างกายสั่นเทิมเสด็จเที่ยวตามหาลูกไปตามที่เคยตามหาครั้งก่อนเมื่อไม่พบก็เสด็จกลับมาเฝ้าพระเวสสันดรอีกกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่พบลูกลูกทั้งสองคงตายแล้วแน่พระนางมัตสีเศร้าโศกเที่ยวตามหาลูกไปตามสถานที่ต่างๆถึง3รอบสถานที่ที่พระนางเจ้าเที่ยวไปตลอดคืนเป็นระยะทางราว15โยชน์ครั้นสว่างพระนางเจ้าเสด็จมาประทับยืนคร่ำครวญอยู่ใกล้ๆพระเวสสันดรเพราะความที่พระนางเสด็จเที่ยวไปตามภูเขาเถื่อนถ้ำป่าไม้และความทุกข์ระทมขมขื่นใจจึงทำให้พระนางหมดแรงสิ้นสติล้มลงใกล้พระยุคลบาทของพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ทรงตกพระทัยมือไม้สั่นเข้าใจว่าพระนางมัตสีสิ้นพระชนจึงรำพึงว่ามัตสีเธอไม่ควรมาตายในป่าแดนไกลหากเธอตายในเชตุดรราชธานีก็ยังจะได้จัดการศพอย่างยิ่งใหญ่รัฐทั้งสองก็สะเทือนถึงกันแต่ตัวเราอยู่กลางป่าแต่เพียงผู้เดียวจะทำอย่างไรได้แม้แต่เสียมที่จะขุดเสาเชิงตะกอนเผาศพก็ยังไม่มีแม้พระองค์จะโศกเศร้าอย่างมากแต่ก็ยังมีสติเสด็จลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าจะดูให้รู้แน่นอนก่อนจึงวางพระหัตตรงหัวใจพระนางมัตสีทราบว่ายังมีความอบอุ่นอยู่จึงนำน้ำจากพระเต้ามา แม้ไม่ได้ถูกเนื้อต้องกายพระนางมาตลอด7 เดือนก็ไม่ทรงใส่ใจว่าพระองค์เป็นบรรพชิตเพราะความเศร้าโศกสงสารพระนางมัตสีทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าซ้อนพระเศียรพระนางมัตสีขึ้นวางไว้บนตักพรมด้วยน้ำลูบพระพักและที่ตรงพระหฤทัยประทับนั่งอยู่ครู่หนึ่งพระนางมัตสีก็กลับได้สติพระนางเจ้าทรงมีหิริและโอตตัปปะลุกขึ้นกราบพระโพธิสัตว์ทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าทูลถามว่าลูกทั้งสองหายไปไหนพระโพธิสัตว์ตอบว่าพี่ให้เป็นทาสพราหมณ์คนหนึ่งไปแล้วพระนางมัตสีทูลว่าพระองค์ประทานลูกให้พราหมณ์ไปเหตุไรจึงไม่ยอมบอกหม่อมฉันให้รู้ปล่อยให้คร่ำครวญเที่ยวตามหาอยู่ตลอดทั้งคืนพระเวสสันดรตรัสว่าพี่ไม่อยากบอกเธอให้รู้ตั้งแต่แรกกลัวจะรับไม่ได้เกิดทุกข์ว่าพราหมณ์เท่าเข็นใจมาขอลูกไปเธออย่ากลัวเลยจงยินดีเถิดเธอจงเห็นแก่ฉันที่ปรารถนาพระโพธิญาณอย่าคร่ำครวญนักเลยเธอคร่ำครวญร้องไห้มากก็ทำให้พี่เจ็บปวดทุกทรมานมากหากเรายังไม่ตายก็คงได้พบลูกทั้งสองสัตบุรุษเห็นยาจกมาขอทานก็ควรให้เธอจงอนุโมทนาการให้บุตรผู้เป็นที่รักยิ่งเป็นทานของพี่พระนางมัตสีทูลว่าหม่อมฉันขออนุโมทนาพระองค์ทรงบริจาคทานแล้วจงทำพระทัยให้เลื่อมใสเบิกบานขอจงทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดครั้นพระนางมัตสีทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรตรัสว่ามัตสีเธอพูดอะไรถึงขนาดฉันให้ลูกที่รักทั้งสองเป็นทานแล้วจิตใจฉันไม่เลื่อมใสความอัศจรรย์ทั้งหลายก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วพระองค์ได้ตรัสเล่าถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พระนางเจ้าฟังพระนางมัตสีเกิดอัศจรรย์และเลื่อมใสการให้บุตรเป็นทานอันเป็นทานสูงสุดของพระเวสสันดรสละพระชายาเพื่อพระโพธิญาณภายหลังจากพระเวสสันดรให้บุตรเป็นมหาทานแล้วท้าวสักกะเทวราชดำริว่าเมื่อวานนี้พระเวสสันดรได้ประทานบุตรแก่ชูชกทำให้เกิดแผ่นดินไหวบัดนี้ถ้าจะมีคนต่ำช้าคนหนึ่งไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระนางมัตสีผู้ทรงพระสิริโฉมมีศีลาจารวัดงดงามเคารพรักพระสวามียิ่งกว่าชีวิตก็จะทำให้พระองค์อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวขาดผู้ปฏิบัติอย่ากระนั้นเลยเราจะแปลงเป็นพราหมณ์ไปขอพระนางมัตสีให้พระองค์บริจาคยอดแห่งทานบารมีพระองค์จะได้ไม่บริจาคพระนางมัตสีให้ใครแล้วถวายพระนางคืนให้ครั้นรุ่งเช้าอาทิตย์อุทัยแล้วท้าวสักกะเทวราชจึงแปลงเป็นพราหมณ์ชรางกเงื่อนไปปรากฏให้สองกษัตริย์เห็นแต่เช้าแล้วตรัสปฏิสันถานถามถึงการเป็นอยู่พระเวสสันดรตรัสว่าพระองค์ทั้งสองอยู่สุขสบายดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใดในป่าใหญ่แม้จะมีสัตว์ร้ายมากมายแต่ก็ไม่ทำอันตรายเมื่อพระองค์ไม่อยู่ป่ามีชีวิตลำบากตลอด7 เดือนเพิ่งจะเห็นพราหมณ์เป็นคนที่สองท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้ามาข้างในเถิดเชิญท่านเลือกทานผลไม้แต่ที่ดีๆดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนพระเวสสันดรทำปฏิสันถานพราหมณ์อย่างนี้แล้วจึงตรัสถามถึงสาเหตุที่เข้ามาป่าใหญ่ท้าวสักกะเทวราชทูลว่ามาที่นี้เพื่อขอพระนางมัตสีอัครมเหสีของพระองค์เมื่อท้าวสักกะเทวราชในคราบพราหมณ์ชราทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรมิได้ตรัสว่าเมื่อวานนี้อาตมาได้ให้ทานลูกแก่พราหมณ์ไปแล้วถ้าให้พระนางมัตสีอาตมาจะต้องอยู่ในป่าเพียงคนเดียวแล้วจะให้มัตสีแก่ท่านได้อย่างไรพระองค์ไม่ทรงหดหู่ลังเลขัดเคืองราวกับจะยังภูผาให้บรรลือลั่นตรัสว่าอาตมาให้สิ่งที่ท่านขอด้วยความยินดีโดยไม่หวั่นหวั่นครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรทรงจับพระกรพระนางมัตสีด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งจับพระเต้าน้ำด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งหลั่งน้ำลงในมือพราหมณ์ได้พระราชทานพระนางมัตสีแก่พราหมณ์เมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระนางมัตสีให้พราหมณ์เป็นทานได้เกิดความมหัศจรรย์ขนลุกพองสยองกล้าวแผ่นดินได้กำปนาดหวั่นไหวแม้พระนางมัตสีก็ไม่ได้แสดงอาการกริ้วพระสวามีไม่แสดงอาการขุ่ยเขินไม่กันแสงแต่ยินดีในการให้ทานของพระสวามีพระเวสสันดรคิดว่ามัตสีจะเป็นอย่างไรจึงทอดพระเนตรดูพระพักของพระนางพระนางมัตสีจึงทูลถามว่าพระองค์มองดูหน้าหม่อมฉันทำไม หม่อมฉันเป็นชายาของพระองค์ตั้งแต่ยังรุ่นสาวพระองค์เป็นพระสวามีชื่อว่าเป็นเจ้าของหม่อมฉันพระองค์ทรงประสงค์จะพระราชทานแก่บุคคลใดก็จงพระราชทานตามพระประสงค์จะทรงขายหรือจะทรงค่าเสียก็ได้เมื่อสละพระชาลีราชโอรสพระธิดากัณหาชินาราชกุมารีและพระนางมัตสีพระเวสสันดรไม่ได้คิดเสียดายเลยเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้นไม่ใช่ว่าพระองค์เกลียดชังลูกทั้งสองไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รักพระนางเจ้ามัตสีจึงให้เป็นทานแต่เพราะพระองค์รักพระสัพพัญญุตญาณยิ่งกว่าจึงได้ให้บุตรธิดาและพระชายาผู้เป็นที่รักเป็นทานเพื่อพระโพธิญาณพร8ประการท้าวสักกะเทวราชทราบอัธยาศัยอันประณีตของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์จึงชมเชยว่าพระองค์ทั้งสองชนะข้าศึกทั้งมวลทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ได้แล้วปัตตภีบรรลือลั่นส่งเสียงสาธุการกึกก้องไปถึงสวรรค์สายฟ้าก็แปรปราบไปโดยรอบเกิดเสียงโกลาหลประหนึ่งเสียงภูเขาถล่มทลายหมู่เทพทั้งพระอินทร์พระพรหมพระประชาบดีพระจันทร์พระยมและท้าวเวสสุวรรณมหาราชต่างอนุโมทนาว่าพระองค์ทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งทำของสัตบุรุษเป็นสิ่งที่อสัตบุรุษทำได้ยากภพภูมิที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษแตกต่างกันอสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่นรกส่วนสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่สวรรค์การที่พระองค์เสด็จประทับแรมอยู่กลางป่าได้ให้พระโอรสและพระมเหสีเป็นทานนี้จะทำให้พระองค์สำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาท้าวสักกะเทวราชดำริว่าไม่ควรจะชักช้าควรถวายพระนางมัตสีคืนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าข้าพระองค์ขอถวายพระนางมัตสีคืนแด่พระองค์เพราะพระองค์ทั้งสองมีฉันทะอัธยาศัยเสมอกันพระองค์ทั้งสองเป็นกษัตริย์สมบูรณ์โดยสายโลหิตทั้งฝ่ายพระมารดาและพระบิดาถูกเนรเทศให้มาอยู่อาสมในราวภัยนี้ขอจงบำเพ็ญบุญกุศลตามสมควรเถิดแล้วบอกว่าพระองค์เป็นพระอินทร์ขอให้เลือกรับพร8ประการครั้นท้าวสักกะจอมเทพตรัสอยู่อย่างนี้แล้วก็รุ่งเรืองเปล่งปลั่งด้วยร่างทิพย์สถิตอยู่ในอากาศพระเวสสันดรตรัสว่าข้าแต่ท้าวสักกะถ้าพระองค์จะประทานพรขอพระชนกทรงยินดีรับหม่อมฉันกลับจากป่าสู่พระราชนิเวศครองราชสมบัติตามเดิมนี้เป็นพรข้อที่1หม่อมฉันไม่ชอบการฆ่าคนแม้มีนักโทษทำผิดร้ายแรงขอให้สามารถช่วยเขารอดพ้นจากโทษประหารชีวิตนี้เป็นพรข้อที่2คนที่อยู่ในวัยแก่คนหนุ่มและคนกลางคนเหล่านั้นพึงอาศัยหม่อมฉันเลี้ยงชีพข้อนี้เป็นพรข้อที่3หม่อมฉันไม่พึงล่วงเกินภรรยาคนอื่นพอใจแต่ในภรรยาของตนอย่าตกอยู่ในอำนาจสตรีนี้เป็นพรข้อที่4ขอให้บุตรของหม่อมฉันที่พลัดพรากไปนั้นมีอายุยืนจนได้ครองราชสมบัติขอให้เขาครองแผ่นดินโดยธรรมนี้เป็นพรข้อที่5ขอให้หาอาหารได้โดยไม่ลำบากทุกวันนี้เป็นพรข้อที่6เมื่อหม่อมฉันบริจาคทานทรัพย์สมบัติอย่าได้หมดสิ้นไปแม้บริจาคแล้วก็อย่าได้เดือดร้อนในภายหลังขณะกำลังบริจาคก็ขอให้จิตใจผ่องใสนี้เป็นพรข้อที่7เมื่อหม่อมฉันตายแล้วขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งขออย่าได้เกิดอีกนี้เป็นพรข้อที่8ท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่าไม่นานนักพระบิดาของพระองค์จะเสด็จมารับพระองค์ส่วนพระโอรสและพระธิดาก็อย่าทรงเป็นห่วงครั้นท้าวสักกะเทวราชประทานโอวาทอย่างนี้แล้วก็เสด็จกลับทิพยสถานของพระองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพราหมณ์ชูชกพาพระชาลีและพระกัณหาชินาทั้งสองพระองค์เดินทางไกลถึง60โยชน์เหล่าเทพยดาได้อารักขาพระกุมารทั้งสองพระองค์ตลอดเส้นทางในระหว่างการเดินทางเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคตชูชกก็ผูกพระกุมารทั้งสองไว้ที่ก่อไม้ให้บรรทมที่พื้นดินตนเองขึ้นต้นไม้นอนที่วางคาคบกิ่งไม้เพราะกลัวสัตว์ร้ายในขณะนั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งแปลงเป็นพระเวสสันดรและเทพธิดาองค์หนึ่งแปลงเป็นพระนางมัตสีมาแก้มัดพระกุมารทั้งสองออกนวดพระหัตถ์และพระบาทให้ส่งน้ำแต่งตัวแล้วให้เสวยอาหารทิพย์ให้บรรทมบนที่นอนทิพย์พออรุณขึ้นก็เอาเครื่องพันธนาการผูกไว้ตามเดิมและอันตรธานหายไปพระราชกุมารทั้งสองพระองค์ไม่ได้เจ็บป่วยแต่อย่างไร เสด็จไปด้วยการอนุเคราะห์ของเทวดาอย่างนี้ครั้นสว่างแล้วชูชกลงจากต้นไม้พาพระกุมารทั้งสองเดินทางต่อไปมุ่งหน้าสู่กาลิงครัตจนมาถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งไปกาลิงครัตอีกทางหนึ่งไปกรุงเชตุดรเทวดาดลใจให้ชูชกเห็นทางไปกรุงเชตุดรเป็นทางไปกาลิงครัตชูชกจึงนำสองกุมารเลือกเดินทางมุ่งหน้าไปกรุงเชตุดรด้วยเข้าใจว่าเป็นทางไปแคว้นกาลิงครัตลัดเลาะไปตามเชิงภูผาที่เดินไปได้ยากจนลุกเข้าเขตกรุงเชตุดรใกล้รุ่งวันนั้นพระเจ้าสนชัยฝันว่าพระองค์ประทับนั่งในท้องพระโรงขณะนั้นมีชายคนหนึ่งผิวดำหน้าตาเหี้ยมเกรียมนำดอกบัวสองดอกมาวางไว้ในพระหัตถ์พระองค์รับดอกบัวทั้งสองดอกไว้ประดับที่พระกันทั้งสองข้างละอองเกสรดอกปทุมสองดอกร่วงลงบนอกของพระองค์พระเจ้าสนชัยตื่นบรรทมทรงคุ้นคิดถึงความฝันจึงตรัสเรียกพราหมณ์มาทำนายพวกพราหมณ์ทูลพยากรณ์ว่าพระประยุรญาติผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ที่จากไปนานจะกลับมาพระเจ้าสนชัยสดับคำพยากรณ์นั้นแล้วทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งทรงสนานพระเศียรและเสวยพระกยาหารตั้งแต่เช้าตกแต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งในท้องพระโรงเทวดาดลใจให้พราหมณ์ชูชกนำพระกุมารมายืนอยู่ที่ท้องสนามหลวงขณะนั้นพระเจ้าสนชัยคอยทอดพระเนตรดูหนทางที่มาสู่ท้องสนามหลวงอยู่ตลอดเวลาทรงมีใจจดจ่ออยู่ว่าจะมีใครมาทรงเห็นพระกุมารทั้งสองพระองค์แต่ไกลจึงตรัสถามข้าราชบริพารว่านั่นใครกันหน้าตางดงามยิ่งนักคนหนึ่งคล้ายชาลีคนหนึ่งคล้ายกันหาหลานเราทรงรับสั่งอำมาตย์คนหนึ่งให้ไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาอำมาตย์คนนั้นไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาเบื้องพระพักพระเจ้าสนชัยทอดพระเนตรเห็นหลานถูกพราหมณ์ผูกมือจูงมาก็เศร้าโศกยิ่งจึงตรัสถามพราหมณ์ชูชกว่าพราหมณ์ท่านนำเด็กทั้งสองคนนี้มาจากไหนวันนี้จึงได้มาถึงเมืองของเราแล้วท่านจะไปไหนต่อชูชกกราบทูลว่าพระเวสสันดรพระราชทานพระราชโอรสทั้งสองให้ข้าพระบาทนับแต่ข้าพระบาทได้พระราชกุมารพระราชกุมารีมานับได้15ราตรีเข้าวันนี้พระเจ้าสนชัยตรัสว่าไหนท่านพราหมณ์ลองว่าไปท่านพูดอย่างไรพระเวสสันดรจึงประทานลูกให้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าท่านได
3: ้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมที่เวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเป็นผลงานของแบรนด์สิริวัณวรีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งแรงใจและพลังเชียร์แก่นักกีฬาไทยด้วยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกในการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ซึ่งมีผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับผู้บริหารนิตยสารฟอร์บและร่วมเสวนากับนายสตีฟฟอร์บเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลกซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุดไทยสู่เวทีโลกณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเตรียมพร้อมการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้
2: นางสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเ พื่อสร้างการรับรู้รองรับการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกโดยในวันที่10ตุลาคมนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 11,600 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
3: ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกลุ่มอาสาพลเมืองอุ้มผางได้นำประชาชนจิตอาสาผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ดิเรกตินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายรมดลฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงณวัดกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งนี้มีวิทยากรสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่จิตอาสาจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจและประณีตเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนโดยอำเภอกระทู้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามกำลังศรัทธาอาทิวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสืบสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดตรังรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: จังหวัดตรังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้พระราชทานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานับประการนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นและยังความสุขให้กับประสบกรณิกรหลายอำเภอในจังหวัดตรังจึงได้รวมพลังจิตอาสาเร่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอปะเหลียนนายพระเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณวัดท่าพญาโดยตั้งเป้าประดิษฐ์กว่า 30,000 ดอกเป็นดอกกุหลาบสำหรับใช้เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และความจงรักภักดีขณะที่ดอกสีตรังดอกไม้ประจำจังหวัดตรังจะถูกนำไปใช้เป็นรูปแบบช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนฟื้นตัวได้โดยเร็ว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันเร่งเยียวยาประชาชนครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายรถยนต์การลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อและประกันภัยทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยและเร่งรัดการเคลมประกันด้านที่อยู่อาศัยสคบ.กำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยการซ่อมแซมใหญ่จากเขตสุดวิสัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดมาตรการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนปัญหาตั๋วเดินทางและที่พักสคบ.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเที่ยว

0: ดำรงชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนกรณีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปรับปรุงระบบโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยและเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายยืนยันว่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย43โครงการ 76,800 หน่วยพร้อมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูและวางแนวทางป้องกันในระยะยาว
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทร์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกจ่ายปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการแนะนำการฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดด้วยหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
3: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง15ปีเดินหน้าบริหารคลื่นความถี่เพื่อประชาชน
4: นายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากสทช.ทำหน้าที่บริหารจัดการคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลงานสำคัญได้แก่การจัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ยุค 3G ถึง 5G และขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลรวมถึงกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิทัลและมาตรฐานการออกอากาศขณะเดียวกันกสทช.ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางการสื่อสารทางการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวงการลงทะเบียนซิมการกำกับอัตราค่าบริการและการจัดระเบียบสายสื่อสารสำหรับการดำเนินงานต่อไปกสทช.ยืนยันเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเร่งรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนันทภาสันตุ้มรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน

0: เราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ขณะนี้เวลา 20:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมมยองชอนนักวิเคราะห์กิจการระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีการขายอาวุธยุทโธปกรณ์และให้การสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันนายคิมมยองชอนยังเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรที่จะเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่แข็งแกร่งเพื่อความมั่นคงของไต้หวันหรือไม่ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไต้หวันได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16V Block 70จำนวน2ลำจากทั้งหมด66ลำที่สั่งซื้อกับสหรัฐในปี2562เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันเกาะไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามจากทหารจากจีนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลโทเบนจามินทีวัตสันผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐในจังหวัดโอกินาวะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามทหารทุกนายออกจากฐานทัพในจังหวัดโอกินาวะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5 นาฬิกาเป็นเวลา30 วันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่9 ตุลาคมนี้พร้อมกันนี้ยังสั่งห้ามทหารทุกนายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา48 ชั่วโมงและเข้าร่วมการอบรมระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุนาวิกโยธินสหรัฐรายหนึ่งก่อคดีฆาตกรรมและปล้นชิงทรัพย์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย39 ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาวะเมื่อวันที่3 ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจในญี่ปุ่นเป็นวงกว้างสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐรายงานว่ารัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออกของสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย 1,004 รายและเสียชีวิต5รายขณะที่มีผู้ป่วยโรคหัดดังกล่าวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราว198 รายซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบกว่า30 ปีสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันให้ครบ2 เข็มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตสูงสุดถึง97%ทั้งนี้สหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,887 รายส่งผลให้รัฐนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนชนบทมีผู้ป่วยโรคหัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความกังวลด้านการสาธารณสุขต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาซึ่งถือเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่ในการลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าทัพฟ้าขาวเอาชนะทีมชาติเบนิน3-0โดยในเกมนี้เมสซี่มีส่วนร่วมกับทั้ง3 ประตูทำไป1 ประตูและ2 แอสซิสต์ปิดฉากเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอย่างสวยงามสำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทัพฟ้าขาวรวม208 นัดทำได้126 ประตูและ69 แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2 สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1 สมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10 คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU ฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทโดยมีบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2 เหรียญทอง1 เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100 เมตร200 เมตร และวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรรวมถึงวิวกุลวุฒิวิทิสารจากแบดมินตันชายเดียวเจรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาพัทรบุญซ่อนจากมิกมาเชียลอาร์ตส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณจากคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาถสิงห์ฉลาดจากยูยิทสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสหญิง5คนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก2026บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ประหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนำโดยลลนาธาราฤดีและมนัชยาสว่างแก้วพร้อมด้วยอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคล่อและเพียงทานผลิพืชโดยพิจารณาจากอันดับโลก WTA ล่าสุดและถือเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของไทยอีกด้วยสมาชิกยูโรลีกลีกบาสเกตบอลชั้นนำของยุโรปปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก NBA ในการควบรวมลีกเพื่อจัดตั้ง NBA ยุโรปหลังการประชุมที่เล็กโคโมประเทศอิตาลีโดยสโมสรสมาชิกมองว่าข้อเสนอของ NBA ซึ่งนำโดยอดัมซิลเวอร์ให้ผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมและอาจกระทบต่อวัฒนธรรมของบาสเกตบอลยุโรปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ช่วงเวลา 20:30 นถึง 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะในค่ำคืนนี้ก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะทำไมถึงใช้ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะจะเป็นผ่าน2ใบนะคะที่วางซ้อนกันผ่านด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนผ่านใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะสำหรับการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะเย็นย่ำค่ำคล้อยอาทิตย์อัสดงหลบหลู่แสงท้องฟ้าหม่นมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลางอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแปลบปราบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายจวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไหวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดเข้าห่อคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกกลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราราว10ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนเจียนจะมืดค่ำอยู่รำรอพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกาศออกเสียงตามสายเรียกลูกบ้านให้มาต้อนรับขับสู้ค่อยๆไหลรวมกันมาทีละคนสองคนจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ปั่นจักรยานมากระเตงลูกแนบเอวมาแบกจอบแบกเสียมเพิ่งกลับมาจากทำไร่ไถนาก็มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาคล้ายกำลังมองดูตัวประหลาดผู้ใหญ่บ้านผอมบักโกรกผมสีดอกเหล้าผ้าขาวม้าเขียนเอวเดินนำหน้าพาไปยังที่พักกลิ่นหอมแป้งเย็นโชยออกมาจากตัวแกอาจารย์นอนได้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามชี้ไปทางอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเอกาโดดเดี่ยวอยู่ในวงล้อมของต้นโพได้ครับผู้ใหญ่ได้ครับผมตอบในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจนักศึกษาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเหลียวมองหน้ากันเลิกลักมันฉุกละหุกไปหน่อยผมเลยไม่ได้ตะเตรียมอะไรไว้รอท่านอาจารย์เรื่องนั้นผมก็ใจครับผู้ใหญ่สบายใจได้เขาพยักหน้ายิ้มน้อยๆแล้วก็ออกเดินมุ่งหน้าไปยังอุโบสถผมออกเดินตามเสียงประตูดังเอี๊ยดอาร์ตลากยาวไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดดับๆวิบวิบวับๆก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสักสองสามโมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกผงกหัวรับคำถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

นพรั่งพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับพรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหตุกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

ย่ำรุ่งตีนฟ้าเปิดเสียงไก่ก่งคอขันขันหลวงปู่ขาปรากฏตัวพร้อมกับแสงเรืองรองอบอุ่นในยามเช้าสองมืออุ้มบาทก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานให้ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

ราวๆ2 โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านมาตามนัดหมายโบกมือส่งยิ้มมาให้แต่ไกลคณะทำงานของเราเตรียมตัวรอท่าอยู่ก่อนแล้วพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์สนามบนพื้นดินเฉิดแฉะเจิ่งนองไปด้วยน้ำต้นไม้สองข้างทางแตกยอดอ่อนเขียวขจีตื่นขึ้นมารับรู้การมาถึงของหยาดน้ำฝนเมื่อเดินตัดถนนผ่านกลางหมู่บ้านออกมาเข้าสู่ถนนดินแดงไม่ไกลจากที่พักมากนักเดินเท้าราวๆ20 นาทีก็มาถึงจุดหมายตรงหน้าของเรามีเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณหลายชนิดโผล่พ้นดินหมาดชื้นขึ้นมาให้เห็นแตกหักบิดเบี้ยวไม่ได้รูปมีรอยของรถตักดินเป็นทางยาวมีรอยของรถไถปรากฏไปทั่วก่อนหน้าผมจะมาถึงมีคนมาขุดไปกี่มากน้อยแล้วผู้ใหญ่ผมถามผู้ใหญ่แกหันหน้ามาหาผมพร้อมกับเกาหัวแกลกๆก็พอสมควรเลยอาจารย์ผมห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังแกชี้ดูป้ายที่ปักไว้อาจารย์ดูโน่นสิมันเขียนว่าห้ามเข้ามาขุดหาของเก่าเด็ดขาดอะไรเทือกนั้นแล้วมีใครฟังไหมล่ะผมรุกไล่ถามไม่มีแกตอบสั้นๆห้วนๆผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชาติเป็นของล้ำค่าผมเหน็บเข้าให้เบาๆผู้ใหญ่บ้านถอนใจเฮือกใส่หน้าแบบหมดอะไรผมถามถึงสภาพพื้นที่ให้รู้คร่าวๆถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อจะได้วางแผนทำการขุดสำรวจเพิงพักถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเป็นมดงานชั้นดีปักเขตแดนไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายผมจัดแต่งขันห้านำดอกไม้ธูปเทียนจุดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เคยทำชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาชะเง้อชะแงะดูการทำงานของเรามองหน้ามองหลังขมวดคิ้วพูดคุยกัน2-3 คำอย่างแกนๆแล้วก็เดินจากไปผมจำได้ว่าคณะทำงานขุดตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของนักศึกษาคนหนึ่งเขาพบกับวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างเข้าอาจารย์ครับรบกวนมาดูทางนี้หน่อยครับเขากวักมือเรียกตื่นเต้นจนตัวแทบจะลอยขึ้นจากพื้นมันเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคน2 คนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ใน2 ตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่าง
มีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนเนี้ยผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าตลอดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกัน

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและในอำเภอองครักษ์เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบพร้อมพิจารณามาตรการภาษีฟื้นฟูการผลิต
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการจากการพูดคุยกับผู้บริหารพบว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันโดยในระยะสั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ พื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนระยะกลางและระยะยาวจะนำข้อเสนอภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายปุริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดยะลาเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลส่งผลให้รถจักรยานยนต์ล้มหลายคันด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือน8อำเภอรับมือภัยพิบัติตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี
8: ้เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำเป็นจำนวนหลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ถนนผังเมือง4ซอย6ว่ามีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงในขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อำรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันกลับมาพบกับท่านผู้ฟังวันพุธเชนันแก้วกล่ำค่ะมาพบกับท่านผู้ฟังพร้อมกับเรื่องราวดีๆสาระดีๆเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ค่ะมีเรื่องราวจากกรมการพัฒนาชุมชนก่อนหน้านี้เขาเปิดตัวหนังสือค่ะชื่อนารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาซึ่งทางด้านของนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านได้เป็นประธานในพิธีการเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินในโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาประจำปีพุทธศักราช2569สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระวิสัยทัศน์พระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นสนองพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทางด้านของการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมพื้นถิ่นของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลสำหรับในครั้งนี้ค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวโดยบอกนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงทุ่มเทพระวรกายในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นถิ่นผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกหนังสือนารีรัตน์หัตถสินเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนสมุดภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่บันทึกเรื่องราวความงดงามและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นแต่ยังเป็นคู่มือและองค์ความรู้สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและประชาชนชาวไทยในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะกลับมาที่ทางกรมอนามัยกันนะคะเพราะว่าย้ำเลยนะคะว่านมแม่นั้นเป็นอาหารที่ปลอดภัยที่สุดค่ะสำหรับทารกเด็กเล็กหากจำเป็นต้องให้นมผงก็ต้องชงให้สะอาดนะคะหากบริจาคก็ควรผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายไม่บริจาคเพื่อที่จะส่งเสริมการขายสินค้าค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่าช่วงน้ำท่วมทำให้ประชาชนก็ประสบปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงอาหารค่ะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีทารกแล้วก็เด็กเล็กค่ะซึ่งทางด้านของกรมอนามัยเองก็ขอเน้นย้ำค่ะว่านมแม่เป็นอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมสำหรับทารกนั้นที่สุดโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินเนื่องจากน้ำนมแม่พร้อมใช้ไม่ต้องใช้น้ำหรืออุปกรณ์ในการเตรียมค่ะมีสารอาหารและภูมิคุ้มกันที่ปกป้องทารกจากการเจ็บป่วยหากแม่นั้นยังสามารถให้นมได้ควรให้ลูกนั้นกินนมอย่างต่อเนื่องโดยที่แม่นั้นควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ค่ะดูแลสุขอนามัยโดยรวมก่อนที่จะให้นมในศูนย์พักพิงแล้วก็ควรจัดให้แม่มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับการให้นมรวมทั้งสนับสนุนให้แม่ได้รับอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอหากแม่มีปัญหาทางด้านของน้ำนมน้อยควรที่จะปรึกษาบุคลากรสาธารณสุข
ไม่ควรที่จะรีบเปลี่ยนไปใช้นมที่ผสมโดยไม่มีความจำเป็นค่ะหากมีความจำเป็นต้องใช้นมผสมก็ควรเลือกนมผงสำหรับทารกที่เหมาะสมกับช่วงวัยอ่านฉลากและวันหมดอายุทุกครั้งใช้น้ำสะอาดและภาชนะที่สะอาดรวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำในการชงอย่างเคร่งครัดไม่ควรนำผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้ทดแทนนมสำหรับทารกอย่างเช่นนมข้นหวานครีมเทียมเครื่องดื่มจากพืชหรือนมกล่อง UST ค่ะเพราะว่าไม่เหมาะที่จะทดแทนอาหารสำหรับทารกและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและโภชนาการของเด็กสำหรับทารกที่ไม่ได้รับนมแม่ควรได้รับการประเมินเป็นรายบุคคลโดยบุคลากรทางสาธารณสุขเพื่อที่จะเลือกวิธีให้อาหารที่เหมาะสมกับอายุแล้วก็สุขภาวะทางด้านของสุขภาพและความจำเป็นของเด็กค่ะสำหรับประชาชนหรือว่าภาคส่วนต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือไปยังครอบครัวที่มีทารกและเด็กเล็กด้วยการบริจาคนมผงแนะนำค่ะว่าไม่ควรแจกจ่ายโดยตรงให้แก่ประชาชนทั่ว

าจจะยังต้องประสบภัยน้ำท่วมอยู่ขนาดนี้ค่ะปิดท้ายที่เบรกแรกกันนะคะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะสิ่งแรกเลยเราควรชาร์จโทรศัพท์มือถือและ power bank ให้มีการเตรียมความพร้อมไว้สม่ำเสมอค่ะเติมน้ำมันที่รถยนต์เตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ที่ท่านอยู่อาศัยและเมื่อเกิดภัยน้ำท่วมค่ะยกปลั๊กพ่วงแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่อันตรายเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นแค่เราเนี่ยลงไปในน้ำปุ๊บเนี่ยเกิดไฟดูดได้ทันทีเลยนะคะก็เพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวเราก็ยกปลั๊กพ่วงแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงทันทีเก็บเอกสารที่สำคัญของเรานะคะใส่ซองที่สามารถกันน้ำไว้ได้เอกสารสำคัญของเรามีทุกคนค่ะโดยพื้นฐานเลยก็คืออย่างทะเบียนบ้านหรือว่าท่านก็มีส่วนของทะเบียนสมรสของบุตรตนเองหรือของคุณพ่อคุณแม่เอกสารหลักฐานสิทธิต่างๆโฉนดที่ดินอะไรต่างๆนะคะก็เก็บกันให้เรียบร้อยเคลียร์ทางน้ำแล้วก็ท่อระบายน้ำรอบๆ บ้านนะคะให้พร้อมแล้วก็วางจุดนัดพบหรือว่าสถานที่ที่ปลอดภัยติดตามประกาศจากหน่วยงานของราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุแล้วก็เกิดภัยขอบคุณที่มาค่ะกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและประชาสัมพันธ์จิตอาสาด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่นำเรื่องราวดีๆตรงนี้มานำเสนอกันสารสารพันก็นำมาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังผ่านไปเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงที่2กับสารสารพันคืนนี้ค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการสาระสารพันมีเรื่องราวนะคะจากทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตอนนี้เขาเดินหน้าค่ะในเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยแบบรอบด้านที่จะรับมือทางด้านของภัยออนไลน์ AI แล้วก็มีการย้ำเตือนเรื่องของการห้ามตัดกลอนผมแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กทุกกลุ่มนะคะเข้าถึงในเรื่องของการศึกษาด้วยโดยด้านของร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อที่จะขับเคลื่อนแนวทางทางด้านของสิทธิความปลอดภัยและโอกาสทางด้านของการศึกษาของผู้เรียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยประเด็นแรกค่ะคือเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการเองก็มีมาตรการด้านของความปลอดภัยถึง7ข้อด้วยกันก็ครอบคลุมเรื่องของการตรวจคัดกรองบุคคลของมีคมและสิ่งของที่ผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาการขับเคลื่อนผ่าน3กลไกด้วยกันค่ะได้แก่เรื่องของการป้องกันการรับแจ้งเหตุการสอบสวนเยียวยารวมถึงการเปิดช่องทางรับแจ้งเหตุผ่านไลน์ทัฟฟรีฟอนดูแบบเรียลไทม์และมีการกำหนดมาตรการทางวินัยในกรณีผู้บริหารนั้นปกปิดข้อมูลเหตุการณ์เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการรับรู้การตรวจสอบและการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะประเด็นที่2ก็คือการรับมือภัยออนไลน์ค่ะและก็ความเสี่ยงจาก AI ซึ่งเป็นความท้าทายที่เด็กแล้วก็เยาวชนต้องเผชิญมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการเองก็เตรียมที่จะผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อที่จะเพิ่มการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์พร้อมจัดทำกรอบการใช้ AI แล้วก็แนวทางด้านของที่เหมาะสมรวมถึงเตรียมที่จะหารือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางด้านของโซเชียลมีเดียรวมกันที่จะป้องกันการบูลลี่และการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กในโลกของดิจิทัลค่ะประเด็นที่3ก็คือการคุ้มครองสิทธิเรื่องของทรงผมนักเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการก็ย้ำชัดนะคะว่าห้ามตัดกลอนผมนักเรียนโดยเด็ดขาดพร้อมที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษานั้นเปิดพื้นที่ให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดกติกาของสถานศึกษานั้นอยู่ในบนพื้นฐานของการรับฟังและเคารพสิทธิศักดิ์ศรีของผู้เรียนด้วยค่ะประเด็นที่4ก็คือการเปิดโอกาสทางด้านของการศึกษาให้แก่เด็กทุกกลุ่มโดยกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะยึดหลักนะคะว่า All for Education พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กผู้ที่หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเข้าถึงการศึกษาเมื่อได้รับอนุมัติและก็เตรียมเปิดระบบจดแจ้งศูนย์การเรียนรู้ของเด็กข้ามชาตินะคะหรือว่าเพื่อให้การจัดการทางด้านของการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มดังกล่าวนั้นมีระบบแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับผู้ที่กำกับดูแลของภาครัฐได้อย่างเหมาะสมนะคะนี่ก็คือแนวทางแบบรอบด้านนะคะของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเดินหน้าโรงเรียนปลอดภัยแบบรอบด้านรับมือกันแบบรอบด้านค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในคืนนี้ค่ะ

ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะประเทศไทยของเรานั้นขยับขึ้นสู่อันดับที่ของโลกนะคะ38ในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับโลกจากการผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและก็เป็นมิตรค่ะซึ่งทางด้านของนายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้เปิดเผยค่ะว่าประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวประจำปี2026จากสภาเศรษฐกิจโลกซึ่งขยับขึ้นสู่อันดับที่38จาก110ประเทศทั่วโลกค่ะจากอันดับเดิมอยู่ที่47โดยเฉพาะด้านของความยั่งยืนของอุปสงค์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอันดับที่20ของโลกซึ่งผลสัมฤทธิ์นี้ค่ะถือว่าสอดรับกับแนวทางของโครงการ Thailand Green Tourismแผน2030ที่จะมุ่งยกระดับแนวระบบนิเวศการท่องเที่ยวถูมาตรฐานสากล นะคะโดยกรมการท่องเที่ยวก็ได้บูรณาการร่วมมือกันกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่จะขับเคลื่อนกัน2กลไกสำคัญคือได้แก่การพัฒนาตราสัญลักษณ์ Thailand GoodTravel เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองความยั่งยืนตามเกณฑ์สากลค่ะแล้วก็การปั้นบุคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ก็ถือว่าขยับอันดับบนเวทีถือเป็นเครื่องที่สะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับทิศทางสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีความพร้อมแล้วก็รับผิดชอบค่ะและสามารถยืนหยัดการแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกันนะคะเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกันแล้วนะคะภูเก็ตค่ะพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผัก2569อย่างยิ่งใหญ่นะคะซึ่งก็จะเริ่มขึ้น 9-18 ตุลาคม2569นี้นะคะก็เชิญชวนนะคะพร้อมประเพณีถือศีลกินผักกันย้ำนะคะว่า9-18 ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่สำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชุมชนในภูเก็ตด้วยซึ่งไฮไลท์สำคัญของงานก็คือพิธียกเสาโกเต็งนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นงานประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569ประมาณ 17:09 นของวันก่อนเริ่มกินผักจริงค่ะสำหรับประเพณีถือศีลกินผักนั้นก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่10-18 ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรือว่าอามทั่วจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งต่อจากนั้นก็จะเป็นพิธีแห่พระรอบเมืองก็กำหนดจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคม2569โดยในปีนี้มีความพิเศษที่มีพิธีแห่พระรอบเมืองในตอนกลางคืนด้วยซึ่งพิธีแห่พระรอบเมืองก็จะจัดขึ้นระหว่าง11-18 ตุลาคม2569ของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งในช่วงวันจัดงานนั้นบรรยากาศทั่วเมืองก็ตั้งแต่วันยกเสาโกเต็งจนถึงวันแห่พระศาลเจ้าอ้ามต่างๆกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตก็จะเต็มไปด้วยพลังความศรัทธาแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนั้นเดินทางเข้ามาเยือนจังหวัดภูเก็ตในช่วงนี้มากกว่า 140,000 คนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจากจีนสิงคโปร์และมาเลเซียนะคะอ่ะก็ต้อนรับกันนะคะแล้วก็เรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมที่ภูเก็ตประเพณีถือศีลกินผักนั้นเราก็จะได้เห็นภาพดีๆแบบนี้ประเพณีอันงดงามการสืบต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะสำหรับในพื้นที่วันนี้สาระสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้ากับดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำวันศุกร์เช่นเคยค่ะติดตามรับฟังคุณจิตินันท์ตั้งประเสริฐกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังนั้นในวันศุกร์สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ภาคกลางเริ่มคลี่คลายและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในพื้นที่ภาคใต้
5: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้านสำหรับสถานการณ์ล่าสุดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มผ่อนลงปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่ต่างๆส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำในอ่าง927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ106ของความจุขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังติดตามน้ำไหลเข้าอ่างเก็บปริมาณฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการประสานอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ประสบอุทกภัยยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
6: นายตติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายในสังกัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้สูงอายุประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองมอบหมายให้ครูและสถานศึกษาลงพื้นที่ให้คำแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องช่วยกรอกข้อมูลและตรวจสอบเอกสารขณะที่นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจช่วยแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบความครบถ้วนก่อนส่งคำร้องและแนะนำวิธีติดตามสถานะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันสามารถขอคำแนะนำช่องทางยื่นคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อครูสกรในพื้นที่หรือศูนย์บริการฟิกอิทเซ็นเตอร์ใกล้บ้านจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในฉนวนกาซาในวันครบรอบ3ปีของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสส่งผลให้ผู้เสียชีวิต2รายสำนักข่าว AFP รายงานว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซารอบใหม่ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันครบรอบ3ปีที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่จนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงขณะที่การโจมตีรอบใหม่นี้มีขึ้นระหว่างที่อิสราเอลจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีที่บริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีโนวาทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาประมาณ5กิโลเมตรด้านหน่วยบริการฉุกเฉินพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาระบุว่าเหตุการณ์โจมตีรอบใหม่ของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นอาสาสมัครของหน่วยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
6: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
7: แม่ลืมปิดแก๊ส
8: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
9: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
7: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
8: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
9: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
7: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
10: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับอ่ะโอเคฮะขออภัยตอนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันนี้วันพุธที่7ตุลาคมแล้วนะครับเดือนนี้ก็มีวันหยุดอยู่หลายวันด้วยเหมือนกันน้ำก็ยังท่วมอยู่หลายๆจังหวัดนะครับปราจีนบุรีเห็นว่าลดแล้วนะแต่ว่าลดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับการเดินทางไปทำงานทั้งในตลาดทั้งที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศเองก็รู้สึกลำบากพอสมควรทีเดียวนะครับดูแลสุขภาพกันนะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้ฝนอาจจะหยุดตกสัก 2-3 วันนะเห็นว่าหยุดตก 2-3 วันแล้วก็จะตกใหม่อีกนะครับประมาณวันที่10หรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็ติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยน้ำเหนือก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันมีการระบายกันมานะฮะมีท่วมแถวนครสวรรค์มีท่วมน้ำป่านะครับ แล้วก็แถวจังหวัดอยุธยาก็มีข่าวน้ำท่วมแล้วนะน้ำเหนือนะมีการเตือนภัยริมแม่น้ำเจ้าพยาในหลายๆพื้นที่ก็ต้องเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมกันไว้นะครับคืนนี้สำหรับอาจารย์ที่จะมาพูดคุยในสุขภาพดีวิถีไทยของเรานะครับคืนนี้เป็นอาจารย์มะนาวหมอมะนาวนะครับอาจารย์วิชกรวงสุวรรณจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรผมไม่ได้ตามข่าวเลยว่าวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเนี่ยเจอน้ำท่วมหนักแค่ไหนแต่รู้ว่าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยต้องปิดโรงพยาบาลนะแล้วก็ไปนำทีมรักษาพยาบาลไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางอาจารย์มะนาวหมอมะนาวเลยนะฮะอาจารย์วิชกรวงสุวรรณว่าตอนนี้ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็อาจารย์มีเรื่องราวอะไรมาคุยกันนะครับอาจารย์มะนาวครับสวัสดีครับ
11: ครับคุณบรมสวัสดีครับ
10: เป็นไงบ้างครับน้ำท่วมไหมที่วิทยาลัย
11: ต้องบอกว่าผมเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมทั้งสองจังหวัดเลยนะครับผมเพราะว่าบ้านผมก็คนยุนยา
10: ท่วมยัง
11: อ๋อแน่นอนครับบ้านผมอยู่ริมแม่น้ำน้อยเลยห่างจากแม่น้ำไม่เกินนะครับ10เมตร
10: โอ้ก็เป็นจุดที่เรียกว่าถ้าน้ำมาเยอะเมื่อไหร่เลยตลิ่งเมื่อไหร่ก็ท่วมจะถุนบ้านเมื่อนั้น
11: ผมแน่นอนครับตอนเกิดน้ำก็ขึ้นมาจากคลองก็ประมาณสัก 3-4 เมตรครับประมาณนี
10: ้กี่เมตรนะ
11: ประมาณ 3-4 เมตรครับสูงขึ้นมา
10: สูงกว่าตลิ่ง
11: ใช่ครับประมาณ 3-4 เมตรโดยประมาณสูงมาก
10: ก็ถือว่าเยอะนะ
11: เยอะครับเยอะครับก็คือปีนี้นี่ท่วมเท่ากับปีที่แล้วเลยทั้งที่นะป่า
10: แล้วมันมาเร็วด้วยเน
11: า
10: ะ
11: มาเร็ว
10: แต่ต้องลุ้นว่ามันจะมาอีกระลอกหนึ่งหรือเปล่า
11: ใช่ครับแล้วก็ส่วนปาจีนตอนนี้ในตัวเมืองก็ยังมีบางจุดที่แบบว่ายังสัญจรลำบากครับคุณบรรโลม
10: ครับ
11: นะครับแต่ว่าในส่วนของวิทยาลัยเนี่ยไม่ท่วมครับ
10: โอ้ในวิทยาลัยไม่ท่วม
11: ไม่ท่วมครับ
10: และถนนด้านหน้าวิทยาลัยอ่ะ
11: ก็ไม่ท่วมเช่นเดียวกันครับ
10: โอ้โชคดีโชคดีนะฮะ
11: ห่างไปประมาณสัก2ถึงประมาณสัก2กิโลครับก็จะมีท่วมบ้างเพราะว่าถนนมันเริ่มก็จะเริ่มต่ำลงแต่ว่าก็ตรงทางวิไลเนี่ยมันเป็นที่ดอนเพราะว่ามันก็คือแค่จากชื่อที่ตั้งตำบลก็คือเป็นตำบลเกาะเคสนะครับเกาะก็บอกแล้วว่าเกาะอยู่แล้วแต่ที่สูงกว่าที่อื่นเขาอยู่แล้วท่วมอย่างเงี้ยครับก็เลย
10: ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีเลย
11: ใช่ครับก
10: ็ไม่ท่วมสมัยก่อนเนี่ยคนจะอยู่กับแม่น้ำ
11: ใช่
10: คนไม่กลัวแม่น้ำสมัยก่อนเขาอาศัยน้ำเป็นการสัญจรโอ้ยใครอยู่ติดแม่น้ำอยู่ในแม่น้ำนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะการสัญจรสะดวกแม่น้ำรถไฟเนี่ยโอเคละ
11: ใช่ครับ
10: คนก็อยู่ที่แถวนั้นกันแต่เดี๋ยวนี้พอทางบกมันเจริญแต่เขาไม่สนใจแล้วกลับกลายเป็นที่ดอนจะราคาดีกว่า
11: ใช่ครับที่ดอนนี่จะดีกว่าพอบอกตรงว่าถ้าเกิดว่าพูดโดยมุมมองของคนในอดีตนี่บ้านผมนี่ถือว่าติดถนนใหญ่เลยเพราะว่าติดกับแม่น้ำน้อย
10: โอ้โหถือว่าทำเลทองเลยนะน่ะ
11: ทำเลทองแต่ทุกวันนี้ก็ลำบากน้ำท่วมทุกปีนี่นะครับ
10: ก็
11: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราก็ต้องอดทน
10: เราก็ต้องปรับตัวเนาะคือเราหนีธรรมชาติไม่ได้อ่ะ
11: ครับ
10: เราหนีธรรมชาติไม่ได้เราก็ต้องปรับตัวปรับได้แค่ไหนก็ปรับไปถ้าปรับไม่ได้ก็ย้ายแค่นั้นเอง
11: คร
10: ับโอเคเชิญครับอาจารย์มีอะไรจะคุยให้ฟังเชิญเลยครับ
11: ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรักษาคนไข้เหมือนเดิมคุณบรรโลมครับก็คนไข้ที่มาปรึกษาอันนี้ก็คิดว่าเป็นโรคที่พบบ่อยแหละแต่บอกว่าแต่เดี๋ยวคนส่วนมากเนี่ยคิดว่ามันไม่ค่อยเป็นปัญหาสักเท่าไหร
10: ่ครับ
11: ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอาการร้อนใน
10: อาการร้อนในนี่ไม่เผลอเป็นกันได้ทุกคนนะครับคุณผู้ฟัง
11: ใช่ครับ
10: แล้วถ้าเผลอถ้าเครียดถ้าอดนอนเนี่ย แล้วก็มีโอกาสเป็นเลยมีโอกาสเป็นเลยบวกกับกินอาหารที่ส่งเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ร้อนในเป็นไข้ได้นะครับ
11: ได้ครับ
10: โอเคครับ
11: คนหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าส่วนมากเอ้ยเป็นร้อนในแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายอย่างเงี้ยครับแต่ต้องบอกก่อนว่าบางครั้งเนี่ยมันมีคนไข้ในหลายๆเคสที่เขาเป็นร้อนในแบบเรื้อรังเรื้อรังไม่พอเนี่ยมันกระทบต่อชีวิตประจำวันด้วย
10: ครับ
11: นะก็ซึ่งเป็นคนไข้ที่ผมเจอเนี่ยแหละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันนะครับถ้าคุณผู้ฟังคนไหนนะครับมีอาการหรือลูกหลานมีอาการหรือคนใกล้ตัวมีอาการนะครับก็ลองนะครับฟังแล้วก็เลือกเอาไปปรับใช้กันดูนะ
10: ครับดีครับดีครับ
11: ได้เป็นแบบข้อคิดสะกิดใจนะครับ
10: ครับ
11: กันและกันได้นะครับผม

0: ไปเนี่ยก็จะมีเป็นบ้างถ้าเกิดเช่นแบบเวลาเราแบบเราเผลอกัดปากหรือว่ามีอะไรมากระทบกระแทกอย่างเงี้ยครับก็ร้อนในหรือบางคนที่มีอาการพักผ่อนไม่เพียงพออย
1: ่
0: างเงี้ยอาจเป็นร้อนในขึ้นได้แต่ว่าวันคนปกติทั่วไปเนี่ยแผลร้อนในก็จะอยู่ประมาณสัก2สัปดาห์แล้วก็จะหายไปนะครับผม
1: แล้วก็
0: จะไม่ได้เป็นบ่อยนะครับนานๆก็จะเป็นทีปีนึงก็เป็นสักครั้ง2ครั้งนะครับก็แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละบุคคลแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ร้อนในเนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งในนะครับอาการเจ็บป่วยที่เอาไว้เป็นเหมือนกับสัญญาณแจ้งเตือนนะครับเปรียบเสมือนเป็นกับว่าสัญญาณแจ้งเตือนสุขภาพของเราว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับร่างกายของเราเนี่ยโอเคหรือว่าไม่โอเคนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับมีร้อนในบ่อยๆแล้วก็มีร้อนในเป็นประจำนะครับให้พึงนึกเอาไว้เลยครับว่าตอนนี้สัญญาตอนนี้ร่างกายเราเนี่ยเราเริ่มส่งสัญญาณไม่ปกติให้เราเนี่ยได้รับรู้แล้วนะครับผมซ
1: ึ่
0: งก็ป่วยคนนี้เหมือนกันนะครับก็เขาก็เล่าบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเริ่มเป็นร้อนในเนี่ยนะครับก็เริ่มเป็นบ่อยๆเนี่ยประมาณ4เดือนที่แล้วนะครับผู้ป่วยเนี่ยเขาเริ่มเป็นร้อนในเนี่ยในปากนะครับเมื่อ4เดือนก่อนเนี่ยเขาจำไม่ได้แล้วว่าเป็นบริเวณไหนแต่ก็รู้ว่าเนี่ยมีเป็นร้อนในปากมีอยู่1แผลนะครับเป็นเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเกิดจากไปโดนอะไรกระแทกไม่มีไม่ได้กัดลิ้นกัดฟันอะไรงี้ไม่มีอยู่ดีๆเนี่ยก็เป็นแผลร้อนในเนี่ยขึ้นมาเองนะครับโดยก็บางครั้งเนี่ยก็เป็นที่เหงือกบ้างนะครับบางครั้งก็เป็นที่ลิ้นบางครั้งก็เป็นกระพุ้งแก้มผมเนี่ยก็ถามเขาว่าที่บอกว่ามันเป็นบ่อยเนี่ยมันบ่อยขนาดไหนเขาก็บอกว่าเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ 3-4 ครั้ง
1: เป็น
0: ไม่หยุดอ่ะ
1: เป็นหายหายวนเวียนอยู่นั่นในชีวิต
0: เป็นทุกสัปดาห์แบบว่าเดี๋ยวตรงนี้ขึ้นเหงือกปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บไปขึ้นกระพุ้งแก้มเดี๋ยวไปขึ้นทีลิ้นนะวนมาเหงือกใหม่กระพุ้งแก้มใหม่อะไรเงี้ยวนเนี่ยครับวนเนี่ยไปเรื่อยนะครับวนเนี่ยทุกสัปดาห์คืมคือโดยใจความนี่คือหมายความว่าทั้ง4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เขาเริ่มเป็นแรกๆเนี่ยเขาไม่เคยมีวันไหนที่ไม่เป็นร้อนในนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีการขึ้นใหม่เนี่ยคือขึ้นแผลใหม่เนี่ยแทบทุกสัปดาห์แต่แผลก็จะเป็นยาวมัน2สัปดาห์กว่าจะหายเนี่ยก็ขึ้นใหม่และขึ้นเนี่ยตลอดคนไข้เขาบอกว่ามีอาการเนี่ยแสบร้อนที่แผลเนี่ยเกือบตลอดเวลานะครับทรมานนะพูดง่ายๆทรมานมีอาการตัวร้อนลุมๆเหมือนอย่างกับเป็นไข้พูดลำบากเพราะว่าเจ็บแผล
1: คร
0: ับ ก็อยากจะพูดหรอกว่าคนนู้นนี่มันเจ็บแผลอยู่แล้วร้อนไหนมันทรมานคนเป็นนี่รู้อยู่แล้วนะครับเขาก็บอกว่าไอ้ช่วงแรกเนี่ยก็เห็นว่าเอ้ยเป็นร้อนไหนก็ไปซื้อยาทาแก้ร้อนไหนมาทาในปากให้มันเป็นเหมือนอย่างกับเป็นคิมคีครับสำหรับขายยาก็ซื้อมาทาอาการเนี่ยก็ไม่ค่อยดีขึ้นครอบครัวเนี่ยกังวลครอบครัวเนี่ยกลัวว่าจะเป็นโรคหลายนะครับคือคมพวงตรงว่าคือครอบครัวเนี่ยเขากลัวว่าจะเป็นมะเร็งช่องปากพูดอย่างนี้ละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแผลเรื้อรังตลอดเวลากลัวจะเป็นมะเร็ง
1: ครับ
0: ก็เลยพาไปพบแพทย์แพทย์ก็ตรวจแล้วนู่นนี่นั่นก็ดูแผลแล้วมันก็ปกติคือต้องบอกว่าคือแผลเนี่ยมันไม่ได้มีสัญญาณเหมือนอย่างกับว่าเป็นมะเร็งนะครับแพทย์ก็ให้ยาแก้อักเสบนะครับกับยาฆ่าเชื้อมารับประทานนะครับให้ยาก็ให้ยามา2อย่างผู้ป่วยเนี่ยก็อาการดีขึ้นนะคุณบรมนะครับด
1: ี
0: ข
1: ึ้
0: นแต่ว่าพอหยุดยาประมาณสัก1อาทิตย์เนี่ยกลับมาเป็นใหม่อีกแล้วมาเป็นใหม่นะครับก็เป็นใหม่ผู้ป่วยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยากแบบว่าอยากจะกินยาแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อก็เลยทนใช้ยาทาร้อนในเนี่ยทนมาเรื่อยๆก็ทามาตลอดเนี่ย 3-4 เดือนเนี่ยทามาจนแบบว่าอยากจะเริ่มรักษาแผนอื่นและเพราะรู้สึกว่าทุกวันนี้มันก็มีอาการเรื้อรังแล้วก็เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันมากนะครับก็เลยอยากหาการรักษาแผนอื่นก็เลยมาลองปรึกษาการแพทย์แผนไทยดู
1: อ่าฮะครับ
0: แล้วก็มาเจอผม
1: ครับ
0: ก็ว่าเคสเนี้ยก็เริ่มจากคุยครับก็ต้องคุยประวัติส่วนตัวผู้ป่วยก่อนแน่นอนคุณบรมครับคนไข้กลุ่มเนี้ยมีปัญหาหลักข้อที่หนึ่งนะคือเรื่องอาหาร
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่า

0: ขาก็กินวันละ3มื้อปกติแหละนะครับแต่ชอบกินอาหารรสหวานกับเค็มเป็นประจำนะครับที่จริงอ่ะชอบรสเผ็ดด้วยแต่ตั้งแต่อีเป็นออนไลน์บ่อยๆมาเนี่ยกินเผ็ดไม่ได้มันแสบปากก็เลยกินได้แต่เค็มชอบกินหวานเค็มๆน้ำเนี่ยน้ำเปล่าไม่ค่อยดื่มหรอกดื่มแต่ชานมไข่มุกชอบวันละประมาณ1แก้วนะครับน้ำเปล่าก็มีจิบนิดๆหน่อยๆวันละไม่เกิน1ขวดหรือครึ่งขวดนะ
1: ครับ
0: ซึ่งนะครับนอกจากนี้แล้วผู้ป่วยยังมีอาการท้องผูกด้วยนะครับก็ถ่ายวันละ2วันครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยครับบางวันก็3บางครั้งก็3วัน1ครั้งอุจจาระก็เป็นก้อนแข็งมีสีน้ำตาลนะครับยังดีที่ไม่เป็นถึงกับเป็นขี้แพะนะครับส่วนปัสสาวะเนี่ยก็ปัสสาวะประมาณ 4-5 ครั้งสีเหลืองเข้มนะครับไม่มีฟองไม่มีตะกอนนะครับกลิ่นเนี่ยก็ไม่ค่อยฉุนมากแต่ผู้ป่วยบอกว่าสังเกตว่าสีเนี่ยเหลืองเข้มทุกๆครั้งนะครับผู้ป่วยก็บอกว่าสงสัยเป็นเพราะตัวเองอ่ะดื่มน้ำน้อยนะครับที่สำคัญเลยอยู่ที่การนอนนะครับการนอนผู้ป่วยเขานอนตีหนึ่งนะครับเป็นเด็กวัยรุ่นนะเนาะ21ปีอะเนาะนอนตีหนึ่งถึงตื่นอีกที7โมงนะครับถามว่าทำไมนอนดึกล่ะเล่นเกมเล่นเกมไถ TikTok เนี่ยเล่นเกมตอก
1: ท
0: ูเอิร์นเนี่ยนะครับ
1: เล่นไปเรื่อยครับ
0: เล่นเกมนู่นนี่นั่นดู TikTok นอนดึกนะครับนอนตีหนึ่งแต่ก็ยังนอนหลับสนิทดีนะครับตื่นมาก็แน่นอนครับเพียหลังตื่นนอนก็บางครั้งก็มีแบบว่าไปหลับในห้องเรียนบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับส่วนการออกกำลังกายครับแน่นอนครับตรงนี้ไม่ออกไม่ออกกำลังกายครับวันหนึ่งก็เรียนแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตที่ห้องนะครับกลับใช้ชีวิตที่บ้านก็วนเวียนอย่างเงี้ยครับทุกๆวัน
1: ครับ
0: ตรวจร่างกายครับก็พบเลยครับว่าผู้ป่วยคนนี้นะครับชีพจรเนี่ยตำแหน่งของธาตุไฟในร่างกายเนี่ยมันเต้นแรงมากเต้นแรงอะว่าแรงอะว่าแรงแบบแรงมากแรงชัดเจนแบบแรงแบบลอยออกมาเลยอย่างเงี้ยครับแสดงว่าธาตุไฟในร่างกายเนี่ยมันกำเริบหนักมากตาผู้ป่วยเนี่ยก็ดูตาแห้งนะครับตาแห้งมีอาการเคืองตานะครับแต่ว่าตาเนี่ยไม่ซีดลิ้นนะครับมีฝ้าขาวมากมีฝ้าขาวมากโดยเฉพาะบริเวณโคนลิ้นซึ่งพวกเนี้ยครับมันก็จะสัมพันธ์กับการกินนะครับเช่นผู้ป่วยที่กินชานมไข่มุกเป็นประจำหรือกินของหวานของเค็มของเผ็ดร้อนเป็นประจำพวกเนี้ยนะครับมันจะมีฝ้ามาจับที่โคนลิ้นปริมาณมากซึ่งมันแสดงว่าธาตุไฟในร่างกายเนี่ยมันมีการกำเริบมากกว่าปกติเป็นประจำในปากนะครับวันที่มาหาผมเนี่ยก็ยังพบแผลอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นแผลร้อนในขนาดเล็กนั่นแหละเป็นนะครับอยู่บริเวณเหงือกทั้งสองข้างนะครับ
1: ค
0: อแผลแดงเลยนะครับไม่มีเลือดออกไม่มีหนองเป็นแผลร้อนในนะครับเป็นแผลก็ปกติอย่างเงี้ยครับดูแล้วก็โอ้โหเห็นสองข้างแล้วก็เห็นแล้วทรมานแทนหน้าเจ็บหน้าดูนะครับผู้ป่วยคนนี้เนี่ยตัวร้อนครับแค่แบบว่าลองจับตัวเงี้ยตัวร้อนไอความร้อนที่แบบมันผ่าออกมาเลยเหมือนอย่างกับคนเป็นไข้อะครับตัวมันจะร้อนมาผ่าตลอดเวลานะครับผู้ป่วยเขาก็บอกว่าอาการอย่างเงี้ยเป็นมาตลอดเนี่ยครับ4เดือนนะครับก็ค่อนข้างทรมานแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกับอาการที่เป็นเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้อยากกินยาแก้อักเสบหรือว่ายาฆ่าเชื้อเป็นประจำก็เลยได้แต่ทาที่บอกครับว่าทายาแก้ร้อนในนะครับทีนี้ครับพอเรามาวิเคราะห์ดูเนี่ยในเคสนี้ครับสาเหตุเนี่ยมันจะชัดเจนมากว่าผู้ป่วยคนนี้นะครับมีมูลเหตุเนี่ยเกิดจากการรับประทานอาหารนะครับที่มีรสหวานรสเค็มแล้วก็รสเผ็ดเป็นประจำนะครับซึ่งแน่นอนครับอาหารรสหวานเค็มเผ็ดพวกนี้ครับมันเป็นรสอาหารที่ส่งเสริมธาตุไฟในร่างกายนะครับย
1: ิ
0: ่งกินใส่นะครับธาตุไฟในร่างกายเนี่ยมันจะยิ่งกำเริบนะครับไฟในร่างกายมันก็ยิ่งกำเริบมันจะยิ่งร้อนไม่พอครับยังนอนดึกด้วยนะครับการนอนดึกเนี่ยส่งผลให้ธาตุไฟกำเริบแน่นอนอยู่แล้วยิ่งนอนดึกนะครับตัวจะยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งการกินก็กินรสที่มีฤทธิ์ร้อนนอนก็นอนดึกธาตุไฟกำเริบขึ้นตลอดเวลายังไม่พอครับผู้ป่วยเนี่ยยังมีปัจจัยส่งเสริมอีกประเด็นหนึ่งคือ เป็นเรียกว่าเรื่องอายุสมุฏฐานนะครับคือเป็นช่วงวัยรุ่นนะครับช่วงเนี้ยอายุ21ปีเนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นช่วงที่เป็นปิตตะเป็นเจ้าสมุฏฐานคือหมายความว่าเป็นช่วงที่มีธาตุไฟเนี่ยกำเริบได้ง่ายในร่างกายอยู่แล้วเป็นพื้นเดิมนะครับดังนั้นนะครับจึงไม่แปลกอะไรครับว่าที่ผู้ป่วยในกลุ่มพวกอย่างเงี้ยครับมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยมีช่วงอายุประมาณเนี้ยนะครับจะเจ็บป่วยด้วยอาการร้อนในนะครับดังนั้นนะครับปัจจัยต่างๆเนี่ยจึงส่งผลให้ธาตุไฟในร่างกายนะครับกำเริบนะครับได้ง่ายขึ้นกว่าคนทั่วๆไปนะครับผมนอกจากนี้ครับธาตุไฟที่มันกำเริบได้ง่ายแล้วเนี่ยมันยังมีการขับออกนะครับที่ยากลำบากพอผู้ป่วยคนนี้ครับท้องผูกไม่ถ่ายอุจจาระ
1: ครับ
0: ดังนั้นทำให้การขับธาตุไฟเนี่ยแทนที่ร่างกายมันจะสามารถขับธาตุไฟที่มันกำเริบเนี่ยออกได้ง่ายนะครับเคสเนี้ยก็ออกไปได้ยากเช่นเดียวกันดังนั้นครับธาตุไฟที่มันกำเริบนะครับก็จึงเกิดการคั่งค้างครับอยู่ในร่างกายตลอดเวลา
1: ซึ่ง
0: การคั่งค้างของธาตุไฟเนี่ยแหละครับจะแสดงอาการออกมาเป็นอาการร้อนในนะครับซึ่งแสดงว่าเคสเนี้ยต้องมีการคั่งค้างเนี่ยในปริมาณมากและเป็นประจำมันจึงทำให้มีอาการร้อนในเนี่ยออกมาตลอดเวลานะครับผมเป็นเงี้ยตลอดเวลาตรงนี้เนี่ยผมต้องขอแทรกคำอธิบายไว้นิดนึงคือภาวะธาตุไฟที่มันคั่งค้างในร่างกายเนี่ยนะครับของแต่ละคนเนี่ยจะแสดงอาการออกมาไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าธาตุไฟในร่างกายเนี่ยมันจะไปปะทุตรงบริเวณไหนเช่นเคสเนี่ยครับไปปะทุที่บริเวณปากก็จะมีอาการร้อนในเป็นประจำถ้าบางคนเนี่ยไปปะทุที่บริเวณผิวก็จะมีอาการเป็นผดผื่นร้อนเป็นประจำนะครับ
1: บ
0: างคนเนี่ยไปปะทุที่บริเวณศีรษะก็จะมีอาการอะไรครับปวดหัวร้อนออกกระบอกตาร้อนออกหูเป็นประจำนะครับซึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความร้อนในร่างกายที่เป็นส่วนเกินเนี่ยมันจะไปปะทุหรือไประบายออกตรงบริเวณไหนแต่ละเคสเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ใดๆเนี่ยครับพวกเนี้ยครับมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าในร่างกายเนี่ยมีความร้อนที่เกินนะครับมีความร้อนที่เกินและร่างกายเนี่ยไม่มีทางขับออกมันจึงมาขับออกในทางที่มันไม่ควรจะขับออกนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยครับพอเราวิเคราะห์ได้อย่างเงี้ยนะครับจึงทำให้การรักษาของเราเนี่ยต้องมุ่งเน้นนะครับไปที่การขับธาตุไฟนะครับที่ค้างๆเนี่ยออกจากร่างกายโดยให้มันออกตามช่องทางปกติก็คือช่องทางไหนครับคือ1ช่องทางอุจจาระช
1: ่
0: องทางปัสสาวะแล้วก็ช่องทางที่เป็นเหงื่อนะครับต้องมุ่งเน้นการขับออกธาตุไฟเนี่ยใน3ช่องทางนะครับไม่พอครับยังต้องจ่ายยาควบคุมธาตุไฟในร่างกายไม่ให้ธาตุไฟเนี่ยมันกำเริบแล้วก็ให้คำแนะนำเนี่ยไปปฏิบัติตัว
1: ครับ
0: พอวิเคราะห์แล้วทีนี้เราก็เริ่มรักษาแล้วนะครับอันดับแรกเลยเคสนี้ครับก็ให้พอกยาเย็นก่อนนะครับก็พอกยาพอกเย็นเนี่ยก็มีส่วนผสมเป็นพวกดินสะพองบอระเพ็ดนะครับฟ้าทะลายโจรนะครับผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็มาพอกบริเวณศีรษะของผู้ป่วยนะครับพอพอกเสร็จแล้วเนี่ยความร้อนที่มันเคยเผาๆออกมาเนี่ยมันจะลดลงในระดับนึงนะครับเป็นการลดธาตุไฟเฉพาะที่ก่อนจากนั้นเนี่ยผมให้ผู้ป่วยคนนี้ครับนวดการนวดนี่สำคัญนะผมบอกก่อนการนวดเนี่ยนะครับในหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจจะแบบว่าจะเข้าใจว่าการนวดมีแค่รักษาอาการปวดเมื่อยที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับการนวดเนี่ยนะครับมันสามารถนะครับช่วยในการลดการคั่งค้างของธาตุไฟในบางบริเวณได้ซึ่งในกรณีเนี้ยมันมีธาตุไฟคั่งค้างมากๆที่บริเวณปากใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยผมจึงให้ผู้ป่วยคนนี้ได้รับการนวดบริเวณบ่ากับคอเพื่ออะไรครับเพื่อนะครับทำให้ธาตุไฟเนี่ยมันไปคั่งค้างที่ปากเนี่ยลดลงให้มันกระจายไปที่แขนบ้างก็ไปที่บ่าบ้างไปที่ไหล่บ้างนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้การนวดเนี่ยมันช่วยเรื่องการอาการร้อนในได้นะครับทำให้เกิดการกระจายของความร้อนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็ต้องจ่ายยาสมุนไพรกลับไปกินที่บ้าน นะครับแน่นอนครับยาอย่างแรกเลยจ่ายยาระบายก่อนเลยระบายอุจจาระนะครับซึ่งในเคสนี้ครับผมก็จ่ายเป็นยาน้ำฝักคูณให้ผู้ป่วยของเราเนี่ยแหละครับของยี่ห้ออภัยภูเบศเนี่ยแหละครับจ่ายไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายาน้ำฝักคูณเนี่ยมันมีฤทธิ์ช่วยระบายแล้วก็ตัวฝักคูณเองเนี่ยมันมีฤทธิ์นะครับที่ช่วยขับพิษร้อนออกจากร่างกายได้ดีก็คือให้กินเลยครับ2ช้อนโต๊ะเลยกว่าโดสปกติหน่อยหนึ่ง2ช้อนโต๊ะนะครับให้กินเวลาเดียวนะครับก่อนนอนนะครับ2ช้อนโต๊ะก่อนนอนเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยในการระบายอุจจาระที่มันค้างค้างนะครับผมระบายค้างค้างต้องบอกก่อนนะครับว่าหลักในการจ่ายยาถ่ายนะครับข้อหนึ่งเลยคือจะต้องให้ผู้ป่วยกินตอนท้องว่างนะนั้นเนี่ยเราก็จะจ่ายตอนก็คือเป็นก่อนนอนเป็นหลักนะครับจ่ายก่อนนอนเป็นหลักเพราะว่าให้ผู้ป่วยเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยจะได้ถ่ายอุจจาระนะครับสองครับเคสนี้ก็ให้กินชาชงบัวบกมันจะมีบัวบกนะครับเป็นก็คือจะเป็นชาชงอันนี้ก็ให้นะครับชาชงเนี่ยก็ให้ชงกับน้ำประมาณ500มิลลิลิตรนะครับให้เขาจิบให้หมดก่อนเที่ยงคือต้องว่าตรงนี้สำคัญครับบัวบกเนี่ยบัวบกเนี่ยยาขับปัสสาวะดังนั้นเนี่ยควรให้ผู้ป่วยเนี่ยชงจิบให้หมดก่อนเที่ยงเพราะว่าถ้ายังกินเลยเที่ยงไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสทำให้กลางคืนเนี่ยปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นได้นะครับอันนี้เนี่ยอันนี้ครับเป็นทิศสำคัญว่าต้องให้กินให้หมดก่อนเที่ยงให้ได้เพราะว่าฤทธิ์การขับปัสสาวะเนี่ยจะได้อยู่นะครับไม่ไปถึงตอนที่เรานอนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยกินบัวบกแล้วเนี่ยกลางคืนเนี่ยลุกทั้งคืนเลยฉี่ทั้งคืนนะครับผลิตบัวบกมันจะขับปัสสาวะครับ
1: ครับ
0: คนอันนะครับให้กินบัวบกเนี่ยกินเพื่ออะไรครับเคสนี้ก็เพื่อขับความร้อนจากร่างกาย
1: อ๋อ
0: ครับจึงมี2ทาง1คือทางอุจจาระโดยใช้ยาน้ำฝักคูณ2คือใช้ชาชงบัวบกนะครับขับความร้อนออกจากทางปัสสาวะนะครับ3ต้องให้ยาที่ควบคุมธาตุไฟในร่างกายผมก็จ่ายเป็นยาเขียวหอมกินง่ายๆครับยาที่เรากินหากินไม่ยากในพวกยาเขียวนะครับให้กิน3 แคปซูล นะครับตอนช่วง10โมงกับตอนบ่าย2นะครับเพื่อกินธาตุไฟในร่างกายสรุปผมจะย้ายเคสเนี้ย3ขนานคือน้ำฝักคูณกินก่อนนอนบัวบกเนี่ยชงกินให้หมดก่อนเที่ยงและเขียวหอม3แคปซูลตอน10โมงกับบ่าย2
1: ครับ
0: พร้อมให้คำแนะนำนะครับคำแนะนำข้อแรกเลยครับคือต้องลดการรับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารหวานเค็มเผ็ดนะครับชานมไข่มุกอย่างเคร่งครัดนะครับแม้แต่กระทั่งเป็นพวกผลไม้รสหวานอย่างเงี้ยก็ทานไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ำตาลในผลไม้ก็มีผลทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายเช่นเดียวกันดังนั้นอาหารหวานเนี่ยต้องระวังนะครับทั้งผลไม้และอาหารที่มีรสหวานจากน้ำตาลนะครับ
1: ครับ
0: นะครับประเด็นนี้สำคัญนะครับต่อไปขอให้ผู้ป่วยคนนี้ครับดื่มน้ำเปล่าเพิ่มมากขึ้นเลยวันละ2ลิตรนะครับไปเอาขวดน้ำมาเลยนะ
1: ตั้งเลย
0: ไปตั้งเลยเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยวันละ2ลิตรอยากหายใช่ไหมร้อนในเนี่ยกินให้ได้วันละ2ลิตรนะครับ
1: ครับ
0: คือให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนให้ไวขึ้นนะครับอย่างดีเลยเนี่ยช้าสุดไม่เกิน5ทุ่มขอนอนไม่เกิน5ทุ่มถ้าเกิดอย่างดีมากๆเลยคือ4ทุ่มให้นอนให้ไวนะครับและอีกข้อหนึ่งคือให้ผู้ป่วยคนนี้ไปออกกำลังกายเบาๆเช่นจะไปตีแบดก็ได้ไปเตะบอลก็ได้ตีปิงปองก็ได
1: ้
0: ถามว่าจะทำอย่างนั้นเพราะว่าการตีแบดหรือออกกำลังกายเนี่ยครับผมต้องการให้ผู้ป่วยคนนี้เหงื่อออก
1: เ
0: พราะว่าการเหงื่อออกเนี่ยมันจะเป็นการขับความร้อนออกทางเหงื
1: ่อ
0: น
1: ะครับ
0: ความร้อนเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไปค้างๆอยู่ที่บริเวณปากนะครับผมคำแนะนำง่ายๆ4ข้อลดอาหารแสลงอย่างเคร่งครัดดื่มน้ำเปล่านอนให้ไวขึ้นออกกำลังกายให้เหงื่อออกนะครับ
1: ครับ
0: จากนั้นครับก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับบ้านไปเดี๋ยว2สัปดาห์มาเจอกันใหม่นะครับ2สัปดาห์ก็ผ่านไปมาเจอกันครั้งนี้ผู้ป่วยก็บอกว่าอาการร้อนในเนี่ยนะครับในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ก็ยังเป็นร้อนในอยู่แต่ว่าพอเข้าสัปดาห์ที่2เนี่ย มันเริ่มดีขึ้น
1: เออ
0: หมายความว่าพอเริ่มพอเรื่องเข้าสัปดาห์ที่สองปุ๊บเนี่ยเริ่มแบบว่าไม่เจ็บแผลเนี่ยเริ่มไม่เจ็บแล้วก็เนี่ยครับตอนเนี้ยที่มาหาผมเนี่ยเข้าประมาณสักวันที่4ที่5ของสัปดาห์ที่2เนี่ยตอนเนี้ยครับแผลในปากไม่มีเลยผมก็บอกเนี่ยบอกว่าเอ้ยเนี่ยแปลกมากเลยคุณหมอปกติร้อนในเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นสัก1แผลในปากนะแต่ว่าวันเนี้ยที่มาหาคุณหมอเนี่ยแผลร้อนในไม่มีเลยนะครับแล้วก็ผู้ป่วยคนนี้นะครับสามารถขับถ่ายได้ทุกวันนะครับอุจจาระเนี่ยมีลักษณะเหลวเล็กน้อยก็แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยเขากินยาน้ำฝักคูณนะครับแล้วก็ฉี่เพิ่มมากขึ้นจากวันละ 4-5 ครั้งครับเป็นวันละเกือบประมาณ 8-9 ครั้งสีเนี่ยปัสสาวะเนี่ยมีสีเหลืองใสนะครับไม่แสบขัดนะครับแล้วก็ผู้ป่วยก็บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะตัวร้อนเผาลดลงเนี่ยยังเห็นได้ชัดแล้วก็อาการอ่อนเพลียหลังตื่นนอนเนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับแม้ว่าผู้ป่วยเนี่ยจะยังปรับพฤติกรรมได้อย่างไม่เคร่งครัดโดยก็ยังมีกินของหวานของเค็มบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับน้ำเปล่าบางวันเนี่ยก็ดื่มได้ประมาณลิตรหนึ่งลิตรครึ่งนะครับนอนเนี่ยก็ยังนอนดึกอยู่ส่วนออกกำลังกายเนี่ยก็สัปดาห์หนึ่งเนี่ยออกได้แค่ประมาณ3วันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคือยังไม่ได้ครบแบบว่าทุกวันเหมือนอย่างที่ผมบอกให้ผู้ป่วยทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแค่เริ่มปรับพฤติกรรมแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าอาการของผู้ป่วยคนนี้ครับมันค่อยๆดีขึ้นนะครับโดยครั้งนี้ผมก็ให้ผู้ป่วยนะครับรักษาโดยการพอกยานวดแล้วก็จ่ายยากลับไปรับทานที่บ้านเช่นเดิมนะครับผมโดยเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการนัดติดตามนะครับอีกทีอีก2สัปดาห์นะครับซึ่งผมก็คาดการณ์ว่าอาการผู้ป่วยในเคสอย่างเงี้ยครับก็น่าจะดีขึ้นแน่นอนนะครับผมซ
1: ึ่
0: งประเด็นตรงนี้แหละครับผมอยากฝากท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับว่าอาการร้อนในเนี่ยนะครับในหลายๆครั้งนะครับที่จริงครับอาการพวกนี้นะครับมันสามารถแก้ไขนะครับหรือสามารถบรรเทาอาการนะครับได้โดยการปรับพฤติกรรมนะครับผมเราเนี่ยต้องไม่ปล่อยให้อาการนี้เป็นอาการเรื้อรังเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกเบื้องต้นไปแล้วครับว่าอาการร้อนในเนี่ยนะครับเป็นเหมือนอย่างกับไฟสัญญาณเตือนนะครับว่าตอนนี้ร่างกายเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครเริ่มมีอาการร้อนในปากนะครับผมขอให้พึงรู้ตัวทันทีเลยนะครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยกำลังทำร้ายร่างกายอยู่ด้วยอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยกลับไปสำรวจตัวเองดูนะครับว่าทั้งเรื่องการกินก็ดีกินน้ำก็ดีนอนหลับก็ดีขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระก็ดีรวมถึงการออกกำลังกายก็ดีนะครับพวกนี้นะครับเราบกพร่องอะไรบางอย่างหรือเปล่า นะครับ แล้วก็เราลองปรับดูนะครับแล้วก็เมื่อ นั้นเนี่ยอาการร้อนในเนี่ยที่เป็นเหมือนอย่างกับสัญญาณเตือนเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับผมวันนี้ก็คงฝากคุณฟังไว้ประมาณนี้ครับคุณบรรลมครับ
1: โอเคครับอ้าวใครมีภาวะร้อนในฟังข้อมูลดีๆจากอาจารย์วิชกรแล้วก็ลองปรับลองแก้ดูนะครับหรือยังมีประเด็นที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวหลังเบรกโทรเข้ามาได้รวมทั้งประเด็นสุขภาพอื่นๆวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยนะใครอยากจะถามวันนี้ถามเดี๋ยวถามได้เต็มที่เลยนะครับสำหรับแพทย์แผนไทยที่อยากจะให้ทางอาจารย์วิชกรได้ให้คำแนะนำดูแลเบื้องต้นนะครับหลังเบรกโทรเข้ามาเบอร์เดิมครับ022763888ผู้ฟังที่อยู่นครสวรรค์เมื่อคืนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกวันนี้ฟังรายการอยู่หรือเปล่านะครับถ้าฟังจะลองมาปรึกษากับทางอาจารย์วิชกรหมอมะนาวดูก็ได้นะครับเบอร์เดิมนะฮะ022763888มาตอนต้นรายการผมโทรไปไม่รับสายนะฮะพอดีว่าต้องได้ต้องขอที่อยู่ด้วยแต่ว่าไม่รับสายนะครับอ่ะหลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศร ต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะบอกคนใกล้ชิดบอกญาติพี่น้องว่าผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศตัวนี้ใช้แล้วได้ผลใช้แล้วดีนะปลอดภัยด้วยครับผู้ฟังโทรมาจากไหนครับติดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับปิดวิทยุเลยปิดวิทยุเลยแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับ
7: ฮัลโหล
6: อาจารย์เชิญครับอาจารย์มนาฟังอยู่ครับ
7: ค่ะอยากจะถามว่ามือเท้าอ่ะชอบชา
6: ช่วยหลีกเปิดพัดลมอยู่ไหม
7: ไม่
6: พัดลมมันเข้ามาทางโทรศัพท์โอเคอ่ะถามใหม่ครับถามใหม
7: ่แบบเท้าจะชาเจ็บๆนะทั้งสองข้างเลยแล้วก็มือก็เหมือนกันแต่ก็พยายามบริหารทุกยิ่งหงิกเงืองออยู่เรื่อยๆทีนี้จะถามแล้วก็เกือบทุกวันท้องอ่ะจะร้อนหรือท้องเนี่ยจะออกร้อนเหมือนเราทายาหม่องยาอะไรอย่างนั้นนะคะทั่วบริเวณท้องเลยแต่เป็นพักหนึ่งแล้วก็หายแล้วเป็นแล้วก็หายอย่างนี้นะคะ
8: ครับคนไข้อายุเท่าไหร่นะครับเนี่ย
7: 76 77แล้วจ้ะ
8: มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
7: หมอบอกว่าเป็นโรคไตอ่อนๆตามปกติเท่ากับคนผู้สูงอายุทั่วไป
8: พวกวันนี้มีอีกอะไรกินเป็นประจำบ้างครับ
7: ไม่ได้กินค่ะได้แต่ดูแลตัวเองหมอบอกว่าให้ลดนี่อะไรประมาณนั้นลดเค็มลดหวานอะไรประมาณ
8: แล้วแบบว่าต้องมียาหวานกินด้วยไหมครับ
7: ไม่มีจ้ะแต่ก็หมอไปหาหมอให้ยาบอกปลายประสาทก็กินก่อนนอนทุกวันปลายประสาทไม่สีเหลืองเหลืองนะฮะ
8: สรุปว่าทุกวันนี้มียาประจำกินคือเป็นยาปลายประสาทใช่ไหมครับ
7: จ้ะ
8: แล้วมียาอื่นกินเพิ่มอีกไหมครับมีวิตามินอันนี้กินเพิ่มมีไหม
7: มีวิตามินสีแดงๆนะจ้ะ
8: วิตามินอะไรอะครับผม
7: วิตามินรวมจ้ะ
8: อันนี้กินมานานหรือยัง
7: อ๋อก็กินมาเป็นเดือนแล้วจ้ะ
8: กินทำไมอะครับวิตามินรวม
7: ก็หมอให้มา
8: แล้วบอกให้มาแก้อะไร
7: ไม่ได้ถามหมอบอกไอ้กินวิตามินรวมแล้วกินไประบบปลายประสาทแต่ว่าแก้อะไรก็วิตามินนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
8: ทีหลังผมแนะนำว่าลองถามคุณหมอเขาดูเนาะว่ากินเพื่ออะไรทั้งสองอย่างเลยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดฟังดูแล้วเนี่ยหมอจะเข้าใจว่าคนไข้เองอ่ะเป็นภาวะปลายประสาทอักเส ถ้าฟังอย่างเงี้ยน่ะแล้วเขาก็เลยให้ยามากินดูแล้วพอกินแล้วมันดีขึ้นไหมครับ
7: ไม่ค่ะก็มันก็ปกติเหมือนเดิมเลยแต่ก็ยังกินอยู่ค่ะ
8: มันคือปกติหมายว่าคือมันก็ยังชาอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับผม
7: ยังชาอยู่เหมือนเดิมจ้ะ
8: ยังชาอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ทุกวันนี้ครับอาการชาเนี่ยมันมีกำเริบเพิ่มมากขึ้นไหมหรือว่าบริเวณมันขยายใหญ่ขึ้นไหมครับ
7: ก็น่าจะชาขึ้นอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะ
8: ชาขึ้นในบริเวณไหนมั่งครับผมบอกผมหน่อย
7: ตั้งแต่เท้ามาถึงตะตุ่ม
8: เท้าถึงตะตุ่มอ่ะมีไหมแล้วมือมีไหม
7: มือก็มีค่ะแต่มือก็ชาเหมือนกันนะจ๊ะ
8: ชาบริเวณไหนบ้างครับมือ
7: ก็ชาหมายถึงตั้งแต่ปลายนิ้วมือมาถึงถึงอุ้งมือนะจ๊ะ
8: ทั้งสองข้างเลยไหมครับ
7: ทั้งสองข้างจ้ะ
8: เท่ากันเลยไหมครับผม
7: เท่ากันค่ะ
8: เท่ากันแล้วขาเท่ากันไหม
7: ขาก็เท่ากันนะก็ต้องขานวดนวดอยู่ตัวเองนวดอยู่ประจำเอามือนวดนะคะค่ะ
8: คือนวดด้วยตนเองใช่ไหมครับผม
7: ย่านนวดด้วยตนเองค่ะเหยียบกะลาบ้างแล้วก็มือกดแล้วก็ทาเอาผงน้ำมันเหลืองน้ำมันไทยอะไรอย่างเงี้ยทาจ้ะ
8: แต่ทำแล้วก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นใช่ไหมครับ
7: เหมือนเดิมแต่ว่าทำมันก็เหมือนกับช่วยความรู้สึกร้อนๆไปหน่อยนึงอะไรประมาณเนี้ยแต่มันไม่หาย
8: ถ้าเกิดผม
7: ก็หายมากที่เดียวมันก็หายน้อยอ่ะ
8: ผมแนะนำว่าข้อที่หนึ่งผมแนะนำว่าให้ลองไปนวดดูนะถ้าฟังอย่างเงี้ยน่ะ
7: จ้ะ
8: นะครับก็คือเป็นนวดเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ
7: ให้หมอนวดนะฮะ
8: ใช่ครับให้หมอนวดนั่นแหละให้เลือกก็เป็นแพทย์แผนไทยนะให้เขาเป็นคนตรวจรักษานะบอกเขาว่ามีอาการอย่างว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฟังจากที่พูดเนี่ยดีไม่ดีอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อมันตึงเกร็งหรือเปล่าจึงทำให้กระแสประสาทเนี่ยมันไม่วิ่งไปที่ปลายมือปลายเท้ามันเลยมีอาการชาอย่างเงี้ยครับสำหรับผมอ่ะคอยนำเบื้องต้นสำหรับผมคอยนำว่าควรที่จะไปลองนวดดูก่อนนะครับ
7: แล้วท้องบริเวณท้องเนี่ยจะร้อนแบบมันร้อนร้อนผิวท้องค่ะเพราะรอบท้องเลยจ้ะ
8: ก็คือ
7: ข้างใน
8: แล้วก็คือเป็นทุกวันใช่ไหมครับ
7: ทุกวันนะจ๊ะ
8: ถ้าเกิดตรงท้องร้อนถ้าเกิดท้องร้อนเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าให้เราไปกินพวกกลุ่มยาเขียวดูยาเขียวไอหอบใบโพอย่างเงี้ยครับ
7: ต้อง
8: ติดต่อกันสัก3วัน
7: ต้อง
8: นะครับ
7: เป็นอย่างเม็ดหรืออย่างหนาอย่างเม็ดหรืออย่าง
8: ครับอย่างเม็ดต้องกินอย่างเม็ดดู
7: แคปซูลนะฮะ
8: ไม่ครับที่มันจะเป็นเหมือนตอกเม็ดมันจะมีเป็นตอกเม็ด
7: อ๋อมันเดี๋ยวนี้มันมีพอเราไปซื้อตามร้านขายยาเขาจะเดี๋ยวมากจะให้มาเป็นยาเขียวแคปซูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
8: แต่ผมแนะนำผมกินว่ากินตอกเม็ดน่ะดีกว่า
7: อ๋อตอกเม็ดดีกว่าจ
8: ้
7: ะ
8: ตอกเม็ดน่ะกินดีกว่าเพราะว่ายาเพื่อเป็นยาตอกเม็ดเนี่ยมันจะมีการแตกตัวที่ง่ายมันก็คือแล้วมันก็จะเหมาะกับผู้ป่วยสูงอายุด้วย
7: แล้วอย่างเป็นเม็ดเนี่ยเราต้องมาบดก่อนไหมหรือกลืนทั้งเม็ดเลย
8: ไม่ต้องกลืนทั้งเม็ดเลย
7: อ๋อกินทั้งเม็ดเลยจ้ะกินได้กี่เม็ดจ้ะ
8: ก็กิน 3-5 เม็ดนะครับได้เลย
7: ครั้งละเหรอจ้ะ
8: ใช่ครับ
7: ครั้งละ5เม็ด
8: 3-5 เม็ดครับ
7: อ๋อ 3-5 เม็ดจ้ะแล้ววันกี่วันกินครั้งหรือวันละกี่ครั้งคะ
8: ให้กินอย่างน้อยวันละ2ครั้งครับคือก่อนนอนกับหลังตื่นนอน
7: หลังตื่นนอนหมายถึงตอนเช้าใช่ไหมจ้ะ
8: เช้ามาก็ทานเลยกับก่อนนอนก็ทานเลยมันจะช่วยระบายอ่อนๆได้ลดความร้อนในร่างกายได้ดีอย่างเงี้ยครับ
7: ก่อนกินข้าวเช้า
8: ไม่ครับหลังตื่นนอนครับตื่นปุ๊บกินปั๊บเลยไม่ใช่ก่อนกินข้าว
7: ตื่นเช้าตื่นปุ๊บกินปั๊บเลยแล้วตอนเย็นก่อนนอน
8: ครับผม
7: ค่ะ
8: กิน2มื้อ 3-5 เม็ดนะครับแล้วก็ลองหาเวลาไปนวดดูนะครับผม
7: จ้า
8: ครับเบื้องต้นครับประมาณนี้ครับ
6: โอเคลองดูเนาะ ลองดูก่อนแล้วได้ผลได้ไม่ได้ผลอย่างไรค่อยโทรมาปรึกษาเพิ่มเติมค่อยๆแก้กันไปครับครับผม
7: ขอบพระคุณมากจ้า
6: ครับโชคดีครับโชคดีครับอ้าวต่อครับยังมีเวลาครับท่านที่รออยู่มาเลยรีบโทรเลยนะครับเวลามีค่านะครับเวลามีค่าต้องรีบโทรนะครับจะได้ปรึกษาพูดคุยกับทางอาจารย์วิชกรได้เต็มที่เลยนะฮะ02-276-3888สายว่างแล้วสายว่างแล้วครับมาเลยครับรีบโทรเลยครับเวลามันก็ลดน้อยลดน้อยลดน้อยไปเรื่อยๆนะสักช้าไม่ได้นะครับอ้าวใครไวใครได้ครับรีบโทรเลยนะครับ02-276-3888ครับน่าจะได้อีกท่านหนึ่งหรือว่าสองท่านแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ว่ายาวไม่ยาวนะครับมาครับมาครับมาเลยผู้ฟังที่รออยู่อ้าวโอเคครับติดแล้วติดแล้วติดแล้วจากไหนครับ
9: วิศกรเต็มที่เลยนะฮะสิงห์บุรีครับ
6: ติดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์นะครับถามได้เลยครับปิดแล้วถามได้เลยนะครับ
9: ที่ถามไป
6: ถามเรื่อง
9: ท้องผูก
6: อ้าวเล่าให้ฟังใหม่เล่าให้ฟังว่าเล่าให้อาจารย์วิศกรฟังใหม่เชิญครับ
9: ผมท้องผูกมา3-4 ปีแล้วมันผูกมาก
6: ผูกมากกินยาอะไรอยู่บ้าง
9: กินยามา3-4ขนาดมันไม่รู้จะทำไงแล้วต้องเอาไม้แคะแล้วมา4-5 วันเนี่ย
6: ต้องกินยาทุกวันถึงจะถ่าย
9: กินต้องกินมากถึงจะถ่าย
6: กินมากกับมีอะไรบ้างครับมียาอะไรบ้างครับ
9: กินมะขามแขก4 เม็ดแล้วก็มันมีเซียม2-3 ช้อนแล้วก็แลคตูโรสตามไป
6: แล้วถ่ายมาเป็นแบบไหนครับ
9: ถ่ายมันแข็ง
6: อย่างกินแบบนี้แล้วไม่ต้องแคะใช่ไหม
9: ต้องใช้ไม้แคะแล้ว
6: กินขนาดนี้ยังต้องแคะอยู่นะแล้วมีโรคประจำตัวอะไรอยู่ครับ
9: พากินสัน
6: กินยาพากินสันอยู
9: ่ครับ
6: เป็นมา3-4 ปีแล้วครับอาจารย์ช่วยแก้ให้หน่อยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคอาจารย์ผมลืมเปิดใหม่อาจารย์เชิญครับ
8: ครับผมนะว่าทุกวันนี้คนไข้ทำอะไรอยู่บ้านครับ
9: อายุจะ80แล้ว
6: เป็นพากินสันอยู
8: ่80เนี่ย
9: มันสรุปแล้วไม่ไหวแล้วครับหมอมันแค่แล้วมันเจ็บ
6: โอเคงานไม่ได้ทำเลยใช่ไหม
9: ไม
6: ่นั่งนอนอย่างเดียวนะ
9: นอนก็ลุกเดิน
6: ได้บ้างนอนเป็นหลัก
9: นอนเป็นหล
6: ักแล้วมีโรคพาร์กินสันอยู่โรคอื่นมีไหม
9: ก็โรคเส้นเลือดหัวใจ
6: แค่นั้นกินยาอยู่ป่ะเส้นเลือดหัวใจ
9: กิน
6: แอสไพรินอยู
9: ่ครับ
6: โอเคแค่นี้ใช่ไหม
9: แค่นี้มันพ่องมันเป็นมากเมื่อเขา4-5 วันที่แล้วเนี่ยมันแข็งจน
6: โอเคอาจารย์รู้แล้วว่าถ่ายแข็งต้องแคะเดี๋ยวฟังอาจารย์ครับ
8: ผมแนะนำนะครับข้อที่1เลย ผมแนะนำข้อที่1เลยต้องหาคนมานวดท้องถ้าการอย่างนี้น่ะต้องหาคนมานวดท้องนะครับนวดแล้วมาประคบที่ท้องนะครับให้เขาเนี่ยมานวดมาโกยท้องพวกนี้ครับให้ลำไส้เนี่ยมันเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยมันมีผลทำให้เกิดอาการท้องผูกอยู่แล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยผมแนะนำข้อที่1เลยต้องหาคนมานวดท้องให้อย่างน้อยเนี่ยนะครับสัปดาห์ละ2 ครั้งนะครับต้องนวดท้องต้องโกยท้อง
6: ต้องคนที่นวดเป็นด้วยไหมนวดเพื่อให้ถ่ายป่ะหรือว่านวดไม่เป็นยังไงก็ได้ยังไงอาจารย
8: ์คืออย่างน้อยต้องคนที่นวดเป็นครับเพราะอาการเนี่ยดูถ้าผมว่าน่ามีปัญ
6: หาโอเคหาหมอนวดที่รู้จักว่านวดท้องให้มันถ่ายท้องนะแล้วไปหาหมอนวดคนนั้นโอเคลองไปสอบถามดูโอเคครับต่อเลยครับอาจารย์ครับเหลือเวลา2 นาทีครึ่งครับ
8: ผมใช้เครื่องออกแล้วก็ประคบนะครับอย่างน้อยเนี่ย
6: เดี๋ยวคุณน้าฟังก่อนเวลามันเหลือน้อยอันดับแรกนวดท้องอันดับ2ต่อไปครับ
8: นวดท้อง2เนี่ยนะครับผมเนี่ยแนะนำนะครับว่าให้พยายามขยับตัวให้มากที่สุดอย่านอนอยู่กับเตียงอย่างเดียว
6: ขยับตัวจะเดินจะขยับตัวบนเตียงอะไรก็ได้แล้วแต
8: ่เดินเหินหรือว่าแปลว่าจะลุกนั่งขึ้นมาดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยพยายามทำยังไงก็ได้ครับให้เอาเนี่ยมันได้ขยับ แต่ลุกขึ้นมานั่งไงว่าแกว่งแขนแกว่งขาอะไรเงี้ย
6: โอเค
8: ทำไงก็ครับให้พันเพลงการขยับเนี่ยผมแนะนำหลักๆในอยู่2ข้อส่วนยา
6: เดี๋ยวคุณน้าฟังก่อนคุณน้าฟังไปเรื่อยๆก่อนข้อ3
8: คือส่วนยาเนี่ยผมยังไม่แนะนำให้กินครับเพราะว่ามันน่าจะมีภาวะแทรกซ้อนเยอะยังแนะนำไม่ได้แต่แนะนำการนวดกับปฏิบัติตัว2ข้อนะครับเป็นหลัก
6: เรื่องกินละเรื่องกินละหาการกินเรื่องนมเรื่องน้ำละ
8: ถ้าเกิดเรื่องกินเนี่ยครับกินอะไรก็ได้ครับให้มันกินได้ให้มันได้เบื่ออาหารพอนะครับผมแล้วก็ส่วนน้ำผู้ป่วยก็กินได้ประมาณสักวันละ1ลิตรถึง 1.5 ลิตรอย่างเงี้ยครับ
6: กินน้ำเยอะไหมตอนนี้กินน้ำเยอะไหม
9: กินเยอะครับ
6: กินเยอะดีแล้วโอเคผักกินเยอะไหมผักต้มอ่ะ
9: ผักก็กินตามคำแนะนำครับ
6: โอเคแล้วมีอะไรจะถามต่อเชิญครับ
9: ผมใช้เครื่องสั่นเขย่าอ่ะมันจะได้ผลไหม
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
11: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาน
16: ายภูธรจันทหงส์ปุญญจรัสธรรมรงค์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดโดยศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูแก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับแจ้งเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งประสานงานติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นระบบเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อกรอบการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสพท.และการบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดู ได้สพท.มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการรับแจ้งเหตุโดยนำเทคโนโลยีทัฟฟี่ฟองดูมาเป็นเครื่องมือในการดูแลและคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างสถานศึกษาที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจิระวันช่วยเท้ารายงาน
11: รองผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือ
17: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือโดยมีรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนกรมชลประทานผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันระดับน้ำลดลงเนื่องจากกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงโดยสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,947 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำด้านเหนือเขื่อน 16.22 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและด้านท้ายเขื่อน 15.69 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยมีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อน 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
11: กองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ยางแตกกลางรันเวย์สนามบินอุบลราชธานีสามารถแก้ไขและเปิดเส้นทางวิ่งให้กลับมาใช้งานได้แล้วกองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ของฝูงบิน211กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเกิดเหตุขัดข้องบริเวณทางวิ่งสนามบินอุบลราชธานีเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นที่ผ่านมาส่งผลให้เที่ยวบินโดยสารจากกรุงเทพมหานครบางเที่ยวบินไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีได้และต้องบินกลับกรุงเทพมหานครเช่นเที่ยวบิน FD3374เส้นทางดอนเมืองอุบลราชธานีและเที่ยวบินVZ220เส้นทางสุวรรณภูมิอุบลราชธานีเนื่องจากจำเป็นต้องปิดทางวิ่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องกองทัพอากาศระบุว่าสาเหตุเกิดจากยางล้อเครื่องบินแตกขณะลงสนามซึ่งเป็นเหตุขัดข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับอากาศยานโดยอาจเกิดจากการที่ล้อเครื่องบินไปเหยียบวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่งขณะลงจอดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นประจำครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มนะครับหรือว่า23นาฬิกาแล้วก็เรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 800

ที่นำมาเรียบเรียงไว้ว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเพลงเยอะๆมากมายนะฮะเยอะแยะมากมายที่นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตามคำแนะนำบ้างผมเลือกมาฝากบ้างและที่สำคัญสาระความรู้ข่าวสารต่างๆมากมายนำมาฝากกันในเพลงประทับใจครับ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครั้งที่1ทับ2569นะครับซึ่งได้ประชุมกันที่ตึกสันติไมตรีนะครับหลังในนะฮะของทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมบอกว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในส่วนของรัฐบาลนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับสำหรับการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่26สิงหาคมนั้นนายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีนะครับเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานนะครับก็คือการจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุนะครับรวมทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบนะครับมีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนด้วยนะครับการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในรายการเพลงประทับใจของเรานะครับฟังเพลงสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวอื่นๆมาฝากกันอีกครับ

0: มาถึงช่วงชื่นชมนิยมไทยกันบ้างนะครับวันนี้คุณคณิษฐายิ้มดีจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องอะไรต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าทำช่วงชื่นชมนิยมไทยไว้หลายตอนเป็นการเริ่มต้นนะครับคือแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันมีที่มาเพราะฉะนั้นบางเรื่องเราอาจจะไปใช้บริการไปพบเจอเดินไปเจอหรือว่าทราบว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงช่วงนี้เราไปติดตามกันจากคุณคณิษฐายิ้มดีครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครนั้นมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจึงถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งแม่น้ำเรียกว่าฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีค่ะชื่นชมนิยมไทยในวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปทำความรู้จักกับจังหวัดธนบุรีว่ากันว่ากรุงเทพและธนบุรีนั้นเป็นจังหวัดคู่แฝดที่แยกกันไม่ออกเลยค่ะจังหวัดธนบุรีเป็นนครหลวงในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชระหว่างพ.ศ. 2310ถึงพ.ศ. 2325ก่อนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจะทรงย้ายพระราชวังมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแต่ก็ไม่ได้ย้ายออกจากกรุงธนบุรียังอยู่ภายในเขตคูเมืองของธนบุรีคือคลองคูเมืองเดิมจากปากคลองตลาดมาถึงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในปัจจุบันซึ่งเป็นคูเมืองของกรุงธนบุรีในสมัยรัชกาลที่5มีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2457รวมกรุงเทพมหานครและธนบุรีทั้งนนทบุรีปทุมธานีนครเขื่อนขันสมุทรปราการธัญบุรีและมีนบุรีเป็นมณฑลกรุงเทพมหานครมีเสนาบดีเป็นผู้รับผิดชอบค่ะต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2476ให้จัดระบบการปกครองแบ่งเป็นหน่วยการปกครองออกเป็นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านด้วยเหตุนี้มณฑลกรุงเทพมหานครจึงถูกแยกออกเป็นจังหวัดซึ่งแบ่งเป็นจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีนั่นเองค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของจังหวัดต่อมาเมื่อวันที่21ธันวาคมพ.ศ. 2514ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้ปรับปรุงระบบการปกครองจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีให้รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงานเช่นเดิมซึ่งหลังจากนั้นถัดมาอีกประมาณ1ปีในวันที่13ธันวาคมพ.ศ. 2515คณะปฏิวัติได้มีประกาศฉบับที่335ให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีใหม่อีกครั้งคือให้รวมกิจการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรีตลอดจนสุขาภิบาลต่างๆในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นหน่วยการปกครองเดียวกันคือกรุงเทพมหานครค่ะและให้มีผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการการเมืองแต่งตั้งและถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีและให้มีสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละ1คนและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานครต่อมาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พ.ศ. 2518ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครมีผลให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวงและให้แบ่งเขตพื้นที่ปกครองของกรุงเทพมหานครออกเป็นเขตและแขวงตามลำดับโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1คนและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คนทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งค่ะให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตปกครองเขตละ1คนถ้าเขตใดมีประชาชนเกิน 150,000 คนสามารถเลือกจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มได้อีก1คนค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่20สิงหาคม2528ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528กำหนดการบริหารกรุงเทพมหานครให้เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงคนเดียวส่วนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคนแต่งตั้งนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสภาเขตที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเขตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างน้อยเขตละ7คนค่ะซึ่งก็คือระบบการบริหารกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนั่นเองค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเพลงประทับใจในวันนี้ข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันพร้อมเพลงเพราะๆน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์สุดสัปดาห์กับเพลงประทับใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคืนนี้หลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามได้ฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่ชื่อว่าอนุมานสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายปรารภเรื่องเหตุของการเป็นผู้ว่ายากหรือว่าว่าง่ายเราก็ให้มีการพิจารณาไตรตรองใกล้ครวญไปในตนเองด้วยส่วนพระสูตรที่สองในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ไปคุยสนทนากับท้าวสกเทวราชเกี่ยวกับเรื่องของเหตุแห่งความทุกข์เรื่องตัณหาแล้วก็ได้ทำเวทยันตประสาทของท้าวสกเนี่ยให้สั่นสะท้านสะเทือนด้วยฤทธิ์ของท่านก็คือในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลตัณหาสังคยสูตรเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากขอเชิญรับฟังในสองพระสูตรเรื่องที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวไว้พระสูตรว่าด้วยการเปรียบตนกับผู้อื่นว่าด้วยความคาดหมายอนุมานสูตรก็มีในสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะพำนักอยู่ณป่าเพสกลาสถานที่ให้อภัยแก่หมู่กวางเนื้อสายเขตกรุงสูงสุมาคิรีนครในแคว้นภักขะในที่นั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุได้ปวารณาขึ้นว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่ายากมีธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวไม่ควรร่ำสอนและไม่ควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สองเธอเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สามภิกษุเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วแม้ก็ที่เธอเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สี่เธอเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่ห้า ธอเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้บายากข้อที่6เธอนั้นเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่7เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่8เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับตรักตรำโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับตรักตรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่น้อยเป็นคนว่ายากข้อที่10เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏแม้ก็ที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ข้อที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่12เธอเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ไม่เป็นผู้ว่ายากข้อที่13เธอเป็นผู้ริษยาตรณีแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ริษยาและตรณีนี้เป็นธรรมะที่ไม่เป็นผู้ว่ายากข้อที่14เธอเป็นผู้โอ้อวดมีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้โอ้อวดมีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนบายาข้อที่15เธอเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้บายาข้อที่16เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากแม้ก็ที่เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ถ้าภิกษุไม่ได้ปวารณาไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่าง่ายมีธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวควรพร่ำสอนและควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายเป็นอย่างไรคือ 1. ภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย ข้อที่สองเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สามเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สี่เธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่ห้าเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่หกเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่เจ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ก็ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่8เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ก็ข้อที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วไม่รุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์แม้ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบเมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏก็แม้ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่12เธอเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่13เธอเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่14เธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่15เธอเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่16เธอเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสลัดคืนได้ง่ายแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสลัดคืนได้ง่ายนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุ ควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงมีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราจะไม่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงอย่างนี้ว่าก็ถ้าบุคคลผู้ยกตนข่มผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็ภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำละภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงให้ได้อย่างนี้บ่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เราถูกโจทย์แล้วจะไม่โต้เถียงโจทย์ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าบุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าก็เมื่อเราถูกโจทย์แล้วเราจะไม่รุกรานโจทย์ละ ว่าภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าว่าบุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่ปรักปรำโจทย์ละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลพูดถูกโจทย์แล้วกับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏเราก็คงจะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าก็บุคคลเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเธอรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วจะยอมอธิบายพฤติกรรมของตนละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็เมื่อบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอล่ะก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้บ่าก็บุคคลเมื่อเป็นผู้ริษยาและตรณีย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ริษยามีความตรณีไซ้เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนให้ได้ว่าเราจะไม่ริษยาไม่ตรณีละก็ภิกษุควรอนุมาน

ที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเธอรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราก็จะไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนว่าเราจะไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นจะเป็นผู้สลัดได้ง่ายละท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าก็เราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงหรือก็จะพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ใช่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ใช่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปดังนี้แล้วภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่ออยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงหรือก็จะเธอพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลยภิกษุนั้นพึงทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำจริงตนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเทียวเพียรศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายก็ยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ปูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุดังนี้แล้วตนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงเธอนั้นควรพยายาม

ละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ก็ยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาก็ให้ความโกรธจริงหรือประชาเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาก็ให้ความโกรธจริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาก็ให้ความโกรธฉะนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลนั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลนั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์เธอนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้อหนึ่งมีอีกเธอควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฉันให้ปรากฏดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้พึงอยู่ด้วยปีติ
และปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงเท่านั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนฉะนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอตนนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาตรณีจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาเป็นผู้ตรณีจริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีตนเป็นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้อยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงเพราะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาตนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวน้อมศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้อยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากจริงแต่นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่
ไม่ถือรั้นสละคืนได้ง่ายตนนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์แท้ก็ถ้าภิกษุผู้เจริญอยู่อย่างนี้ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดซึ่งละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์แท้ผู้มีอยู่ทั้งหลายสตรีหรือบุรุษวัยแรกรุ่นชอบแต่งตัวเมื่อส่องดูใบหน้าของตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ถ้าพบไฝหรือฝ้านั้นนั่นแลหากไม่พบก็จะพอใจว่าเป็นลาภของเราเนาะเป็นโชคของเราจริงๆใบหน้าของเราหมดจดแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ที่ยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดที่ละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีชัยชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระมหาโมคคัลลานะดังนี้แหละอนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายจบว่าด้วยข้อปฏิบัติธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาจุลตัณหาสังคยสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่บุพพารามนั้นเป็นปราสาทที่มหาอุบาสิกาชื่อวิสาขาสร้างไว้ในเขตพระนครสาวัตถีครั้นนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วยืนนะที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับ
และพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความคลายกำหนัดความดับและความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่แล้วย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดเสียวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดเสียวย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แหละภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ในลำดับนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบท้าวสักกะก็ในสมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนั้นทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทรงทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือไม่ทราบแล้วก็ยินดีในที่นั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรามารดาในบุพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเร็วเท่าคนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วกูเข้าต

พระมหาโมคคัลลานะจึงทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็พระภาษิตใดที่ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันพระภาษิตนั้นท่านได้ฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะเรื่องนี้เคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าชนะเมื่อสงครามของเทวดาเสร็จสิ้นแล้วเรากลับจากสงครามนั้นแล้วได้เวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทมีร้อยชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูฏาคารคือเรือนยอด700หลังในกูฏาคารหลังหนึ่งหนึ่งมีนางอับสร7องค์นางอับสรองค์หนึ่งหนึ่งมีเทพธิดาบำเรอ7องค์ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทหรือไม่ก็ท่านพระมหาโมคคัลลานะรับโดยดุสริยภาพตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทก็ในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ท่านพระมหาโมคคัลลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวทยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวล่าอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวล่าอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินชมไปในเวทยันตปราสาทได้ตรัสว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงกล่าวว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่างามจริงงามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงดังนี้ก็ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้สังเวชท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงบันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวทันใดนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพท้าวเวสสวรรค์และพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้นี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก

0: ช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้กระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะสาบาเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพทรงมีความสลดมีจิตขนลุกสู้ขึ้นแล้วจึงทูลถามว่าท่านเท้าโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อาตมภาพก็ขอมีส่วนเพื่อฟังคาถานั้นท้าวสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทได้ยืนณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างได้อย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความคลายกำหนัดเห็นความดับเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่นั้นก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกต่อไปก็โดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้กระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท้าวสักกะแล้วอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิคระมารดาในบุพผารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคูเข้าเท่านั้นกระนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสักกะเทวราชเมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะจากไปแล้วไม่นานได้ทูลถามเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์หรือหนอเท้าสักกะได้ตรัสตอบว่าเทพธิดาทั้งหลายพระสมณะ ผู้นั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราท่านคือพระมหาโมกขลานะผู้เป็นเพื่อนพรหมจารีของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านเท้าสักกะผู้นิรทุกข์เป็นลาภของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนพรหมจารีของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่จุลตัณหาสังคยสูตรจบ
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติครม.ของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการ
7: นายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติหรือ BIE Executive Committeeณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าสำคัญการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามมติครม.ไทยในการให้เปลี่ยนพื้นที่จัดงานจากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการเนื่องจากอำเภอปากช่องมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสาธารณูปโภคและที่พักอาศัยรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ประชุมยังได้กำชับให้ไทยเร่งจัดทำแผนแม่บทที่ระบุขั้นตอนรายละเอียดการบริหารโครงการงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารจัดสวนให้ได้เร็วที่สุดรวมถึงระบุรายละเอียดการส่งมอบพื้นที่ภายหลังการจัดงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคม2570พร้อมย้ำการจัดมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้ต้องอยู่บนมาตรฐานสูงสุดระดับ A1 ภายใต้แนวคิดหลัก Nature and GreenergyEmissioning the Green Future เน้นความคุ้มค่าของงบประมาณและใช้โครงสร้างเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดชาวนันมาลีรายงาน
1: พรรคประชาชนเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพรรคชำระหนี้ลดดอกเบี้ยระยะสั้น
8: นายอิสริยะไพรีภายฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมครม.เงาครั้งที่15โดยเสนอมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบขณะที่ตัวแทนสมาพันธ์ SME ไทยสะท้อนว่าผู้ประกอบการ MSME กำลังเผชิญภาระหนี้ทั้งในและนอกระบบจึงเสนอให้มีมาตรการเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยระยะสั้น ั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องระหว่างฟื้นฟูกิจการพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งยืนยันตัวตนและจ่ายเงินเยียวยาโดยนำฐานข้อมูลร้านค้านอกระบบภาษีจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีข้อมูลตัวตนและยอดขายมาใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ์ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาไม่กระทบท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
9: นายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้แจงกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์กรณีการสู้รบในฝั่งเมียนมาใกล้ชายแดนไทยโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งเมียนมาและขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติโดยย้ำว่าขณะนี้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีสถานการณ์ปกติพร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดได้อย่างมั่นใจคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะพบกันเช้าวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2568นะคะแรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะวันนี้ค่ะพบกับพิธีกรนะคะดิฉันก็ใครๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างแล้วนะคะกลับมามาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งค่ะกับสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะเจอกันวันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะกับน้องส้มนะคะหลังจากที่น้องส้มเดินทางไปศึกษาต่อไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะคะก็เก็บบรรยากาศญี่ปุ่นมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ทำหน้าที่วันแรกค่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะก็กลับมาแล้วค่ะน้องส้มนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าเหมือนกันค่ะคุณสายชนีซางค่ะควบคุมเสียงพร้อมด้วยคุณสุขเกษมกล้ารบนี่ก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานทางหลังบ้าน Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะช่องทางเรามีหลากหลายช่องทางค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 891 GHz รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะหรือจะติดตามทาง Facebook ก็ได้นะคะเรามีเพจให้ติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าเพจข่าวยามเช้าก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ในเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะช่วงเช้าแบบนี้นะคะใครอยู่กรุงเทพก็ฟังได้2คลื่นเลยค่ะทั้ง92.5 และ105 MHz ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆมาเนี่ยในช่วงนี้นะคะฝนยังมาอยู
1: ่
0: นะคะหลังจากที่ตกหนักๆมาหยุดไปตกหนักมาแล้วก็วันนี้เริ่มมาอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีประกาศเพิ่มเติมมาค่ะเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง13ตุลาคมแม่อยู่ในช่วงกินเจด้วยนะ
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นฉบับที่3ค่ะส่วนใครที่ติดตามก็สามารถติดตามได้ฉบับต่อไปเนี่ยไปติดตามในช่วง 5:00 น.ของวันนี้ค่ะในกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาบอกว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมคือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะซึ่งก็จะมีฝนแล้วก็ฝนค่อนข้างแรงในบางพื้นที่ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกค่ะแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะหนักมากบางพื้นที่ก็อาจจะเบาบางนะคะตามภูมิภาคตามสัดส่วนกันไปค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโซนตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็จะได้รับอิทธิพลของฝนด้วยนะคะแล้วก็วันที่10ตุลาคมก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างค่ะไล่มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยค่ะส่วนในวันถัดๆไปนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยรายการข่าวยามเช้าก็จะนำเสนอด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูฝนกันบ้างค่ะวันนี้ที่ไหนฝนตกหนักฝนตกน้อยอย่างไรนะคะตั้งแต่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือและภาคกลางนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองแต่ว่าฝนตกประมาณ 30% ก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะในขณะที่ภาคอีสานนะคะฝนน้อยมากค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 10% นะคะภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะในขณะที่ภาคใต้นะคะก็จะมาตกหนักแถวๆนี้แหละค่ะทางภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนถึง 60% และมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยค่ะก็คือมีฝนถึงประมาณ 70% นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอเตือนมาด้วยนะคะว่าเนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะคะก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณทางลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะและในส่วนของภาคใต้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะว่าบางแห่งอาจจะมีคลื่นมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวนะคะใครที่เป็นชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยและอ่าวอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบคลื่นลมก่อนที่จะออกทะเลกันด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยน้ำท่วม27จังหวัดนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีการรวบรวมออกมาค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งทางปภ.เองก็ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนนะคะหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าประชาชนจิตอาสาต่างๆก็ตามนะคะก็ต่างช่วยกันค่ะจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายแห่งในหลายพื้นที่นะคะประกอบกับระดับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือเนี่ยมาสมทบกันกับมวลน้ำในภาค ากลางค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดก็จะมีตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงมาเลยนะมี27จังหวัดนะคะแล้วก็รวมไปแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 1,150,000 กว่ารายค่ะคือกว่าครอบครัวนะคะถ้าเป็นตัวบุคคลก็อยู่ที่ 3,100,000 กว่าคนค่ะทางปภ.เองยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแบบ24ชั่วโมงเลยค่ะเรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยนะมีการประสานงานหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่กำลังคนเนี่ยก็เสริมทัพมาเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ใช่ค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะก็มีการออกมาเตือนพื้นที่เสี่ยงรับฝนเพิ่มในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้านปภ.นะคะออกมาแจกแจงเรื่องของแนวทางการรับเงินเยียวยาสำหรับบ้านที่ไม่มีรหัสบ้านให้ใช้บ้านเลขที่ได้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกขออภัยค่ะเพริศวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยท่านก็บอกว่าภาพรวมหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ในวันที่9นะคะวันที่9ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมจะยังมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมพื้นที่ภาคตะวันตกยังต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้การระบายน้ำยังค่อนข้างช้านะคะแล้วก็น้ำบางส่วนมาจากทางอำเภอองครักษ์ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นทางตะวันออกด้วยนะคะในส่วนของด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบกับอุทกภัยค่ะการโอนเงินเยียวยาในวันศุกร์นี้โดยทางปภ.ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังทางกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะคะให้เร่งส่งข้อมูลของผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาอุทกภัยเพื่อให้ปภ.ดำเนินการส่งต่อข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบได้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยานะคะมีข้อสงสัยนึงที่ประชาชนก็ถามกันเข้ามาค่ะกรณีที่ผู้เช่าบ้านไม่ทราบรหัสบ้านตามทะเบียนบ้านค่ะจะทำอย่างไรดีนะคะสำหรับในกรณีนี้นะคะท่านบอกว่าสามารถกรอกเพียงบ้านเลขที่ของบ้านที่เช่าได้ค่ะโดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ในส่วนของกรณีบ้านเลขที่เดียวแต่ว่าแบ่งเป็นห้องเช่าย่อยๆหลายห้องกรณีนี้นะคะถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นห้องเช่าจริงมีผู้อาศัยอยู่จริงและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำล้อมรอบจริงผู้เช่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสภาพความเสียหายของแต่ละห้องเช่าเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเงินเยียวยาต่อไปนะคะสำหรับทางกรุงเทพมหานครเองปัจจุบันก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 56,000 รายค่ะทางนี้ทางกทม.เองก็มีการเพิ่มจุดบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก22แห่งรวมทั้งหมดนะคะตอนนี้เป็น72แห่งค่ะเปิดให้บริการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารโดยกรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารมายืนยันได้ทางสำนักงานเขตก็จะดำเนินการสอบปากคำหรือว่าจัดทำหนังสือปค.14เพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะมีมาตรการต่างๆออกมาแบบนี้นะคะทางกทม.เองนะคะก็เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะหรือได้มีการไปหารือแล้วนะคะกับปภ.ให้ผ่อนเงื่อนไขกรณีน้ำล้อม7วันค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ได้พูดถึงกรณีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็พื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบเนี่ยแต่ระยะเวลาน้ำท่วมเนี่ยไม่ครบ7วันมันต้องมีแยกย่อยออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางกทม.เองก็เร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตค่ะเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็หลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดค่ะซึ่งเกณฑ์การได้รับ การช่วยเหลือเงินช่วยเหลือตามมติของครม.เนี่ยกำหนดไว้ว่าระยะเวลาน้ำท่วม7วันทางกทม.เองนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เองนะก็ต้องเป็นไปตามกำหนดไว้แต่กำลังที่จะหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นี่แหละค่ะว่ากรณีที่ประชาชนเนี่ยยังมีน้ำล้อมพื้นที่แล้วก็ได้รับผลกระทบจริงแม้ว่าสามารถที่จะเข้าออกได้แล้วในบางส่วนก็ตามจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำแล้วก็หลักฐานในพื้นที่เนี่ยมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่นะคะสำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายถึงแม้ว่าน้ำท่วมไม่ครบ7วันก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือในหมวดอื่นๆกทม.เองก็ยังสามารถที่จะพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีไปนะคะในขณะเดียวกันกทม.เองก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลจากหลายระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะหลายแพลตฟอร์มทางรัฐก็มีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 558,000 รายค่ะในขณะที่เว็บไซต์เคลมแบงคอกนั้นก็มีการแจ้งความเสียหายเข้าไปเหมือนกันนะคะประมาณ 57,000 รายซึ่งผู้ที่แจ้งส่วนใหญ่เนี่ยมีการแนบเอกสารรายละเอียดความเสียหายทำให้สามารถที่จะนำข้อมูลมาจับคู่กันได้แล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบดำเนินการข้อมูลของภาครัฐได้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มผู้แจ้งความเสียหายจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิแล้วก็สายไหมกรุงเทพมหานครก็จะมีการเร่งตรวจสอบข้อมูลนี้นะคะรวมไปถึงข้อมูลที่มาจากการลงพื้นที่จากภาพ CCTV ภาพถ่ายจากโดรนเพื่อที่จะให้สำนักงานเขตเนี่ยสามารถเข้าไปรับรองความเสียหายได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อสำนักงานเขตมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมีการรับรองข้อมูลแล้วก็จะมีการส่งต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะที่จะให้ทางนั้นเนี่ยได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยธนาคารออมสินจะเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีประชาชนที่ยื่นเรื่องมาตามระบบที่กำหนดไว้ท่านทางด้านของท่านรองผู้ว่าเองนะคะก็กำชับค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำชับมาเลยนะว่าให้เร่งช่วยเหลือประชาชนตามมติครม.เนี่ยให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะปัญหาของเรื่องน้ำนะคะหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีเหตุการณ์น้ำเปลี่ยนสีนะคะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะซึ่งเขาเห็นจากทางภาพถ่ายดาวเทียมนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะน้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียวเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสต้านะคะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกรณีของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเมื่อนำภาพดาวเทียมมาเปรียบเทียบกันนะคะของระหว่างวันที่19กรกฎาคมกับวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะผิวน้ำอย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพค่ะซึ่งความแตกต่างของขนาดพื้นผิวน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อนและหลังสถานการณ์แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำในเขื่อนที่เพิ่มขึ้นมากจนถึงระดับใกล้เต็มความจุเขื่อนขณะที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมเดือนตุลาคมก็ปรากฏว่าสีน้ำในเขื่อนเป็นสีเขียวค่ะที่เป็นสีเขียวนะคะก็เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลักค่ะเมื่อเกิดฝนตกน้ำฝนที่ไหลบ่าผ่านพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวนะคะก็จะชะล้างและพัดพาเอาสารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีและอินทรีย์วัตถุต่างๆลงสู่เขื่อนค่ะหากมีสารอาหารเหล่านี้ไหลลงสู่เขื่อนในปริมาณที่มากประกอบกับมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหร่ายแล้วก็แพลงต้นจากพืชนะคะจะสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำเขียวในเขื่อนนั่นเองค่ะสำหรับภาพถ่ายจากดาวเทียมก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับใครที่อยากทราบเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำประมาณ927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น106เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างนะคะก็คือเต็มปริมาณแล้วเรียบร้อยนั่นเอง
0: ค่ะก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยในบางจังหวัดนะคะเซลล์บอร์ดแคร็กก็มีการแจ้งเตือนเมื่อวานนี้น่าจะเป็นโซนของแถวแม่กลองด้วยนะคะใครที่อยู่ในโซนนั้นก็อัปเดตมาได้ค่ะใครที่ฟังอยู่นะคะทางเพจข่าวยามเช้าร่วมอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ค่ะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมแล้วลดแล้วนะคะบางท่านเนี่ยก็ยังไม่กล้าเดินทางไปก็บอกกล่าวมาได้นะคะใครอยู่ จังหวัดไหนที่น้ำท่วมอย่างปราจีนบุรีอันนี้ก็หนักเหมือนกันปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกหรือแม้แต่ทางเส้นของกาญจนบุรีมาทางราชบุรีแล้วก็แม่กลองด้วยเนาะสมุทรสงครามนะคะในบางพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเราก็จะส่งกำลังใจให้เช่นกันนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ทำงานอย่างเต็มที่เอามาดูเรื่องของน้ำกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณพูดถึงเรื่องน้ำที่เปลี่ยนสีแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาดูในโหมดของการประปากันหน่อยค่ะเพราะว่าพอน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยหลายคนก็กังวลเรื่องของน้ำกินน้ำใช้เนา
1: ะ
0: การประปาส่วนภูมิภาคก็เป็นห่วงสุขภาพของประชาชนหลังน้ำลดเหมือนกันค่ะแนะนำว่าประปาท้องถิ่นต้องเช็คแหล่งน้ำแล้วก็คุมคุณภาพน้ำให้ดีก่อนที่จะส่งจ่ายให้บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะทางด้านของคุณจักรพงษ์คำจันทร์ค่ะผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยบางพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยระบบการประปาแล้วก็แหล่งน้ำดิบในพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมทั้งหมดหรือว่ากายภาพคุณภาพน้ำก็ตามรวมไปถึงอาจจะมีสิ่งสกปรกอย่างเช่นอะไรบ้างดินน้ำท่วมเนี่ยดินโคลนโคลนมาอยู่แล้วสิ่งที่ปนเปื้อนเข้าสู่ในระบบได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะคะว่าหน่วยงานอาจจะต้องเข้าไปดูแลระบบประปาท้องถิ่นเร่งสำรวจแล้วก็ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ตำแหน่งแต่งตั้งตั้งแต่แหล่งน้ำนะคะตั้งแต่แหล่งน้ำดิบระบบสูบน้ำระบบผลิตไปจนถึงระบบการจ่ายน้ำค่ะถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเจอความเสียหายหรือว่าความผิดปกติต้องเร่งซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงระบบให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะเพราะว่าประชาชนก็รอใช้น้ำอยู่น้ำนี่ขาดไม่ได้เลยนะคุณ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะน้ำดื่ม
0: น้ำดื่มขาดข้าวได้นะไม่กินข้าวหนึ่งมื้อได้แต่น้ำเนี่ยต้องกินนะคะต้องกินต้องใช้

0: แผนการใช้น้ำจะต้องมีความเหมาะสมมีการตรวจสอบแหล่งน้ำดิบระบบการผลิตการจ่ายน้ำต้องเป็นไปตามระบบแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีน้ำประปาที่มันมีลักษณะผิดปกติไปเหมือนที่คุณส้มบอกว่าอาจจะมีสีไหมมีสีมาไหมมีกลิ่นไหมมีความขุ่นหรือเปล่านะอันนี้ต้องแจ้งประปาในพื้นที่เลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้ามาตรวจสอบนะคะหรือเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่เรียลไทม์นะคะก็การประปาสาขานะคะเข้าไปติดต่อที่การประปาสาขาก็ได้หรือว่าจะโทรสายด่วนได้เลยค่ะ1662ท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะต้องระมัดระวังจริงๆนะคะเพราะว่าก็มีการแชร์กันในสื่อออนไลน
0: ์
1: ว่านำน้ำประปาแต่ว่ามาผ่านเครื่องกรองแล้วก็ดื่มแต่ว่ามีอาการปวดท้องเสียอันนี้อาจจะไม่ได้อาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าน้ำประปาที่ท่านนำมาใช้นำมาดื่มนั้นสะอาดจริงๆนะคะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะไปที่เรื่องของการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะเรื่องนี้นะคะก็สั่งการมาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็นำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจค่ะทางกระทรวงพม.เองก็มีความห่วงใยและได้มีการสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมกับเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยสำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบนะคะก็เบื้องต้นนั้นพบว่าผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายในสถานดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการกล่าวถึงนะคะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขมีการประสานกับกรมสุขภาพจิตแล้วนะคะนำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปค่ะทางด้านพม.จังหวัดกาญจนบุรีมีการดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วค่ะโดยเป็นผู้สูงอายุ25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23รายส่วนอีก79รายนั้นไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวชนะคะทางพม.ก็มีการวาง3แนวทางในการดูแลค่ะ1ก็คือกรณีที่ไม่มีญาตินะคะก็จะประสานให้เข้าสู่การดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวนะคะ2กรณีสามารถกับครอบครัวได้ก็จะประสานติดต่อกับครอบครัวให้มารับกลับไปใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและ3กรณีที่มีภูมิลำเนาหรือว่ามีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดก็จะทำการประสานกับพม.ในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมค่ะ
0: ค่ะเรื่องของความเหมาะสมความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆต้องมีนะ
1: คะ
0: ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะเกี่ยวกับศูนย์ดูแลทุกที่เลยค่ะเอาละค่ะ6:28นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อแล้วก็ตีค้องร้องข่าวคุณปูบุญมาสีหมานรออยู่ค่ะรายละเอียดเรื่องข่าวสารเนี่ยมากมายเลยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: 30บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
1: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
0: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
1: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมส์ครั้งที่5ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเงินพระราชทานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมไปถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญแล้วครับที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธีและสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้แก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริณอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกปักอักษรไทยแลนด์แล้วนอกจากนี้ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนลอนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมโลโก้สิริวัณวรีบริเวณด้านหลังครับ แล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านแฟลกชิปสโตร์ของแบรนด์สิริวัณณวรีและช่องทางออนไลน์นำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเตือนภาคใต้เร่งเตรียมการรับมือพร้อมให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพเร่งทำระเบียบเยียวยาประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกล่าวถึงการบริหารสถานการณ์ร่วมกันหลายพื้นที่สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายและน้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ขณะที่บางพื้นที่ยังต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อเนื่องจากฝนที่ยังตกอยู่ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนการระบายน้ำมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารและกรมชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เป็นไปอย่างเชื่อมโยงและไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนกันล่วงหน้าเนื่องจากหากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงจะต้องเร่งสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มต้องเตรียมให้เพียงพอพร้อมจัดถุงยังชีพให้เหมาะกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่เปิดแล้วรับประทานได้ทันทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีไฟฟ้าและน้ำประปานั้นก็ให้เน้นด้านข้าวสารและอาหารแห้งทั้งนี้ทั้งนั้นให้เข้าเร็วออกเร็วทางด้านการเยียวยาประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับพื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมวงเงินประมาณ94ล้านบาทโดยให้ดำเนินการตามหลัก First Come First Serve เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับให้ปอพอเร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งรายชื่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำๆโดยให้ทางจังหวัดและอำเภอต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลทั้งรายชื่อเลขบัญชีจำนวนเงินและการยืนยันว่าครัวเรือนมีตัวตนจริงๆก่อนส่งมายังทางปอพอแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังมีข้อสั่งการอื่นๆอีกนั่นคือข้อสั่งการที่1เพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์เพิ่มการสื่อสารและทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ข้อสั่งการที่2ป้องกันความขัดแย้งให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและตำรวจร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือการทำคันกั้นน้ำพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้การบริหารจัดการน้ำกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ข้อสั่งการที่3วางแผนระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์และมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันกำหนดแผนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการกับหน่วยทหารและกรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทางถึงยังปลายทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าเรื่องแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับกักเก็บน้ำทั่วประเทศหนุนศึกษาพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครรับน้ำหลากสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชตัวย่อว่าอย่างนี้ไปศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำในช่วงน้ำหลากและกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งส่วนข้อเสนอในการพัฒนาโครงการแก้มลิงในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้มีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาว่าภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้หรือไม่หากสามารถดำเนินการได้รัฐบาลก็พร้อมดำเนินการสนับสนุนสำหรับโครงการแก้มลิงและการเก็บกักน้ำทั่วประเทศนั้นกรมชลประทานมีแผนดำเนินการอยู่แล้วโดยร่วมมือกับจังหวัดและท้องถิ่นต่างๆและรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนกันด้วยแล้วเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ควรมุ่งเพียงการเร่งระบายน้ำเมื่อมีปริมาณน้ำมากแต่ควรสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้โดยในช่วงน้ำหลากหากสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งโดยมีงบประมาณที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมเดินหน้าการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในช่วงน้ำหลากและช่วงฤดูแล้งครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเด็นไทยช่วยไทยพลัส6040ทางรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าไทยช่วยไทยพลัส6040หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังก็สามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแล้วย้ำว่าประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7ตุลาคม2569เราไปดูความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันเพิ่มเติมครับซึ่งขณะนี้มีประชาชนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านรายแต่ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ก็สามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ G-Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนสำหรับประชาชนก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับโดยโครงการนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ซึ่งก็สามารถใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของภาครัฐและเอกชนตอบรับ9มาตรการช่วยน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยในประเด็นนี้และก็ย้ำลดภาระบรรเทาทุกข์ช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมสั่งการให้สคบไปติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วในด้านรถยกนั้นก็ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197รวมถึงมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องเลยครับและพร้อมกันนี้ได้ประสานกรมการค้าภายในไปตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมกันด้วยไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนนะครับส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยก็ให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20ครับและรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดการอะไหล่กันด้วยส่วนในด้านเรื่องของภาระหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินครับแล้วในส่วนของคปภ.นั้นก็ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยแล้วครับบอกว่าให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อได้ที่สายด่วน1186ครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนทางสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่ากันด้วยโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันและสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยนี้ก็ได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจบอกว่าไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมครับพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าย้ำเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าไม่ใช่ผู้เช่าส่วนผู้เช่านั้นรับผิดชอบในเรื่องการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยเท่านั้นครับสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐอันนี้ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตไปตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานประกอบเป็นรายกรณีแล้วในด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในด้านนี้ทางผู้ประกอบธุรกิจหลายรายด้วยกันก็ขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ด้วยกันซัมซุงเขาก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมพร้อมลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50ถึงวันที่31ตุลาคม2569ส่วนในด้านคิวช่างที่เตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงในวันที่10ตุลาคม2569เป้าหมาย50หลังคาเรือนพร้อมบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนอกจากนี้แล้ว Realme มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นและลดค่าอะไหล่กันด้วยครับส่วนทางด้าน Oppo ก็เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทขณะที่ไทยวัสดุก็ลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและ Power By เองเขาก็รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแหละครับส่วนทางสคบเองก็ยังเร่งแก้ไขในเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆกันด้วยพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างเป้าหมายนั่นก็คือช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วหากประชาชนท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้อง และปิดท้ายกันที่มาร่วมนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ความภูมิใจของประเทศไทยแล้วครับสิ่งเหล่านี้ที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพการนำผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์อย่างเช่นผ้าทอตีนจกไทลื้อผ้าขาวม้าลายช้างและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถมาใช้ตกแต่งสถานที่ประชุมในครั้งนี้ตลอดจนการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสะท้อนความหลากหลายและภูมิปัญญาของไทยและนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติเรียนเชิญเนเน่รอย่าหรือแพรวรัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกันด้วยเพื่อร่วมขับร้องเพลงในโอกาสที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อมอบความประทับใจแก่ผู้นำการเงินจากทั่วโลกในครั้งนี้อีกด้วยครับพี่น้องและจากวันนี้ก็นับถอยหลังไปอีกเพียง4วันเท่านั้น4วันเท่านั้นแล้วก็ขอเชิญชวนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกภาคส่วนด้วยมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ร่วมกันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้ไปพร้อมกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็มีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชุมชนด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาทางช่องทางออนไลน์ของเราตอนนี้เพจข่าวยามเช้านะคะก็ทักทายกันได้ค่ะสวัสดีคุณโอ้นะคะส่งสติกเกอร์หัวใจมาเลยคุณทิพวรรณค่ะสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสายันบอกว่าอยู่ที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชมืดฝนมาแล้วนะคะฝนจะตกแล้ว
1: ค่ะมีคุณวันดีนะคะสวัสดีสัญญาณอยุธยาเช้านี้ชัดเจนชัดแจ๋วนะคะวิทยุฟังมาทางวิทยุแล้วก็ทางเพจนะคะคุณปริญญาบอกติดตามมานะคะคุณสมพรนะบอกว่าฟังข่าวยามเช้าจากอ่างทองนะคะบอกว่าระดับน้ำลดลงตามลำดับนะคะหายใจโล่งๆแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังต่อเตรียมพร้อมค่ะส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านสู้ๆนะคะด้วยนะคะ
0: คุณสมพานนะคะเกตแก้วเข้ามาแล้วพระรุ่งค่ะคุณธงชัยสังปล้องบอกว่ารับชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าแดดออกแต่เช้าเลยนะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณสุพิชนะคะฟังจากตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเย็นอุณหภูมิ23องศาเสียงจะเต้นครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชาญชัยนะคะบอกว่าอยู่ที่หนองคายแต่ว่ามารับชมอยู่ที่นครพนมอ่ะไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวหรือไปทำงานไม่รู้คุณนิสเจียคุณธงชัยนะคะคุณพงศักดิ์เข้ามาแล้วค่ะหลายๆท่านคุณสุนทรก็บอกว่าสัญญาณชัดเจนครับคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะน้องชาตรีด้วยค่ะคุณวันดีน้องชาตรีบอกว่าอยากเจอพี่ส้มจังเลย
1: ก็ตอนนี้ดูผ่านจอไปก่อนแล้วกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทุกท่านตอนนี้น้ำที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะสามารถร่วมกันรายงานกันเข้ามาได้นะคะหลายท่านจะได้ช่วยแชร์ข้อมูลกันด้วยนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามีข่าวดีมาบอกค่ะใครที่อยากจะออมเงินนะคะธนาคารออมสินเปิดให้ทุกคนเนี่ยไปเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงค่ะเป็นบัญชีเดียวเรียกว่าครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยค่ะซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยรับดอกเบี้ยไปเลยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะถ้า 10,000 บาทคุณฝากไปเนี่ยคุณได้ดอกเบี้ยไปเลย 2.50% ต่อปีค่ะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยต่างออกไปอีกก็คือรับเพิ่มไปอีก 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยแบบว่าเต็มเลยนะคะไม่มีไม่เสียภาษีด้วยส่วนการฝากเงินนะคะสำหรับใครที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นคนไทยค่ะสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทก็เปิดได้นะครับ1บาทเนี่ยเปิดได้เลยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะจะออมไป1ล้านก็ได้นะเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะออมง่ายจ่ายสะดวกนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยมีเงินฝากไว้ด้วยผู้ที่สนใจนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้เลยค่ะเป็นแบบเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงค่ะด้วยตัวเองนะคะใครที่จะไปติดต่อธนาคารออมสินไปได้เลยค่ะทั้งลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะอาจจะเข้าไปดูรายละเอียดในแอปพลิเคชัน My Memo My Mo นะคะแอปพลิเคชันไมโมของธนาคารออมสินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ของเขาก็คือ www.gsb.or.th ค่ะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นใครจะเปิดบัญชีเป็นคนไทยนะอายุ15ปีขึ้นไปค่ะสัญชาติไทยเปิดบัญชีได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปดอกเบี้ยเนี่ยจัดเต็มเลยค่ะ
1: ค่ะไปที่เรื่องต่อไปนะคะมาขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยทุกท่านนะคะที่ไปแข่งขันที่เอเชียนเกมนะคะแล้วเราก็ได้กลับมาถึง52เหรียญด้วยกันนะคะ
0: ดีใจด้วยค่ะ
1: ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะคะท่านก็ยกย่องนะคะทัพไทยที่ไปสู้ศึกในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะพร้อมกับมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทนะคะซึ่งจะมีการมอบกันในวันนี้เลยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านก็ออกมาชื่นชมทัพ นักกีฬาไทยที่ไปสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ไปคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญค่ะแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครองอันดับ7ของเอเชียเลยนะคะพร้อมกับเตรียมมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ทำหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถนะคะรวมถึงผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาด้วยนะไม่ใช่แค่นักกีฬาเท่านั้นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ท่านมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนักกีฬาให้ประสบกับความสำเร็จนะคะท่านรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเวลา 11:30 นาทีเนี่ยท่านก็จะไปมอบเงินรางวัลให้นะคะที่โรงแรม The Grand Four Wing Convention Hotel Bangkok นะคะก็ร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จได้เหรียญรางวัลมาแล้วก็ได้เงินรางวัลเพิ่มเติมนะคะเป็นของขวัญให้กำลังใจกับทุกท่านกันด้วยนะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทัพนักกีฬาไทยทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ6:58 นข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนนะคะพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.